0: จนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาจากนั้นจะยังคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
2: พิงค์ปิชามนโอภาสนิพัฒน์นักบัดหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA แจ้งว่าผลตรวจตัวอย่างพบฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามส่งผลให้พิงค์ยังไม่สามารถลงแข่งในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษว่ามีความผิดแต่อย่างใดโดยพิงค์สามารถขอคัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาและยังมีสิทธิ์ร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนโปรแกรมแข่งวันนี้ของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในศึกเอเชียนเกม2026โดยเวลา 7:30 น.แบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนส่วน 8:00 น.เทเบิลเทนนิสทีมหญิงรอบแรกไทยพบอินเดียจากนั้นเวลา 12:10 น.มิกมาเชียอาร์ตรุ่น54กก.หญิงรอบชิงชนะเลิศกันจุฑาภัทรบุญซ่อนพบไดอาน่าโปโกเซียนและเวลา 13:00 น.แบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบชนิไทเปและเวลา 14:00 น.วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงทีมสาวไทยพบเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะในช่วงนี้ค่ะก็มีการจราจรที่รถนั้นติดมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะซึ่งเป็นจุดที่ช่วงของต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่คลองพระอุดมค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าตรงช่วงสะพานข้ามคลองวัดท้องคุ้งค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองค่ะนะคะแล้วก็มีคนเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรในตอนนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเป็นถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงสะพานข้ามคลองวัดท้องคุ้งค่ะนะคะที่ทำให้การจราจรก็เริ่มมีท้ายแถวนั้นยาวมากขึ้นนะคะส่วนคุณสุวิทย์บางช้างนะคะแจ้งว่าถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาที่หนามแดงค่ะในตอนนี้รถมากเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆนะคะในฝั่งกลับกันก็ไปได้พันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์สารวัตรจราจรสภ.บางพลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจบางพลีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถเยอะแล้วมากขึ้นแล้วนะคะ
1: ครับใช่ครับวันนี้ก็รถเยอะๆนะครับถนนยังเปียกลื่นนะครับในส่วนของรถไม่กล้าใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะครับจ
0: ะ
1: ค่อยๆมาครับเลยสะสมนะครับในเชิงหลายพื้นที่นะครับ
0: มีสะสมช่วงไหนบ้างคะสารวัตรคะ
1: อันในส่วนช่วงนี้นะครับตรวจสอบอยู่ที่บริเวณแยกไฟแดงคอขุดนะครับในส่วนของขาออกช่วงนี้สะสมเลยธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับขาออกมุ่งหน้าบางกระทรงนะครับสะสมบริเวณไฟแดงเนี่ยอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับผ่านพ้นสัญญาณไฟแดงแยกคอนขุดก็ใช้การได้ดีในส่วนขาเข้านะครับวันนี้ไม่เยอะนะครับสะสมตามจังหวะสัญญาณไฟบริเวณในส่วนของปั๊มบางจากปั๊มบางจากถนนเทพารักษ์นะครับในส่วนของที่มาจากทางด้านตำบูบริเวณเชิงสะพานเท่านั้นเบอร์จากทางด้านบางนาตาดนะครับสะสมไฟแดงเล็กน้อยนะครับไม่ถึง100เมตรนะครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีในส่วนของถนนบางนาตาดนะครับช่วงนี้จุดก่อสร้างเดิมนะครับบริเวณม15ถึง14เท่านั้นเบอร์จากทางด้านบางนาตาดนะครับสะสมไฟแดงเล็กน้อยนะครับไม่ถึง100เมตรนะครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีในส่วนของถนนบางนาตาดนะครับช่วงนี้จุดก่อสร้างเดิม

0: ซอยวันนี้ยาวนะครับเกือบถึงคลองบางน้ำจืดเมื่อเช้ามีรถเฉี่ยวชนเล็กน้อยนะครับเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถนั่งส่วนบุคคลนะครับช่วงนี้เคลียร์ในส่วนของพื้นที่นะครับเร่งระบายในซอยออกมานะครับช่วงนี้ในซอยก็กำลังวิ่งได้1ช่องทางออกหรือช่องทางเข้า1ช่องทางนะทำให้มีรถสับสนอยู่นะครับในส่วนของหลวงวัดโตเข้าออกวันนี้ยังใช้การได้ดีทั้งคู่นะครับก็เกวรัตยังดีในส่วนของบางตัดก็ยังดีอยู่นะ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีฝนลงมาด้วยไหมคะสารวัตรในพื้นที
0: ่วันตอนนี้นะไม่มีฝนในพื้นที่ครับแต่ว่าท้องฟ้ายังมืดครึ้มถนนยังเสี่ยงลื่นครับ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับ
1: คุณหนุ่มชาวดงนะคะใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองมุ่งหน้ามาที่บางปะแก้วค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าแนวก่อสร้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในคู่ขนานนะคะบอกว่ารถติดมากตรงแยกบางปะแก้วนะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรนะคะเอ๊ะรู้สึกเหมือนจะเป็นจุดเดียวกับที่ในจุดนี้นะคะในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะที่คุณสวิตโตฟูเนี่ยได้แจ้งมานะคะว่าถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางปะแก้วเนี่ยรถติดไม่ขยับมา10นาทีแล้วนะคะในคู่ขนานไม่ทราบว่าสาเหตุอะไรนะคะเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลนะคะแจ้งกลับด้วยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าที่ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะคู่ขนานที่รถติดเนี่ยเนื่องจากว่าตรงแยกบางปะแก้วนะคะที่จะเลี้ยวเข้ามาสุขสวัสดิ์อ้อมาถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะมีการกลบหลุมกันนะคะที่ถนนซุดนะคะตอนนี้เนี่ยเปิดการจราจรทั้งหมดแล้วนะคะก็เลยทำให้รถติดต่อเนื่องค่ะน่าจะเป็นสาเหตุนี้นะคะที่ท่านที่อยู่ทางถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าที่คู่ขนานนั้นรถติดนะคะคุณนิคมหนังแขมอยู่เพชรเกษมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีระครับ
1: ค่ะ
2: พอดีตอนแรกผมออกมาจากพุทธมณฑลสาย3ไปลูกค้าก็มาตรงถนนพุทธนครสายตีตันใหม่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ก็ฝั่งขาออกนี่ใช้การอดีครับคุณวีระครับ
1: อ๋อค่ะ
2: เพชรเกษมเนี่ยผมออกกลับบ้านมาก็ตกตอนเช้าเลยตกตอนเช้าสงสารคุณไปทำงานนะ
1: ตก
2: ตอนเช้าเนี่ยเ
1: ค
2: ยจุ๊บเจ๋ทั้งนักเรียนทั้งคนทำงานก็ละปากันแต่ตอนนี้เริ่มซาแล้วเริ่มจะโปรยแล้วคุณวีระครับแต่รถเนี่ยผมส่งลูกค้าปั๊บก็กลับมาจากพุทธมณฑลสาย4เนี่ยเข้าสาย3เนี่ยตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วคุณวีระ
1: โ
2: อ้เคลื่อนตัวจ้าแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้แดดก็จ้าฝนก็โปรยลงมาอีกแล้ว
1: ยังไงกันค่ะ
2: ตอนนี้แปลกๆนะฝนเมื่อวานผมอยู่บ้านนะคุณวีระ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ผมนอนอยู่แดดยังจ้าเลยนะแต่พอหมดแสงแดดปั๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็อากาศเย็นเข้ามาแล้วฝนตกเลยม
1: ัน
2: แปรปรวนเร็วมากตอนนี้
1: ค่ะค่ะ
2: เร็วมาก
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็
2: ขอบคุณว่าก็จะเสร็จในตอนนี้จากสาย4สาย3เนี่ยรถเต็มพื้นที่แล้วครับเคลื่อนตัวช้าแล้วครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ส่วนคุณเกียรติศักดิ์แจ้งว่ามีประเทศที่วงแหวนตะวันออกหมายเลข9นะคะทางหลวงหมายเลข9สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
3: ครับอุบัติเหตุขอบอที่ศูนย์บวกข้างร้อนก่อนจะเบียดออกสายนะครับมาใช้คาเทนานะครับ
1: ค่ะ
3: ออกมาใช้สายเอเชียแล้วตรงไปจะเป็นกระบุรีวังน้อยอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางที่จะออกสายไปสายเอเชียมุ่งหน้าปัตตานีนะครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
3: เป็นรถ18ล้อครับรถตู้คอนเทนเนอร์ครับแต่ไม่มีตัวตู้นะครับเป็นรถเปล่าครับ
1: ค
3: ่ะช่องด้านขวาช่องฝานะครับชนกระลาวสะพานนะครับ
1: ค่ะ
3: น่าจะสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะถนนเปียกเลื่อนนั้นจากว่าฝนตกด้วยครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงกู้ภัยนะครับแล้วก็ทางหลวงแล้วก็รถยก
1: ค่ะ
3: แล้วก็สแตนบายแล้วตรงนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นรถขนาดใหญ่รถตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณนิดา
1: ก็เลย
3: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นทางร่วมแล้วที่เข้ามาในช่องทางแล้วมันก็จะเหลือหนึ่งช่องทางทำให้รถเบี่ยงในคลองขวดคุณนิดาครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: มันก็จะมาทางก่อนจะเข้าเนี่ยจะมีสี่ช่องทางปีบเปิดช่องทางเดียวก็เลยทำให้ท้ายยาวสาวตกครับคุณนิดาประมาณเกิน4 กิโล 3-4 กิโลได้แล้วครับที ่ผมผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ แนะนำเพื่อส

0: มาที่นะครับคุณมีนาถ้าจะไปวังน้อยสระบุรีเนี่ยให้ชิดขวายาวไปเลยครับไม่ต้องเข้าเบี่ยงสลับนะครับเพราะว่ามันจะคล่องตัวแล้วมันไปได้เร็วครับคนที่จะไปอยุธยาครับส่วนคนเพื่อนสมาชิกที่จะไปออกบางปะอินทำใจหน่อยครับรอสักครู่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ครับ
1: คร
0: ับก็เลยจะช้าติดนิ่งเป็นระยะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนรถจะวิ่งได้แค่หนึ่งช่องทางเท่านั้นครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะขาฝากไว้เป็นข้อมูลครับ
1: ขอบคุณมากคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: จุดนี้เนี่ยเป็นวงแหวนตะวันออกทองหลวงหมายเลข9นะคะฝั่งบางพลีมุ่งหน้าไปทางบางปะอินค่ะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นกม0+500นะคะคือช่วงก่อนที่จะออกไปทางต่างระดับบางปะอินนะคะในขณะนี้เป็นอุบัติเหตุค่ะที่รถพ่วง18ล้อนั้นเกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของวงแหวนตะวันออกนั้นกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่เบี่ยงซ้ายเพื่อจะมาออกทางบางปะอินตอนนี้การจราจรจะชะลอตัวนะคะเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่น่าจะบล็อกรถแล้วล่ะนะคะเจ้าหน้าที่นั้นวางกลวยไว้มีรถฉุกเฉินนะคะวางกลวยเอาไว้รถที่จะไปออกทางบางปะอินเนี่ยสามารถผ่านได้แค่1ช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้ก็เลยติดยาวค่ะนะคะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแต่ว่ารถที่ออกขวาไปนะคะออกขวาไปเพื่อไปทางด้านของผลโยธินเนี่ยนะคะการจราจรยังคงใช้การกันได้นะคะก็ขอให้เข้าช่องทางให้ถูกต้องจะได้ไม่ติดนะคะส่วนรถที่จะเบี่ยงไปบางปะอินตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะส่วนการจราจรนะคะในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีค่ะพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสารจราจรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
2: ทำในพื้นที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็ฝนบางจุดนะครับที่มีฝนลงปล่อยๆนะครับแล้วก็อากาศมืดครึ้มนะครับเมื่อสักครู่ที่ตรวจการจราจรมาก็รถเริ่มมากแล้วนะครับก็มีถนนประชาราษฎร์เนี่ยวิ่งมาที่ติวานนท์ยังคล่องตัวอยู่แล้วก็เริ่มมองเห็นท้ายแถวที่แยกติวานนท์แล้วนะครับก็ต่อเนื่องมาจากถนนกรุงเทพนนท์นะครับที่มุ่งหน้าแยกวงสว่างมีรถมากนะครับแล้วก็ในส่วนของมีจุดยูเทิร์นนะครับหลายจุดก็ทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยไปได้ตามจังหวะนะครับก็เริ่มที่ท้ายใกล้ๆแยกเลยนะครับในส่วนของถนนนครอินทร์นะครับต่อเนื่องไปที่แยกติวานนท์แล้วก็มุ่งหน้าไปแยกแครายนะครับตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ท้ายแถวอยู่ที่แยกติวานนท์นะครับแล้วก็มาจากแครายท้ายแถวอยู่ที่จุดขับรถธนาคารกสิกรไทยนะครับในส่วนของพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามนะครับโรงเรียนสตรีนนท์นี้ปิดเทอมไปแล้วนะครับเขมาก็น่าจะเริ่มสอบแล้วก็วันนี้รถโล่งนะครับท้ายแถวเข้าไปอยู่ตรงเขตสนประชาชื่นนะครับใกล้ๆกับมจพนะครับในส่วนขาออกก็คล่องตัวนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ชั้นในนะครับที่ท่าน้ำนนก็มีรถมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะอากาศแบบนี้ส่วนมากผู้ปกครองก็จะเอารถส่วนตัวเข้าไปส่งนักเรียนข้างในนะครับก็จะอาจจะมีรถชะลอตัวตรงท่าน้ำนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
2: สะพานมหาเจษฎาบดินก็คล่องตัวครับลงไปที่เลี่ยงเมืองครับรวมประมาณนี้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณหัวตกก้าวอยู่ถนนฐานบกสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ผู้ใช้พยาบาลรถก็เยอะนะเกินตัวได้เลี้ยวฝาเข้าหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่แต่รถเยอะนะครับตรงเข้า25มกราคม25มกราก็จะติดตรงช่วงสมาคมศิษยานุเคราะห์ก็ต่อเนื่องมาออกไปก็จะไปติดหน้าวัดห้วยจระเข
1: ้ค่ะ
4: ครับตรงนั้นรถก็จะเกิดจากจะวิ่งตัดเข้าวัดห้วยจระเข้แล้วก็ไปทะลุคลองเจดีย์บูชาก็ตรงนั้นมีโรงเรียนก็เลยรถเยอะเป็นพิเศษนิดนึงตรงสามแยกนั้นนะครับมุ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ทหารบกไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับมุ่งหน้ามาทาง แยกถนน375คือถนนดอนตูมก็เลี้ยวขวาช้านิดนึงถ้าทางตรงเข้าไปรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก
1: ็
4: นะครับในทิศทางเลี้ยวออกมาทางด้านถนน375ถนนดอนตูมรถขับเข้าเยอะนะครับท้ายแถวยาวที ่มาจากดอนตูมนะครับที่จะเข้าไปถนนทหารบก2สัญญาณไฟค่อนข้างยาวเพราะถนนลื่นด้วยนะฝนเพิ่งจะหยุดไปก็ก็เลยท้ายแถวยาวนี้เช้าๆรถจะเข้าเยอะกว่าเพราะว่าตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วก็ต้องรีบเข้าที่ทำงานกันน
1: ะ
4: ในตัวเมืองบางแล้วก็ผ่านไปถึงเชียงบางกันนะครับผู้ใช้ทางระมัดระวังนิดนึงนะครับถนนลื่นใช้ความระมัดระวังด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะแล้วก็การจราจรบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยาภักดีโชสวัสดีค่ะ
5: ครับผมสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะเชิญค่ะคุณวิทยาค่ะ
5: ครับผมขอบคุณมากครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมนครในช่วงเวลานี้นะครับจากกลางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่ทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือนะครับเริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่วนดินแดงไปเลยนะครับทางลงเพลินจิตฝั่งเหนือก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านมาแล้วมุ่งหน้าไปที่ทางลงเพลินจิตฝั่งใต้แล้วออกไปที่พระรามสี่ในช่วงนี้ออกก็ได้ดีนะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางท่าเรือไปบางนาก็คล่องตัวดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับหน้าด่านรถยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มชะลอกันตั้งแต่ช่วงหลังด่านบางนาเข้ามาเลยนะครับทางขึ้นสูงทางสองขึ้นอารมณ์ช่วงนี้มีประมาณในการเบียดแทรกในช่วงก่อนลงท่าเรือด้วยนะครับปั่นอยู่ในแปลเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ดินแดงนะครับในช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนพระราม4นะครับพระบอนไก่ต่อเนื่องไปถึงทางลงเพชรบุรีในช่วงนี้มีประมาณในการเบียดแทรกในช่วงก่อนลงท่าเรือนะครับผ่านพ้นช่วงทางลงเพชรบุรีแล้วออกไปที่ดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนดาวคนน้องเข้ามาวันนี้หน้าด่านหนาแน่นมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอีซีพาสแล้วก็ช่องเงินสดนะครับผ่านแล้วก็เริ่มมาชะลอกันในครั้งช่วงบริเวณเหนือวสร.เข้ามานะครับตอนนี้เข้ามาที่กลางสะพานนะครับผ่านกลางสะพานแล้วเข้ามาที่ตรงพระรามสี่ในช่วงก่อนลงพระรามสี่ก็สะสมก่อนลงไปประมาณสัก5 เมตรได้นะครับจึงลงกันได้ช้าทางพิเศษศิรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นออกไปทางด้านของคู่ขนานราชดาท้ายเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงเหนือถนนงามวานเข้ามาเลยนะครับแต่ไปที่ต่อไปทางราชดานะครับผ่านมาแล้วมาชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณขึ้นด่านราชดาเข้ามานะครับตัวนึงเข้ามาที่ตามอำเภอไทยเลยนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับส่วนเพื่อไทยไปตลาดบางโคร่นะครับเหนือโรงพยาบาลรามาตัวนึงไปถึงทะลงยุบราชยังมีรถมาอยู่นะครับผ่านแล้วมุ่งหน้าไปที่ทะลงหัวลำโพงลงสีลมลงกันได้ดีนะครับสีนครินทร์เข้ามาที่ทะลงพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับตั้งแต่ช่วงด่านเก็บข้ามาทางสีนครินทร์เข้ามานี่ก็เริ่มชะลอแล้วนะครับตัวนึงมาที่ทะลงพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับรถมาอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมาที่ด่านเก็บข้ามาทางอโศกสีหน้าด่านสะสมเล็กน้อยครับผ่านมาแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับแล้วก็ทางลงอนุสรีชัยสมรภูมิช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับสะสมก็ลงประมาณสัก5 เมตรได้นะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับหน้าด่านจตุโชติวันนี้สะสมก่อนเข้าประมาณสัก4 เมตรได้นะครับผ่านแล้วก็เริ่มทำความเร็วได้ดีเลยนะครับมาชะลอกันในข้างช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับตอนนี้มาจนถึงช่วงเปลี่ยนทะลงพระรามเก้าเลยนะครับก็มากอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีวันนี้ช่วงของเปลี่ยนทางขึ้นด่านบางพลีต่อเนื่องไปถึงทะลงเมืองใหม่ก็มีรถมากกันนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงด้วยนะครับไปกันได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ทางลงชลบุรีช่วงหลังด่านชลบุรีก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับปัญหาจากพื้นราบด้วยนะครับบริเวณด้านบนก็สะสมจากปัญหาโรมากอย่างเดียวนะครับส
1: ่
5: วนทางพิเศษกัญจนานะครับในช่วงทางขึ้นด่วนบางครูนะครับข้ามสะพานกัญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้มีโรมากอย่างเดียวนะครับผ่านแล้วมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้ามน้ำบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับฝากกับการรถคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษอุดรธานีภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางพิเศษประจิมัตยาวันนี้ยังมีรถมากนะครับตั้งแต่ทางขึ้นด่วนบางกรวยขึ้นพระราม7เข้ามานี่รถมากต่อเนื่องมาจนถึงทางร่วมตรงบางซื่อนะครับไปกันได้ช้าๆสักนิดนึงนะครับฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถจอดเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไหมก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับคุณวีนาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ทางเพจซูมระยองนะคะแจ้งบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข36นะคะช่วงฝั่งระยองมุ่งหน้ามาทางพัทยาค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเนินกำนันตำบลหนองปลาไหลที่บางละมุงชลบุรีนะคะซึ่งเป็นอุบัติเหตุค่ะที่รถ6ล้อนะคะซึ่งบรรทุกคนงานมาจะไปส่งที่แหลมฉบังเกิดเสียหลักพลิกคว่ำนะคะระหว่างทางค่ะลงข้างทางเลยนะคะก็ทำให้คนงานที่นั่งมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ10รายค่ะในขณะนี้ทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์พัทยาได้ช่วยเหลือนำคนเจ็บทั้ง10คนนี้นะคะส่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเมืองพัทยาพัทยาปฐมคุณนะคะ3โรงพยาบาลเลยค่ะซึ่งในขณะนี้การจราจรจะมีชะลอตัวถึงแม้ว่ารถเนี่ยจะไม่กีดขวางนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยรถที่ผ่านมาก็มีการชะลอดูกันด้วยนะคะก็ทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะในจุดตรงนี้นะคะเลยไปแล้วไปได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้สาเหตุส่วนหนึ่งก็จะมาน่าจะมาจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษบังนิดค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
7: ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่22 กันยายน 2569ค่ะโดยเมื่อวันนี้นะคะทางด้านของเพจพระลานค่ะซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานราชการนะคะได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่15-19ธันวาคมนี้นะคะโดยในหมายกำหนดการได้ระบุว่าวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีสมบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะต่อมาในวันที่16ธันวาคมเวลา 17:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพเวลา 17:00 นขอพระค่ะวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระอุมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่15-19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะ
1: ค่ะ
7: ขณะเดียวกันนะคะสถานการณ์น้ำยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะทางด้านของกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันนะคะโดยเมื่อเวลา5:00 นของวันนี้ค่ะสถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา1,601ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มทยอยปรับตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 15 นาฬิกาหลังจากนั้นจะคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องนะคะซึ่งทางด้านของกรมชลประทานเองก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงทางด้านของในพื้นที่ชุมชนของประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำตั้งแต่อำเภอเสนาอำเภอปากไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทอันนี้ก็คือในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งก็บอกว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์เพราะว่าจะเริ่มทยอยปล่อยเขาเริ่มทยอยปล่อยมาละเมื่อ35นาทีที่แล้วนะคะ
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ก็เดี๋ยวคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้บ้านเราเนี่ยกรุงเทพมหานครวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมนะคะเป็นร้อยละ80ของพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันนี้ก็มีฝนแบบตกปล่อยมาตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าตอนนี้พักลบไว้ก่อนแป๊บหนึ่งไม่รู้จะมาเพิ่มอีกเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นฝั่งกรุงเทพตอนออกซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหตั้งแต่สมุทรปราการต่อเนื่องมาจนศรีนครินทร์ก็ปริมาณน้ำรอการระบายเยอะเลยเหมือนกันนะคะ
1: แต่แห้งไปหมดละค่ะ
7: แห้งแล้วแห้งเร็วแห้งเร็วนะคะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นนี้ต้องเผชิญกับไต้ฝุ่นระดับ5นะคะชื่อว่าตู้เจียนนะคะทำให้กรุงโตเกียวได้รับผลกระทบมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันเราทำให้สายการบินรถไฟต้องประกาศยกเลิกแล้วก็ล่าช้าเกิดน้ำท่วมดินถล่มในเมืองชิบะและอิซูโอชินนะคะซึ่งญี่ปุ่นต้องเผชิญอิทธิพลของไต้ฝุ่นหมายเลข25ตู้เจียนนะคะที่เคลื่อนเข้าสู่ภูมิภาคคันโตตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ทำให้เกิดพื้นที่น้ำป่าน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเพิ่มเติมนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่10นาฬิกาเมื่อวานนี้เลยค่ะศูนย์กลางพายุอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮาชิโจจิมะนะคะ100กิโลเมตรเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วลม25กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมแรงสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่40เมตรต่อวินาทีลมกระโชกสูงสุด55เมตรต่อวินาทีนะคะ
1: ค่ะ
7: ก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจนน่าเป็นห่วงเลยค่ะเขาบอกว่าเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกาได้ค่ะฝนตกเนี่ยทำให้ต้องเตือนระดับสูงสุดระดับ5เลยนะคะแล้วก็ที่โอชิมะเนี่ยปริมาณน้ำฝนสูงสุดนะ600มิลลิเมตรนับว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในเดือนกันยายนนะ
1: ค
7: ือเขาก็อัปเดตเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยนะคะเริ่มต้นที่14ชั่วโมงแรกเนี่ย 387.5 มิลลิเมตรหลังจากนั้นเวลา 12:40 นาทีฝนตกเพิ่มเป็น 521.5 มิลลิเมตรทำให้ต้องยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับ5นะคะซึ่งทางการยังคง ออกคำเตือนเรื่องฝนตกหนักดินถล่มในระดับสูงที่กรุงโตเกียวคานางาวะชิบะซิซูโอกะนะคะและที่คามามคุระก็เกิดน้ำท่วมถนนรถไฟโอโนเอโนเดนนะต้องหยุดให้บริการเป็นบางช่วงแล้วก
1: ็
7: ไต้ฝุ่นก็เคลื่อนตัวเข้าสู่คันโตทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งดินถล่
1: ม
7: แล้วก็ลมแรงตลอดทั้งช่วงกลางคืนเลยค่ะตลอดช่วงคืนนี้เลยนะคะ
1: นายกเราไปนี่ไม่เจอเนาะนายกเราไปอเมริกา
7: แล้วนายกรอดนะคะเพราะตอนนี้นายกอยู่นิวยอร์กแล้วนายกเสร็จภารกิจที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยตอนนี้นายกอยู่ถึงนิวยอร์กแล้วแล้ววันนี้ก็จะเริ่มภารกิจนะคะโดยก่อนจะไปตามข่าวนายกปฏิบัติภารกิจประชุม UN นะ
1: คะ
7: มาที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนว่ายังน่าเป็นห่วงเพราะว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยก็เดินหน้าบุกยึดเทือกเขาคาบุกค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดทาอิสและก็ลาอิสเพื่อตัดขาดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ตอนใต้ที่ฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียสนับสนุนครอบครองอยู่นะคะซึ่งการยึดพื้นที่สูงครั้งนี้จะช่วยปกป้องกองกำลังของฮูตีบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดตนะคะแล้วก็ช่วยเปิดแนวรบใหม่เพื่อขยายอิทธิพลได้ด้วยนะคะซึ่งสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ก็บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยสั่งยกเลิกแผนการโจมตีอากาศยานต่อกลุ่มฮูตีในนาทีสุดท้ายนะคะ ทั้งๆที่ทหารเริ่มบรรทุกระเบิดขึ้นเครื่องบินแล้วหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียร้องขอความช่วยเหลือโดยตรงนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเตรียมพร้อมการโจมตีแต่ในที่สุดแล้วก็เปลี่ยนใจโดยคาดว่าเป็นเพราะไม่ต้องการให้สหรัฐถล่มลึกเข้าไปในสงครามมากกว่านี้
1: ค
7: ่ะรวมถึงหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและคะแนนนิยมในประเทศเพราะว่าเขากำลังจะเลือกตั้งรอบ2ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ
1: คะ
7: ก็ทางด้านของฮูตีเองก็สามารถควบคุมช่องแคบแบบเอลมันเดฟแล้วก็คุกคามเส้นทางส่งออกน้ำมันทางเลือกของซาอุดิอาระเบียโดยเรือสินค้าและเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องพึ่งพาเส้นทางทะเลแดงในการส่งออกไปยังเอเชียแล้วก็ยุโรปหลังจากที่ฮอร์มุซถูกปิดเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านนะคะซึ่งการโจมตีที่เกิดขึ้นทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องหันกลับไปพึ่งพาการขนส่งช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยใช้วิธีปิดระบบติดตามเรือแล้วก็ถ่ายโอนน้ำมันกลางมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: ค่ะ
7: ก็อย่างที่บอกไปว่าทำเปลี่ยนใจไม่โจมตีฮูตีนะคะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะโดยตลาดนิวยอร์กเวสต์เท็กซัสค่ะลดลงต่ำกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะงวดส่งมอบเดือนตุลาคมลดลงไป4เหรียญ52เซนต์ปิดที่ระดับ95เหรียญ78เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือก็ร่วงลงเร็วเหมือนกันนะคะจากที่110กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตอนนี้ร่วงลงมา3เหรียญ53เซนต์นะคะปิดที่ระดับ100เหรียญ34เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็เปิดกว้างค่ะบอกว่าเขาเนี่ยยินดีที่จะพบกับประธานาธิบดีอิหร่านมาซิสเบซัสเคียนในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งสอดคล้องกับอัลจาซีรอที่บอกว่าอิหร่านประสานคนกลางสำหรับการกลับมาเจรจากับสหรัฐอีกรอบหนึ่งด้วยก็เลยเป็นปัจจัยบวกทำให้ตลาดราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐได้อานิสงส์จากการดีตัวขึ้นของหุ้น AI ค่ะดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 366.19 จุดปิดที่ระดับ 52,048.83 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 114.20 จุดปิดที่ระดับ 7,764.70 จุดแล้วก็ NASDAQเพิ่มขึ้น 599.55 จุดค่ะปิดที่ระดับ 27,122.09 จุดส่วนราคาทองคำโลกก็อยู่ในระหว่างการปรับฐานนะคะก็เฟดจะกระชับนโยบายการเงินขึ้นอีกในปีนี้ตามการคาดการณ์แล้วก็ท่าทีแข็งกล้าของธนาคารกลางต่างๆทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไป41เหรียญนะคะปิดที่ระดับ 4,383 เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวที่นายกรัฐมนตรีของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงมหานครนิวยอร์กแล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก่อนที่นายกจะโพสต์ว่าเดินทางถึงทางด้านของมหานครนิวยอร์กแล้วเขาก็โพสต์เนื้อเพลงนิวยอร์กนิวยอร์กด้วยนะ ในหน้าเพจของอนุทินชาญวีรกูลนะคะ โดยนายกรัฐมนตรีโพสต์ว่าเดินทางถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัยเพื่อเข้าร่วมภารกิจสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและการจัดงานโรดโชว์ประเทศไทยร่วมกับเซ็ตหรือว่าตลาดหุ้นนะคะเพื่อนักลงทุนและสถาบันการเงินที่มีศักยภาพจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะ ภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็คือในเวลา 17:30 นาทีถึง 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติจากทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบปะหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุม UN ด้วยนะคะตามเวลาท้องถิ่นนะโดยวันนี้นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจะมีการพบปะแบบทวิภาคีกับผู้นำต่างๆและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อต่อยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงต้องจับตามองว่าจะเจอกับทรัมป์หรือเปล่านะคะซึ่งจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการขึ้นภาษีนำเข้าไทยด้วยนะคะว่าจะอยู่ในระดับไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแม้ว่าศาลสหรัฐจะสั่งให้หยุดการจัดเก็บภาษีสินค้าส่งออกของสหรัฐไว้ก่อนก็ตามนะคะเดี๋ยวยังไงคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
7: เพิ่มเติมค่ะ
8: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
9: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
11: ลุกค่ะเทวดา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะคุณธนพัฒน์เนี่ยใช้ถนนตำรุบางพลีนะคะที่กำลังมุ่งหน้าสุขวิทสายเก่าอะค่ะนะคะจะออกมาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแบบนิ่งมากๆเลยนะคะพอเลยแยกคลองขุดมาบอกว่าติดเลยค่ะนะไปได้ช้าสุดๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากสาเหตุที่ตรงตำรุบางพลีนะคะเพราะว่าผิวถนนเป็นแบบนี้ค่ะดูภาพตามกันไปนะคะใน YouTube เหมือนกับเป็นหลุมขนมครกเลยนะคะรถก็เลยวิ่งเร็วไม่ได้ค่ะต้องค่อยๆแบบหยอดกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตรงช่วงของแยกตำรุบางพลีนะคะที่ถึงแม้ว่าสะพานข้ามแยกนี่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าผิวถนนข้างล่างค่ะข้างล่างเนี่ยยังคงเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้นะคะก็เลยยิ่งทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะจากสาเหตุนี้ค่ะคุณธนพัฒน์ที่รถติดกันอยู่นะคะไม่ได้มีเหตุอื่นอะไรนะคะจากสาเหตุที่ผิวถนนมันเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะตลอดทั้งเส้นทางกันเลยค่ะการจราจรก็เลยยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าสุดๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนสภาพอากาศในตอนนี้นะคะจากที่เมื่อช่วงตอนเช้ามืดนะคะกลุ่มฝนนั้นล้อมกรุงเทพเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนก็ลมนั้นพัดลงมานะคะลงทางด้านของทิศตอนตกเฉียงใต้คือลงอ่าวไทยนะคะก็จะเว้นช่วงกรุงเทพเอาไว้ค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มมาแล้วนะคะซึ่งอากาศแบบนี้ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะยังคงมีฝนตกหนักซึ่งวันนี้เนี่ยให้ไว้นะคะว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นเป็นฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะนะคะซึ่งอันนี้นะคะอากาศเนี่ยเทียนว่าไม่ต่างจากเมื่อวานแน่ๆนะคะเพราะว่าให้ไว้เนี่ย180เหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่พันตำรวจโทจำลักษณ์สุวรรณพรมสารวัตรจราจรสภ.บางปูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะทราบว่าทางตำรวจบางพลีที่จะมาแยกตำรวจบอกว่าติดมาจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะสารวัตร
3: ช่วงนี้ผมอยู่ตรงนี้พอดีท้ายแถวก็ประมาณ400 เมตรครับก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยไม่หยุดนิ่งนะ
2: ค่ะ
3: ไม่ได้สะสมมากเพราะว่ารถก็สมมากรถจะรู้ครับหยุดเยี่ยงเส้นทางจะใช้เส้นอื่นครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าช่วงนี้มันพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมีตกเล็กน้อยนะตกเล็กน้อยแล้วก็จะทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้านิดนึงคร
2: ับ อ๋อค่ะแล้วตรงแยกตำรวจที่ของสารวัตรใช่ไหมคะแยกตำรวจ
3: ใช่ครับ
2: อ๋อที่สะพานข้ามแยกเสร็จแล้วแต่ว่าผิวถนนข้างล่างมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำให้รถไปได้ช้าอันนี้
3: ด้านล่างที่มาจากบางพลีที่จะไปคลองด่านนะครับ
2: แต่
3: บางตอนนี้เขาทำอยู่ฝั่งตรงข้ามนะ
2: ที
3: ่ประมาณสิ้นเดือนเสร็จก็จะย้ายมาทำตรงนี
2: ้
3: ในช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายมาคลองด่านเนี่ยก็รอทำช่วงประดิษฐ์บอกก็จากฝนตกก็ปรับปรุงคือทำแบบถาวรไม่ได้นะทำแบบเก่าพอฝนตกมาก็จะมีปัญหานิดนึงคร
2: ับ
3: แต่ว่าผู้ใช้เส้นทางก็ผ่านมาประมาณเดือนนึงแล้วก็เข้าใจทราบดีคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แต่ว่าเมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ฝนมันตกหนักก็เลยทำให้แบบถนนมันอาจจะแบบ
3: ใช่ครับก็เป็นสภาพปกติเวลาฝนตก รถก็จะออกมาใช้เยอะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นหลุมบ่อก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาอีกแต่ว่าก็แจ้งเรื่องเหมาให้พยายามปรับปรุงแต่ถ้าจะปรับปรุงก็ต้องปิดกระจายจอมก็จะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มอีกก
2: ็จะ
3: ช่วงสิ้นเดือนนะ
2: ครับ
3: สิ้นเดือนก็จะมาทำแบบทำวันนะ
2: ครับ
3: ตอนนี
2: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะท่านที่ดูภาพตามไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นช่วงของตำรวจบางพลีนะคะที่จากคลองขุดมาแล้วก็กำลังเลี้ยวซ้ายออกสุวิสัยเก่าค่ะก็จะเห็นเนี่ยค่ะว่าผิวถนนมันเป็นแบบนี้นะคะฝนตกมา2วันติดนะเลยทำให้ผิวถนนไม่ดีคนที่ขับรถถ้าไม่ใช่เป็นกระบะไม่ใช่เป็น SUV อันนี้ต้องทำใจจริงนะคะทำใจหรือว่าไม่ก็ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนเพราะว่าผิวถนนเนี่ยมันแย่จริงๆนะคะสำหรับตรงจุดนี้แล้วก็ทำให้การจราจรก็เลยไปได้ช้ากันด้วยนะคะคุณปัดค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีสวัสดีค่ะคุณ
4: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงไหนอะคะ
4: สวัสดีค่ะเป็นอุบัติเหตุช่วงฝั่งบรมราชชนนีขาเข้าอะค่ะ
2: ค่ะ
4: ช่วงตรงช่องทางด่วนเลนขวาสุดตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะอยู่บริเวณแอเรียของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกหมดเลยมีอุบัติเหตุ3จุดห่างกันประมาณจุดละ50เมตรอะค่ะจุดแรกจะเป็นรถเก๋งชนกัน2คัน
2: ค
4: เลยมีอีก50เมตรมี3คันแล้วเลยมีอีก50เมตรก็คือมีอีก3คันทั้งหมดอยู่ในช่องขวาสุดของทางด่วนนะคะก็เลยทำให้ท้ายแถวสะสมนะคิดว่าน่าจะเลยสาย5ไปแล้วอะค่ะ
2: แล้วแต่ละจุดนี่คือเหมือนกับเป็นเฉี่ยวชนกันไม่ได้แบบชนกัน
4: ท้ายกันเฉยๆน่าจะแบบว่าถนนลื่นเพราะว่าฝนมันตกอะค่ะ
2: อ๋อค่ะ
4: ฝนตกตลอดอะค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: ก็น่าจะแบบลื่นแล้วเบรกไม่อยู่ก็เลยชนท้ายกัน
2: ค่ะอันนี้คงต้องรอประกันเดี๋ยวยังไงเราประสานตำรวจให้ด้วยนะคะว่าย
4: ังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าก็ท้ายแถวสะสมยาวแล้วแต่ว่าพอเลยจุดนั้นมาแล้วก็คือเคลื่อนตัวได้สะดวกค่ะตอนนี้มาถึงพุทธมณฑลสาย3แล้วค่ะ
2: ค่ะยังมีฝนอยู่มั้ยคะมาถึงสาย3แล้ว
4: ฝนหยุดแล้วแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยคือครึ้มคิดว่า
2: ค่ะ
4: น่าจะตกทั้งวันนะคะ
2: ค่ะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานให้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปาดสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุนะคะบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกนะคะชนกัน3จุดเลยนะคะจุดแรกอยู่ในช่องทางด่วนหมดเลยนะคะจุดแรกเนี่ยเป็นเก๋ง2เลยมาอีก50เมตรก็เป็นเก๋ง3เลยมาอีก50เมตรก็เป็นอีก3คันนะคะมี3จุดค่ะในช่องขวาของช่องทางด่วนแล้วก็ฝนยังคงตกแบบปล่อยๆนะคะเลยทำให้การจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ค่อนข้างจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุด้วยนะคะในจุดตรงนี้คุณปฐมค่ะแจ้งว่าใช้กาญจนาภิเษกมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีช่วงของจตุโชติมาที่ต่างระดับรามอินทรานะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าตรงกิโลเมตร35+900มีเศษยางของรถบรรทุกเนี่ยมันกระจายอยู่ใน2ช่องทางขวาค่ะก็ทำให้รถมาก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะจุดนี้จะรอประสานงานกับกู้ภัยให้แล้วส่วนคุณหนุ่มไฟฟ้าค่ะใช้ถนนติวานนท์ในฝั่งขาเข้าจากแยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางห้าแยกปากเกร็ดค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าตรงหน้าโรงแรมสวีทอินมีการทำงานวางท่อประปาขนาดใหญ่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะก็เลยทำให้รถนั้นชะลอตัวนะคะพิกัดนั้นเป็นติวานนท์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงแยกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์มาทางให้แยกปากเกร็ดตรงหน้าโรงแรมสวีทอินนะคะที่ช่องทางซ้ายวางท่อประปาก็ทำให้จุดนี้ไปได้ช้านะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยมาแล้วก็ยังรถมากเต็มพื้นที่นะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงของ8 นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: แรงทุกครั้ง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ศาลฎีกาสนามหลวงวันนี้นัดไต่สวนคดีปปช.ร้อง44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรการจริยธรรมร้ายแรงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามวาระที่น่าสนใจโดยคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนโดยกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยเที่ยวไทยพลัสต่ออีก2เดือนใช้สูตรเดิม60-40จากนั้น 12:30 นในเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการแถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.อุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนบ่ายโมงรองนายกเอกนิติในฐานะประธานกรรมการและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือวันนี้9:30 ศาลฎีกาสนามหลวงนัดไต่สวนพยานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดตัดสินคดีแอมไซยาไนท์คดีที่8ปมวางยาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนพบขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือมุ่งหน้าส่งลูกค้าในภาคกลางโดยใช้รถกระบะบรรทุกของกลางส่วนรถยนต์และรถอเนกประสงค์ทำหน้าที่นำทางและสำรวจด่านตรวจเจ้าหน้าที่สอบสวนพบรถเป้าหมายทั้ง3คันวิ่งตามกันเข้าพื้นที่จึงวางกำลังสกัดตามจุดต่างๆโดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถอเนกประสงค์ที่ด่านตรวจพบผู้ต้องหา2คนกำลังเปิดประชุมผ่านสายแอปพลิเคชัน LINE เพื่อรายงานเส้นทางและจุดตั้งด่านให้กับรถในขบวนจากนั้นสกัดรถกระบะตรวจพบเครื่องปั่นไฟท้ายรถเมื่อเปิดตรวจสอบพบยาบ้าบรรจุในกระสอบ19ใบรวมประมาณ 7.6 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่ยังได้ติดตามสกัดรถยนต์ซึ่งทำหน้าที่นำทางได้พร้อมตรวจว่าคนขับมีหมายจับคดียาเสพติดติดตัวปฏิบัติการครั้งนี้จับผู้ต้องหาได้รวม4คนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดรับว่าร่วมกันลำเลียงยาบ้าจากพื้นที่ชายแดนได้รับค่าจ้างรวม 400,000 บาทและได้รับเงินจ่ายล่วงหน้าคนละ 40,000 บาทจึงแจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีและขยายผล
5: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา14นาทีนะคะของวันอังคารที่22กันยายนนะคะวันนี้ขับฟรีเดย์นะคะที่รณรงค์กันนะคะเพื่อลดการใช้รถยนต์ค่ะเพื่อโลกของเรานะคะแต่ดูทรงแล้ววันนี้คงอาจ8นาฬิกา14นาทีนะคะของวันอังคารที่22กันยายนนะคะวันนี้ขับฟรีเดย์นะคะที่รณรงค์กันค่ะเพื่อลดการใช้รถ

0: าคารออมสินนั้นให้คุณได้มากกว่าค่ะกับการเปิดบัญชีได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยแบบเต็มไม่เสียภาษีนะคะซึ่งธนาคารออมสินค่ะก็ชวนกันมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิงค่ะเป็นบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายได้สะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมทั้งลูกค้าใหม่นะคะก็เปิดบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมนะคะเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมนะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยแบบเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทค่ะแล้วก็ไม่จำกัดไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกค่ะได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่โมของธนาคารออมสินนะคะก็สามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่โทร GSB Contact Center 1115GSB Contact Center 1115หรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.gsb.or.th นะคะ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขนั้นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาดูการจราจรกันต่อนะคะในช่วงของหลัง8โมงกันนะคะซึ่งรถยังคงเยอะกันอยู่นะคะคุณบุ๋มวิมลนะคะบอกว่าใช้วงหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าค่ะขึ้นมาจากบูจัสมิงพลายมุ่งหน้ามาที่สะพานภูมิพล2ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าเลยทางขึ้นบูจัสมิงพลายมาเล็กน้อยค่ะมีรถเทรลเลอร์นะคะไปจอดเสียอยู่ในขวางไป2ช่องทางซ้ายนะคะก็เตือนให้ระวังกันด้วยแล้วก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นก็ยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาที่ทางคุณจรัญจันมณีนะคะจากเพจซูมระยองค่ะกับกรณีอุบัติเหตุตรงช่วงที่เป็นรถรับส่งพนักงานนะคะรถส่งคนงานนะคะนะคะที่ไปตกข้างทางกันนะคะคุณจรัญคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ก็เป็นเส้นทางหลวง36นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็จุดที่เกิดเหตุเนินกำนันจุดนั้นมันมีอะไรที่แบบทำให้รถไปตกข้างทางได้อะคะ
1: ก็ตรงนี้ไม่เคยเกิดนานแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเกิดมาจากสมัยก่อนเนี่ยเป็นถนนยังไม่แบ่งเลนเนี่ยก็จะมีเส้นประแดงขึ้นไปแล้วก็ชนบวกกันบ่อยเดี๋ยวนี้ก็พอถนนทำใหม่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้ดูแลอย่างนี้มานานว
0: ะ
1: นานมากแล้วแต่วันเนี้ยมันเกิดเหตุฝนตกนะครับเกิดเหตุขณะฝนตก
0: ค
1: นขับบอกว่าไม่สามารถบังคับรถได้แกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ลงข้างทางติ้งไปสามรอบ
0: อ
1: ันนี้ตามคำบอกเล่าของคนที่นั่งฝั่งซ้ายมานะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็
1: ไม่มีผู้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด13รายเลยฮะ
0: 13คนเลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะบาดเจ็บแบบว่าเล็กน้อยหรือว่าแล้วว่ามีแบบอาการสาหัสอะไรบ้างมั้ยคะ
1: ก็เคสสีเหลืองเนี่ยสาหัส1รายนะรถทับเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ด้วยนะระดับหัวหน้างานนะ1ราย
0: ค่ะ
1: แล้วเคสสีเหลืองรู้สึกตัวดีเนี่ย6รายนะครับเป็นผู้ชาย6รายผู้หญิง2รายนะครับแล้วเคสสีเขียวเนี่ย1รายนะครับไม่ประสงค์โรงพยาบาลแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะไปแล้วรู้สึกปวดเมื่อยแล้วนะครับ
0: ค่ะเป็นรถรับส่งเป็นพนักงานหรือว่าเป็นคนงานที่จะไปไซต์งานนะคะ
1: เป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นงานคอนสตรัคชั่นเขาเดินทางจากระยองที่ตำบลพุ่ยโป่งนะครับอำเภอเมืองระยองที่จะมุ่งหน้าไปยังแหลมตะปังไซต์งานแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นไซต์งานเปิดใหม่

0: ็คันหนึ่งก็จะประมาณ13 คนนี่แหละต
1: ั
0: วนี้นะครับก็มีหลายคันครับแต่ว่าคันที่เกิดเหตุอีกหลายคันยังไม่เกิดเหตุครับ
1: ค่ะลักษณะคือเหมือนกับเป็น2แถวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็น2แถวใหญ่ชนิด6ล้อนะครับมีหลังคา
1: ค่ะ
0: โดยสาร
1: ค่ะค่ะตอนเกิดเหตุนี่ประมาณกี่โมงคะคุณจรัญ
0: ประมาณ6 โมงครึ่งครับประมาณนะ6 โมง 30 นาทีโดยประมาณนะครับ
1: ค่ะซึ่งก็ท้องฟ้าก็คือสว่างแล้วนะคะสว่างแล้วแต่ว่า
0: เริ่มสว่างทางเริ่มตกไปโปรยตรงนี้ตกหนักกว่าตกหนักกว่าที่อื่นเลยตรงที่รถลงเนี่ยนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ลงข้างทางไปคือในข้างทางมันไม่ได้แบบมีต้นไม้ใหญ่ที่แบบรถไปฟาดอะไรมันจะเป็น
0: ไม่มีโชคดีมากนะไม่มีต้นไม้ใหญ่มีเสาไฟฟ้าโชคดีมากมากนะครับ
1: ค่ะไม่อย่างนั้น
0: แล้วพอเป็นหลุมลึกลงไปทำให้รถเนี่ยค้างอยู่บนหลุม
1: ไม่ได้ขึ้นไปไหน
0: ข้างล่าง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือนำคนเจ็บออกมาจากรถได้หมดเรียบร้อยแล้ว
0: ได้หมดแล้วนำส่งโรงพยาบาลหมดแล้วอยู่ระหว่างการเก็บกู
1: ้ค่ะ
0: ใช้รถเครนยกย
1: ัง
0: ไม่แล้วเสร็จนะครับการจราจรยังชะลอตัวครับ
1: ขาม
0: ุ่งหน้าเข้าแยกกันทิ้งลาย
1: ค่ะแต่สภาพรถเสียหายหมดเลยนะคะเยินเลย
0: จ้ารถเสียหายหมดเลยครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายกันแต่ว่าไม่น่าจะกระทบอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในร่องกลางในร่องริมถนน
0: ไม่กระทบมากรถยังเคลื่อนตัวได้สบายครับแต่ว่าชะลอตัวแค่เล็กน้อย
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ฝนหยุดบ้างหรือยังอะคะหรือว่า
0: บางช่วงหยุดบางช่วงตกครับ
1: ยังช่ำอยู่ค่ะ
0: กระจายเป็นหย่อมๆครับผม
1: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคุณจรัญนะคะที่เพิ่มเติมให้จอสร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เป็นอุบัติเหตุที่ทางหลวงเลข36เมื่อช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ในเอสของ JS Radio นะคะที่ก่อนหน้าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่วงแหวนตะวันออกหมายเลข9นะคะฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางปะอินซึ่งมีเป็นรถเทรลเลอร์เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเรียบร้อยแล้วซึ่งมีคุณเกียรติศักดิ์นะคะส่งภาพมาไม่ใช่อะไรหรอกเนี่ยถ้าทำภาพทันเน็ตอยากให้ดูภาพคือเห็นรุ้งกินน้ำอ่ะสวยดีนะคะที่ข้างทางเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วของกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกทางหลวงหมายเลข9นะคะเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางปะอินนะคะเดี๋ยวถ้าภาพทันยังไงนำภาพมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งคือรุ้งกินน้ำตัวเบลเริ่มเทิมเลยนะคะสวยงามทีเดียวค่ะนะคะที่คุณกิตติศักดิ์นั้นส่งมาใน S ของ JS Radio นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่การจราจรกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรคุณวิจารณ์ค่ะใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะจากทางกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้ามาที่พระโขนงค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ทีนี้สัญญาณไฟตรงแยกพระโขนงบอกว่าไฟแดงนานมากเพราะเป็นไฟเขียวไฟเขียวรถก็ผ่านได้2สำคัญแล้วก็ติดอีกนะคะซึ่งเปิดไฟเนี่ยไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถเลยนะคะตรงแยกพระโขนงเนี่ยมันจะเป็น AI นะนานแล้วเหมือนกันนะคะที่เป็น Adaptive Control เป็น AI เป็นผู้บริหารจัดการรถนะคะตรงแยกพระโขนงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแยกใหญ่แล้วก็รถติดกันนานๆนะคะน่าจะเป็น AI ทำไม AI นะ AI คงจะมองไปหลายๆแยกแล้วก็ปล่อยรถไปไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตรงนี้รถกว่าจะผ่านตรงแยกไปได้ที่จะเข้าสุขุมวิท71เนี่ยมันไกลเหมือนกันนะคะเลยทำให้ทิ้งช่วงแล้วก็เลยปล่อยรถได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะ AI ต้องดูอีกหน่อยนะคะเพราะว่าผู้ใช้รถมาบอกมาแบบนี้นะคะว่าไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่นะคะเนี่ยค่ะภาพจากคุณเกียรติศักดิ์เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะบนวงแหวนตะวันออกกาญจนาพิเศษหมายเลข9นะคะฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางปะอินเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลุงกินน้ำตัวอ้วนมากนะคะสวยงามทีเดียวนะคะตัวเริ่มเทิมเลยค่ะนะคะที่อยู่ทางซ้ายของภาพนะคะก็พอมีลุงกินน้ำนะคะก็ทำให้ฝนเนี่ยไปหมดเลยนะคะ แดดมาละค่ะนะคะต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณกิติศักดิ์ที่ส่งภาพมาใน S ของ JS Law Radio นะคะกับสภาพการจราจรแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะมีที่อื่นอีกไหมคะที่เจอรุ้งกินน้ำเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ในท้องฟ้าในกรุงเทพนั้นแดดออกแล้วนะคะน่าจะรุ้งหลายๆตัวช่วยกันกินน้ำหมดเลยนะคะตอนนี้แดดมากันแล้วค่ะนะคะที่ในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ทางถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณปัดคุณวรินทร์คุณวิทย์นะคะแจ้งมาอุบัติเหตุตรงช่วงบริเวณตรงกันข้ามกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกค่ะในช่องทางด่วนนะคะมีรถชนกัน3จุดนะคะห่างกันเนี่ยประมาณ50เมตรได้นะคะแล้วก็อยู่ช่องทางขวาทั้งหมดเลยของช่องทางด่วนค่ะนะคะโดยล่าสุดนะคะคุณวิทย์เนี่ยเพิ่มเติมนะคะว่ามีชนกันอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นหน้าโลตัสศาลายานะคะบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าตรงหน้าโลตัสศาลายาค่ะชนกัน6คันเป็นรถตู้ทึบ1คันกระบะตู้ทึบ1คันแล้วก็เก๋งอีก5คันนะคะอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉี่ยวชนกันนะคะไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้ก็ยิ่งทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะไม่มั่นใจว่าเป็นส่วนหนึ่งมาจากที่ถนนนั้นเปียกลื่นแล้วก็มีฝนตกโปรยๆด้วยหรือเปล่านะคะทำให้แบบว่ารถนั้นก็เฉี่ยวชนกันนะคะหรือว่าหลบน้ำหลบอะไรด้วยไหมนะคะในช่องทางด่วนช่องทางขวาบนเส้นทางของบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าบริเวณตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกแล้วก็ช่วงตรงโลตัสศาลายาด้วยนะคะที่เกิดเหตุทำให้ในขณะนี้นั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณวิทย์สัญญาณไม่อยู่นะคะเดี๋ยวติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะส่วนท่านอื่นนะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะจุดไหนที่ยังเคลื่อนตัวกันได้ช้าจากที่ฝนตกถนนลื่นนะคะหรืออาจจะเรื่องของสัญญาณไฟที่ไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะแจ้งมาในช่องทาง S ก็ได้นะคะ JS Raw Radio นะคะในช่องทางอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่แจ้งรายงานกันทั้งเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุนะคะคุณจารันนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่บรมราชชนนีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนในช่องทาง X ของ JS Radio นะคะที่แจ้งเพิ่มเติมนะคะเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะที่แจ้งรายงานเข้ามานะคะทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่าค่ะนะคะตรงแยกตำรุพื้นราบนะคะพื้นราบเนี่ยการจราจรตรงข้ามกับหมวดทางหลวงบางปูเลยนะคะที่ผิวการจราจรเนี่ยมันเละเทะทีเดียวนะคะรถต้องค่อยคลานกันไปนะคะเป็นลุ่มเป็นบ่อนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนค่ะทางหมวดทางหลวงก็จะมาดำเนินการกลบให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้อยู่ในทำงานในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเอาละค่ะตอนนี้เรามาติดตามนะคะเส้นทางที่มีปัญหาจากฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะคะกับทางท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแขวงทางหลวงปราจีนบุรีของกรมทางหลวงค่ะทางรองสุเทพขันจำนงค่ะท่านรองผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็ในพื้นที่ของปราจีนบุรีคือฝนตกแบบว่าตกนานแล้วก็ตกต่อเนื่องกันนะคะ มีน้ำท่วมในช่วงของ304บริเวณช่วงไหนบ้างอะคะ
4: 304ก็มี1ช่วงครับช่วงกม .177 บวก00
1: ค่ะ
4: ถึงกม .177 บวก350นะครับ
1: ค่ะ
4: ครับ
1: ก็
4: มันมีถึงประมาณน้ำก็ประมาณ20ถึง30เซนเป็นช่วงๆอะครับ
1: ค่ะอันนี้คือเป็นน้ำจากฝนที่ตกมาแล้วมันระบายไม่ทันเหรอคะท่านอง
4: ใช่ครับมันตกตั้งแต่ช่วง4ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็มันจะมีน้ำจากสวนอุตสาหกรรมกระบินที่อยู่อีกฝั่งนึงนะครับ
1: จ
4: ัดน้ำแล้วก็จะไหลเข้ามาแล้วก็ระบายไม่ทันในลำรางสาธารณะครับก็จะล้นขึ้นมาบนผิวทางครับ
1: ค่ะแล้วก็มันท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
4: ครับก็ท่วมก็ประมาณสักตีห้าป่าครับก็ขึ้นมานะครับ
1: ค่ะอ๋อวันนี้เลย
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ก็คือตกหนักครับเกินร้อยมิลนะครับ
1: อือหือเกิน100มิลลิเมตรแล้วทีนี้เนี่ยจะต้องระบายน้ำกันยังไงคะท่านรองจะต้องสูบ
4: ก็ต้องค่อยระบายออกทางลำรางนะครับมันมีลำรางอยู่อันเดียวตรงนั้น
1: ค่ะ
4: ครับ
1: ในลำรางน้ำก็ยังเต็มอยู่ด้วยไหมคะ
4: ยังเต็มครับแต่ถ้าไม่ตกมาอีกก็เดี๋ยวประมาณสักช่วงบ่ายก็น่าจะเข้าสู่สภาวะปกติครับ
1: ค่ะระบายตามธรรมชาตินะคะคือตอนนี้เนี่ยมันท่วมทุกช่องทางระดับทุกช่องทางนี้สูงเสมอกันเลยไหมคะหรือว่าซ้ายจะหนักกว่า
4: ไม่ครับก็จะมีช่วงตรงกลางครับข้างล่างติดกับบาริเออร์ช่องกลางที่มันต่ำอยู่ก็วิ่งได้อยู่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็แบบนี้ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยผ่านได้ไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยงไปก่อนไปใช้เส้นอื่น
4: ได้ครับวิ่งคิดด้านในสุดครับ
1: อ๋อค่ะยังผ่านได้ซึ่งระยะทางที่ท่วมมันก็ไม่ยาวมากเท่าไหร่นะคะ
4: ใช่ครับไม่ยาวครับทางแขวงก็ได้ติดป้ายเตือนน้ำท่วมทางข้างหน้า
1: ค่ะ
4: แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเตือนไว้ครับ
1: ค่ะจุดที่ท่วมนี่คือทั้งสองฝั่งเลยทั้งเข้าทั้งออกกรุงเทพท่วมหมดเลย
4: ใช่ครับ
1: ค่ะช่วงกิโลเมตรที่177ตรงที่ท่วมเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะท่านรอง
4: ตรงหน้าเทศบาลหนองกี่ครับตำบลหนองกี
1: ่อ๋อหน้าเทศบาล
4: แถวครับเขาจะเรียกแถวว่าบ้านโคกครับ
1: ค่ะที่ท่วมก็จะมีเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงที่คอยอำนวยการจราจรให้
4: ใช่ครับ
1: ค่ะถ้าฝนไม่ตกมาบ่ายนี่น่าจะแห้งเป็นปกติค่ะแล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะ
4: ไม่ครับหยุดตั้งแต่ประมาณสัก7โมงครับ
1: อ๋อค่อยช่วยหน่อยค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นี่ทางอุตุก็เตือนนะคะท่านรองว่าทั้งทางภาคกลางทางภาคตะวันออกนี่ฝนยังคงตกหนักกันอยู่ในช่วงนี้เลยก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี
4: ้ครับ
1: ก็ในจุดนี้มีแบบรถไปจอดเสียเนื่องจากว่าน้ำท่วมไปไม่ได้เกิดรถเสียขึ้นมากระทันหันอะไรบ้างไหมคะ
4: ก็ยังไม่เจอนะครับ
1: ค่ะก็ยังผ่านกันได้ปกตินะคะ
4: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: นะคะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะตรงช่วงของหน้าเทศบาลหนองกี่เส้น304นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะกลับมาที่กรุงเทพกันนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่ชนกัน 3-4 จุดนะคะบริเวณตรงกันข้ามกับศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกแล้วก็ช่วงของโลตัสศาลายาค่ะมาที่สายของคุณวิทย์กันคุณวิทย์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะจุดที่คุณวิทย์แจ้งมาคือหน้าโลตัสศาลายานะคะที่ชนกัน
5: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
5: ถูกต้องครับ
1: ชนกัน6คันมันมีอะไรคะตรงนี้มันมีน้ำท่วมขังหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
5: ถนนลื่นมากกว่านะครับผมว่าเพราะว่าฝนตกเพิ่งจะหยุด
1: ค่ะแล้วก็ชนกันคือเสียหายเยอะไหมคะ
5: เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับประมาณคันที่3คันที่4น่าจะเสียหายเยอะอยู
1: ่
5: เห็นรถ4ล้อเล็ก4ล้อเขาเรียกว่า4ล้อบรรทุกเหรอ
1: ค่ะ
5: ไอ้หัวมันหัก 90องศาอยู่ครับน่าจะต้องใช้รถยก
1: ขับต่อไม่ได้เลยคันที่เป็นตู้ทึบใช่ไหมคะกระบะตู้ทึบ
5: ใช่ใช่ใช่ครับใช่ท่านจะขับต่อไม่ได้
1: โอ้โหแล้วก็อีก5คันก็เป็นรถเก่งทั้งหมดเลย
5: รถเก่งรถเก่งครับรถเก่งทั้งหมดครับ
1: ค่ะแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีคนเจ็บนะคะ
5: ไม่ครับแล้วก็เลยมาหน่อยนึงก็จะมีที่กาญจนาครับมีเพื่อนสมาชิกรายงานเข้าไปแล้วครับ
1: อ๋ออันนั้นเขาย้ายหรือยังอะคะ3จุด
5: ยังครับยังไม่ย้ายแต่มีเจ้าที่นะครับแต่ยังไม่ย้าย
1: อ๋อมันก็เลยติดมากเลยใช่ไหมคะติดมากเลย
5: ถามว่าติดมากไหมก็เคลื่อนตัวได้ครับไม่ถึงกับติดจ
1: ๋
5: าแต่แบบเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
1: ค่ะ
5: จุดนั้นมาก็โล่งครับ
1: ค่ะคู่ขนานยังไปได้ดีนะคะในช่องทางคู่ขนาน
5: คู่ขนานถ้าพ้นจุดนั้นมาก็ไปได้ดีครับแต่ว่าถ้ายังอยู่ในช่วงนั้นอะช่วงกิโลนั้นอะตั้งแต่รถตัดมาถึงกาญจนาพิเศษคู่ขนานก็ชะลอเหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็จะมาเบี่ยงเข้าทางด่วนเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะค่ะยังไงเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่นะคะว่า
5: ได้ครับฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวีสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ไปเพิ่มเติมกันต่อเลยนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกสมนึกจันทรารองสารวัตรจราจรสภ.พุทธมณฑลกับอุบัติเหตุตรงบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรค่ะ
6: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงข้ามกับศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษมีอยู่3จุดนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
6: ตอนนี้รถชนกันนะครับตอนนี้แยกรถเข้าข้างทางแล้วนะครับ
1: ค่ะ
6: มันมีความเสียหายก็ตามสภาพรถอะครับแล้วก็ส่วนเส้นทางการจราจรตรงนี้ก็เพิ่งเปิดการจราจรครับรถก็เคลื่อนตัวได้แล้วก็มีการชะลอตัวบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะก็คือว่ารถที่ชนกันคู่กรณีเนี่ยไม่อยู่บนผิวการจราจรแล้วเข้าไหลทางแล้ว
6: ครับผมครับผมครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือรถน่าจะขยับได้ดีขึ้นนะคะ
6: ครับผมครับครับ
1: ค่ะ
6: เพราะพอดีมันชนทั้งหมด3จุดทั้งหมดความเสียหายของรถนะครับทั้งหมด8คันนะครับ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ทำให้รถติดค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าที่ตำรวจกำลังอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรอยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งแต่ละคันเนี่ยสามารถขับต่อได้ใช่ไหมคะไม่ถึงกับต้องจอด
6: ก็ครับผม
1: อ๋อค่ะสาเหตุคงฝนตกถนนลื่นที่ทำให้
6: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้ก
6: ็ต้องมีการชะลอดูแล้วก็เลยอาจจะมือด้วยครับแล้วก
1: ็
6: ถึงได้ชนซ้ำอีกรอบนึงนะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวคนจะขยับได้ดีขึ้นเพราะว่าเข้าข้างทาง
6: แล้ว
1: นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
6: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะนะคะในเส้นทางที่ตอนนี้นะคะเห็นว่าก็คงจะเริ่มดีขึ้นนะคะถนนที่เปียกอาจจะแบบเริ่มแห้งมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่แดดนั้นเริ่มมาแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ยังคงมีฝนนะคะ80%ของพื้นที่ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำค่ะนะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่ฝนมานะคะแล้วก็ทำให้การจราจรนั้นติดนะคะก็เตรียมรับฝนกันสำหรับท่านทุกท่านนะคะที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพกันแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แต่ละคนเสียงแหบเสียงแห้งกันค่ะเป็นหวัดบ้างเป็นโควิดกันบ้างนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะนะคะจะได้ไม่งอมมากจนเกินไปนะคะในช่วงของหน้าฝนนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาที่สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางเพื่อส่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เดินทางเพื่อมาทำงานกันนะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะในช่องทางของ YouTube นะคะขอบคุณทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณระพีนะคะทางคุณแก้วประพันธ์นะคะคุณแก้วประพันธ์ในก่อนอันนี้บอกว่าในซอยพร้อมมิตรที่จะมาออกพร้อมพงทางถนนเพชรบุรีเนี่ยติดอยู่ในซอยขยับได้ทีละนิดนะคะติดอยู่หน้าโรงเรียนนานาชาติ FSB นะคะแจ้งมาได้พักหนึ่งนะคะแล้วก็ทางคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์ก็มาในช่องทางแชทของ YouTube นะคะบอกว่าสัมพลานอ้อมใหญ่ตอนนี้ฝนยังคง ตกอยู่ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1เบอร์2สลับกันนะคะต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับท่านที่นะคะติดตามจสร้อยแล้วก็รายงานกันเข้ามาในทุกช่องทางของจสร้อยนะคะทั้งทาง FM 100 MHz นะคะโทรมาได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะที่แจ้งทั้งเรื่องราวแล้วก็สภาพการจราจรกันนะครับมาดูในเส้นทางค่ะนะคะทางด้านของถนนทางรัชดาพิเศษนะคะอันนี้เป็นช่วงของจากทางตลาดพลูมานะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาท่าพระค่ะในขณะนี้ก็จะมีชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงของท่าพระมานะคะรัชดาท่าพระเข้ามาเพื่อขึ้นสะพานพระราม3ค่ะรถยังคงเต็มพื้นที่นะคะเต็มพื้นที่กันเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่จะเบี่ยงซ้ายลงไปทางด้านถนนเจริญกรุงนะคะก็ยังคงเต็มพื้นที่ค่ะหรือว่ารถที่จะตรงมาบนถนนพระราม3นะคะจะมีชะลอตัวค่ะนะคะเรียกว่าต้องเลย BRT พระราม3มานะคะการจราจรนั้นถึงจะเคลื่อนตัวกันได้ดีมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านบนทางด่วนนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะจากถนนพระราม2เข้ามานะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะก็จะมีรถเยอะกันเลยนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนวัดยายร่มเข้ามาเลยค่ะนะคะจากทางบางมดเข้ามาที่มุ่งหน้าขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะคะจะมีชะลอตัวช่วงของหน้าด่านค่ะพอผ่านหน้าด่านดาวคะนองมาแล้วค่ะการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะสามารถที่จะทําความเร็วกันได้นะคะแล้วก็ขึ้นสะพานพระราม9สะพานแขวนนี้นะคะก็จะชะลอตัวตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ค่ะแล้วก็ผ่านกลางสะพานไปได้นะคะรถที่จะออกมาทางต่อระดับบางโคร่ค่ะก็ยังใช้การกันได้นะคะส่วนรถที่จะตรงมาทางต่อระดับท่าเรือนะคะจะมีชะลอตัวนะคะช่วงของตรงประมาณสักช่องนนทรีได้นะคะที่เริ่มชะลอตัวค่ะนะคะส่วนรถที่จะไปทางราบบ่อนไก่ก็จะมีชะลอตัวช่วงราบบ่อนไก่นะคะเลยราบบ่อนไก่ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางออกดินแดงนะคะการจราจรใช้การได้นะคะรถที่จะไปทางบางนาใช้การได้ค่ะในฝั่งกลับกันนะคะจากทางด่วนบางนาเข้ามาค่ะนะคะตอนนี้รถมากเต็มพื้นที่เลยนะคะก็ทำให้รถนั้นหนาแน่นนะคะทั้งรถที่มาจากทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะขึ้นต่างระดับข้างแยกบางนามานะคะแล้วก็เข้าตรงหน้าด่านบางนานะคะเต็มพื้นที่ทุกช่องทางค่ะผ่านหลังด่านบางนามาแล้วก็ยังหนาแน่นนะคะก็เรียกว่าต้องผ่านตรงช่วงของทางโค้งวัดสะพานไปค่ะการจราจรนั้นจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มุ่งหน้าทางลงท่าเรือค่ะนะคะใช้การได้ค่ะตรงมาทางต่างระดับท่าเรือก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงของราบบ่อนไก่นะคะทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับทางด้านที่มาจากเส้นทางของมอเตอร์เวย์หมายเลข7แล้วก็ขึ้นทางด่วนศรีรัตน์นะคะเลยหน้าด่านมาใช้การได้ค่ะมาเริ่มชะลอตัวนะคะตรงช่วงของทางพระราม9เข้ามาเลยนะคะที่รถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพระยาไทยนะคะรถที่จะลงตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะจะมีค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยลงได้ช้าเลยทำให้รถจากบนทางด่วนที่จะลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นลงได้ช้าแต่ว่ารถที่จะตรงไปมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะคะออกไปทางด้านถนนแจ้งวัฒนะยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะทางด่วนศรีรัตน์จากทางแจ้งวัฒนะเข้ามานะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะจะมีมาชะลอตัวนะคะตรงช่วงของตรงโค้งจตุจักรตรงบางซื่อนะคะที่ชะลอตัวตรงนี้เพราะว่าเป็นทางร่วมนะคะที่รถขึ้นมาสมทบกันค่ะเลยตรงทางร่วมมาแล้วนะคะการจราจรมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทออกมาทางด้านของมอเตอร์เวย์หมายเลข7นั้นการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะทางด่วนฉลองรัฐนะคะรามอินทราอาจนรงค์ค่ะนะคะในขณะนี้รถก็เยอะนะคะจะมีชะลอตัวบ้างนิดหน่อยค่ะตรงช่วงของเหนือถนนลาดพร้าวนะคะพอเลยมาแล้วค่ะเป็นจุดร่วมที่จะมาบรรจบกับทางด่วนศรีรัตน์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ในช่วงตอนนี้นะคะที่มาจากทางด้านของเมกะบางนามุ่งหน้ามาทางด่านบางขุนเทียนนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้ใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะรถที่มาจากทางบางขุนเทียนนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางเมกะบางนานะคะก็การจราจรใช้การได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
7: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
13: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
15: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
16: ยังไงอ่ะ
15: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home ChargingMEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
18: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทาง ให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
16: อุ้ย
18: จากสสส
19: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
20: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
19: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
16: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
19: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
21: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของพุทธมณฑลสาย5เข้ามานะคะที่ก็มีชะลอตัวนะคะบริเวณตรงกันข้ามกับโลตัสสระยานะเนื่องจากว่าชนกัน6คันอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนซึ่งในจุดนี้เนี่ยจสร.ประสานงานกับทางสภ.สามพรานไปนะคะอันนี้อาจจะมีคันหนึ่งที่ต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายเป็นกระบะตู้ทึบนะคะที่เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะส่วนเก๋งอีก5คันเนี่ยน่าจะถ้าประกันมาก็คงจะเคลื่อนย้ายกันได้นะคะแล้วก็บริเวณตรงกันข้ามกับศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษค่ะเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วนะคะที่มีชนกันตอนนี้ก็ได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดนั้นเข้าหลายทางแล้วนะคะการจราจรก็คงจะขยับกันได้ดีมากขึ้นค่ะสำหรับท่านที่อยู่จากทางด้านของสาย4มุ่งหน้ามาทางสาย2นะคะต่อเนื่องมาค่ะบัตรเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายไปให้กันแล้วนะคะส่วนในเส้นทางนะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวช้าชะลอตัวกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะนะคะท้ายแถวก็ยังอยู่กันตั้งแต่ทางพัฒนาการเข้ามาเลยนะคะจากช่วงของซอยพัฒนาการ32นะคะที่เข้ามาต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันค่ะนะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะมุ่งหน้ามาทางเอกมัยเหนือนะคะก็ยังช้าค่ะเอกมัยเหนือนะคะผ่านมาทางด้านของทางทองหล่อทางพร้อมพงนะคะยังรถนั้นเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็แต่ละแยกเนี่ยกว่าจะผ่านไปได้ก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็จุดที่เป็นหัวแถวหลักๆก็อยู่เหมือนเดิมค่ะตรงช่วงของอโศกเพชรบุรีนะคะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางอโศกมนตรีค่ะในจุดนี้ยังชะลอตัวกันอยู่นะคะแล้วก็พอเลยอโศกเพชรบุรีไปค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของนิคมมักกะสันมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนประตูน้ำนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็การจราจรนั้นคือรถมากนะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะตั้งแต่สำโรงเข้ามาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่ซอยแบริ่งนะคะเวลาซานมาที่แยกบางนานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วพอเลยแยกบางนาเข้ามารถก็ยิ่งเยอะมากขึ้นนะคะจากแยกบางนามามุ่งหน้ามาทางด้านของอุดมสุขค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่บางจากสุขุมวิท62นะคะซึ่งแต่ละแยกเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะจากสุขุมวิท62นะคะเข้ามาทางสุขุมวิท50ก็ยังมีรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีรถจากในซอยอ่อนนุชนะคะที่เติมเข้ามาค่ะนะคะซึ่งก็มีผลทำให้ในซอยอ่อนนุชเองค่ะที่จะเข้ามาทางด้านสุขุมวิทนะคะท้ายแถวนั้นยาวเช่นเดิมค่ะไปที่อ่อนนุช44นะคะจากแยกอ่อนนุชค่ะนะคะผ่านขึ้นสะพานข้ามคลองพระขนงมานะคะลงมาทางด้านของแยกพระขนงนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากทางพระขนงค่ะมาที่ทางด้านของตัดกับถนนพระราม4ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม4นะคะการจราจรนั้นก็เริ่มดีขึ้นค่ะพอผ่านทางสุขุมวิทพระราม4มานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกเอกมัยค่ะนะคะการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากเอกมัยนะคะมุ่งหน้ามาที่ทองหล่อนะคะมาที่ทางด้านของพร้อมพงนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่แยกอโศกค่ะนะคะการจราจรนั้นยังคงชะลอตัวนะคะเพราะว่าทางด้านของอโศกสุขุมวิทนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านอโศกมนตรีเนี่ยคือนายสุขมนตรีฝั่งอโศกสุขุมวิทเองดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้รอบแยกอโศกเนี่ยยังไปกันได้ช้านะคะก็ทำให้รถจากทางรัชดาพิเศษที่มาจากสะพานข้ามห้าแยกนรนองมานะคะมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทก็จะไปได้ช้าเนี่ยท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของ หน้าสวนเบญจกิติเลยนะคะไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะเลยแยกอโศกมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่นานาค่ะตอนนี้รถก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจากนานามาที่ทางใต้ด่วนเพลินจิตนะคะรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะทำให้รถจากบนทางด่วนนะคะจากเพลินจิตที่จะลงมาก็จะมาได้ช้านะคะจากทางแยกเพลินจิตนะคะมาที่ตรงช่วงของช่วงหลังสวนนะคะแล้วก็มาที่ตรงแยกราชประสงค์ค่ะรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันการจราจรนั้นก็จะหมุนรถกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะมีรถจากทางด้านของถนนบำรุงเมืองที่มาเลี่ยงถนนเพชรบุรีกันนะคะแล้วก็ใช้บำรุงเมืองเพื่อเข้าถนนพระราม1ค่ะต่อเนื่องมาที่แยกราชประสงค์แล้วจะไปออกทางเพชรบุรีอีกครั้งนึงนะคะในขณะนี้รถนั้นยังเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ท่านที่ในขณะนี้นะคะใกล้ถึงที่ทำงานแล้วไหมคะนะคะนะคะเส้นทางที่ผ่านมามีชะลอตรงไหนอีกบ้างไหมคะเพราะตอนนี้เนี่ยใกล้จากเก้าโมงแล้วนะคะน่าจะถึงที่ทำงานกันเรียบร้อยนะคะยังมีจุดไหนถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของพวกสัญญาณไฟนะคะเรื่องของพวกฝาท่อพวกอะไรพวกนี้นะคะที่ทำใหเป็นอุปสรรคในการเดินทางค่ะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณธนากรเนี่ยแจ้งว่าลืมเป็นกระเป๋าเทนนิสนะคะข้างในมีไม้เทนนิสแล้วก็มีของใช้บางส่วนนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้นะคะขึ้นจากเพชรเกษม76/1มาลงที่ MRT บางแคเมื่อตอน 7:20 ที่ผ่านมาฝากด้วยถ้าพี่แท็กซี่จำได้ยังไงก็แจ้งประสานมาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุม UNGA 1881และรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิ
13: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
16: แก้ลมบำรุงหัวใจ
17: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสูบ
19: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
20: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมหารือกับนักลงทุนชูจุดเด่นประเทศไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่81จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ20นาฬิกาในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้นอกจากการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญแล้วยังได้มีโอกาสหารือกับนางริเบกา กริสแพนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาการพบหารือกับนักลงทุนร่วมกับ Bank of America เป็นต้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพพร้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จและไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะตัดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ที่กองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยึดครองหลังผู้นำสหรัฐยกเลิกการโจมตีกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนหยุดโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียระหว่างพบกันแบบตัวต่อตัวในสัปดาห์นี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงเนื่องจากสงครามในอิหร่านและยูเครนพรรครัฐบาลของรัสเซียคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่มีขึ้นเป็นเวลา3วันรองประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธว่าสื่อ CNN, MS Now และ Politico ไม่ได้ถูกห้ามเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสื่อเหล่านี้เพียงถูกปฏิเสธให้เข้าถึงแบบพิเศษเท่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศจากคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาวอาหรับ6ชาติประชุมกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในการประชุมนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ประชาชนหลายพันคนรวมตัวกันประท้วงในกรุงพริสตินาของโคโซโวติดต่อกันเป็นคืนที่6เพื่อคัดค้านคำตัดสินของศาลพิเศษโคโซโวที่ลงโทษจำคุกบรรดาอดีตผู้นำกองทัพปลดปล่อยโคโซโวกุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
7: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยกันนะคะช่วงนี้ 9:14 นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้แดดเริ่มมากันละนะคะก็ความชุ่มฉ่ำในช่วงเช้าเดี๋ยวรอช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฝนน่าจะมาช่วงนั้นค่ะ180ของพื้นที่นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรนะคะท่านที่ใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกค่ะที่กำลังมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะแล้วก็ผ่านตรงหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะแล้วก็สำหรับสภาพการจราจรนะคะท่านที่ใช้เส้นทางทางด้านของรัชดาภิเษกค่ะที่กำลังมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุม

the 2026 annual meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งงานนั้นจะจัดขึ้นนะคะ 12-18 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะที่เราก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เรียกว่านะคะตอนนี้เรามีความพร้อมในการเตรียมต้อนรับนะคะซึ่งทางคณะที่เป็นผู้จัดงานเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็อัปเดตข้อมูลกันนะคะในช่องทางของ Facebook AM 2026 Thailand นะคะรวมทั้งทางเว็บไซต์ด้วยนะคะที่บรรจุข้อมูลเอาไว้แบบหลากหลายมากทีเดียวนะคะทั้งเรื่องของความพร้อมเรื่องของประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพเศรษฐกิจกันด้วยนะคะที่บรรจุข้อมูลเอาไว้ในเว็บไซต์การสื่อสารที่เป็นทางการนะคะ am2026thailand.go.th นี่นะคะแล้วก็จะมีนะคะที่เป็นข้อมูลเรื่องของประเทศไทยนะคะจุดที่เป็นจุดช้อปปิ้งเป็นแพ็กเกจทัวร์นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารค่ะนะคะบรรจุข้อมูลเอาไว้ค่ะนะคะรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอาสาสมัครที่เป็นน้องๆ นักศึกษานะคะที่ก็ได้รับการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้กันนะคะว่าจะต้องให้ข้อมูลอะไรกันบ้างสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีเป็น VIP ค่ะนะคะ VIP ที่มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยมาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเป็นเบอร์ต้นๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะที่เดินทางมาค่ะนะคะซึ่งเราคาดกันว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแล้วไหนยังจะมีครอบครัวผู้ติดตามมานะคะที่พอบอกประเทศไทยไทยแลนด์เนี่ยนะคะที่ว่าเขาอยากมาเที่ยวกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากที่เราจะได้เม็ดเงินที่สะพัดนะคะทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางท่องเที่ยวสินค้าชุมชนร้านอาหารเนี่ยนะคะธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นโอกาสที่เราจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand NewsHorizon Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งแน่นอนว่าในครั้งเนี้ยค่ะนะคะการประชุมในครั้งนี้มันจะมีผลตามมาว่าช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะแล้วทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆด้วยนะคะสร้างงานในรูปแบบใหม่ๆธุรกิจแบบใหม่ๆนะคะในยุคนี้ที่เป็นแบบยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินค่ะที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นได้พัฒนาให้ก้าวไกลในระดับสากลขึ้นไปอีกนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนะคะไม่ใช่เฉพาะเวทีเรื่องของการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนนะคะที่จะทำให้เราได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะประเทศไทยของเรานั้นมีส่วนร่วมสำคัญนะคะที่จะเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนหน้านี้นะคะ 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะนะคะกรุงเทพประเทศไทยนะคะก็ไปดูช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการได้นะคะที่เว็บไซต์am2026thailand.go.th นะคะส่วน Facebook ค่ะก็ไปที่ am2026thailand นะคะที่บรรจุข้อมูลเอาไว้เรียกว่าหลากหลายมากทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องการประชุมในครั้งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามนะคะทั้งเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะที่ในช่วงนี้จะมีฝนตกเรียกว่าเป็นฝนตกหนักนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้แล้วก็มีทั้งเป็นประกาศเตือน

0: ด้วยนะคะเรื่องของฝนตกหนักมีน้ำที่ไหลหลากในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขาต่างๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอิทธิพลของมรสุมมีทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็เรื่องของมวลอากาศเย็นหรือว่าความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนนะคะก็กำลังอ่อนลงร่องมรสุมมันก็ผ่านลงมาภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ลงมานะคะซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็เป็นอะไรที่ในหน้านี้จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะคะแล้วเราก็มาดูในลุ่มของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ลุ่มน้ำนี้ค่ะก็จะลงมานะคะในพื้นที่ของจังหวัดทางภาคกลางนะคะแล้วก็จะมาที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปที่ทางด้านของท่านผู้ในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12กรมชลประทานกับคุณเถลิงกิจสุวรรณชาติค่ะท่านผู้ในการคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะซึ่งทางกรมชลประทานเองก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะที่เรื่องของการระบายน้ำที่จะผ่านทางเขื่อนเจ้าพระยาจากทางสถานี C2 ตรงนครสวรรค์นะคะในวันนี้ทราบว่ามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการบริหารจัดการยังไงบ้างคะท่านผู้ในการคะ
1: ครับขอบคุณครับก็คือในเบื้องต้นนะครับทางกรมชลประทานนะครับเราได้แจ้งเตือนสถานการณ์เป็นฉบับที่4นะครับในแล้วก็เมื่อวานแล้วก็แล้ววันนี้ครับการคาดการณ์ต่างๆครับเราจะพิจารณาที่สถานีที่ C2 ก็คือสถานีวัดน้ำท่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งประเมินแล้วก็อยู่ในช่วง 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: นะคร
1: ับแล้วก็จากระหว่างถึง C2 นะครับนครสวรรค์มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ประมาณ100กิโลเมตรครับในช่วงนี้ครับปริมาณน้ำก็มีน้ำจากไซโฟก็คือฝนที่เกิดในพื้นที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่ลงแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ค่ะ
1: นะครับและก็บางส่วนที่มาจากสะแกกลางในพวกนี้ครับก็คาดการณ์ว่าน้ำที่จะมาหน้าเขื่อนเจ้าพระยาครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยู่ที่ 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาทเมตรต่อวินาที
0: ค่ะ
1: ซึ่งในส่วนนี้เองเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องมีการระบายแล้วก็มีการทดเพื่อออกระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายขวาของระบบเขื่อนเจ้าพระยาชุดนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในการระบายวันนี้ครับณปัจจุบันก็อยู่ประมาณ 1,300แล้วก็เดี๋ยวสักประมาณ5เวลาบ่าย3ครับก็อยู่ประมาณ 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
0: ก็คือบ่ายนี้จะระบายเพิ่มขึ้นอีก
1: ก็1,500ก็อยู่เป็นไปตามประกาศฉบับการแจ้งเตือนของกรมชลนะครับเนื่องจากวันนี้ครับเรามองว่าเราจะแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับอาจจะเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็เรียนคุณวินาด้วย
0: ค่ะ
1: ก็เราต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเนื่องจากว่ากรมชลก็ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุเช่นกันแล้วก็สตน.ที่คาดการเนื่องจากว่าอิทธิพลของหย่อมแล้วก็มรสุมต่างๆวันนี้ครับมันลงมาพื้นที่ภาคกลาง
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นปกติในช่วงกันยาถึงตุลาทุกๆปีนะครับเพียงแค่ว่าการบริหารจัดการน้ำวันนี้ครับก็เราต้องมองเป็นลุ่มเจ้าพระยาใหญ
0: ่
1: ก็มองถึงเขื่อนข้างบนด้วยภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยนะครับว่าเพราะวันนี้ฝนที่ตกมาครับเราจำเป็นต้องมีการเก็บเพื่อน้ำต้นทุนลุ่มเจ้าพระยาในฤดูถัดไปตรงนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้เขื่อนข้างบนนะครับเขื่อนภูมิพลกับสิริกิติ์ก็ไม่ได้ระบายเยอะนะครับก็ระบายอยู่ประมาณ160กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม2เขื่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเขื่อนภูมิพลนะครับคุณวินา
0: ค่ะ
1: วันนี้น้ำเข้านะครับก็75ล้านต่อวันนะก็ถือว่าเยอะอยู
0: ่ค่ะ
1: ทีนี้การระบายออกแค่6ล้านซึ่งจะช่วยเหมือนลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับทีนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่างเดียวก็คือเฝ้าระวังน้ำฝนในพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็ฝนที่ตกท้ายเขื่อนซึ่งวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาเราก็บริหารจัดการน้ำนะครับร่วมกันเข้ากับหลายๆหน่วยงานนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ท่านผู้อำนวยการตอนนี้น้ำที่ตรงสถานี C2 คือก้อนเนี้ยที่เราจะระบายในช่วงของช่วงบ่ายเนี่ยแล้วมันจะมีก้อนที่มาสมทบเพิ่มมากขึ้นตรง C2 อีกไหมคะมีหลายก้อนไหมคะ
1: ก้อนจริงๆอ่ะ C2 วันนี้ที่มามันก็มีสถานีวัดน้ำท่าที่แม่น้ำปิงหรือว่าที่เราเคยคุ้นเคยว่า P17 นะครับตรงนี้วัดน้ำท่าที่เกิดจาก ท้ายเขื่อนภูมิพลกับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนมาซึ่งวันนี้อยู่ที่ประมาณ670นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆมันเมื่อถ้าเกิดเราลบออกเมื่อกี้นะครับภูมิพลเนี่ยประมาณ70ลูกบาศก็น้ำท่า600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนก็คือจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรชุดนี้ครับที
0: ่
1: จะลงทีนี้ในฝั่งของแม่น้ำน่านก็มีสิริกิติ์ที่เราช่วยบรรเทาช่วยเก็บไว้อยู
0: ่
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีชุดนึงที่จะเป็นของแม่น้ำยมซึ่งเราไม่มี
0: เขื่อน
1: ไม่มีเขื่อนใหญ
0: ่
1: แต่เพียงว่าเรามีอาคารชลประทานที่คอยหน่วงนะครับหน่วงน้ำหน่วงเวลาไว้นะครับเพ
0: ื่
1: อจะไม่ให้ยอดน้ำมาบรรจบกันที่ C2ที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทั้งปิงวังยมหน้าเลยครับตรงนี้จะมาบริหารจัดการทีเนี้ยก็วันนี้ครับที่ C2 ที่ประเมินนะครับพวกคาดว่าเนี่ย1ประมาณ 1,950 เนี่ยครับ
0: ค่ะ 1,950 แล้วก็จาก C2 ที่จะมาเขื่อนเจ้าพระยานี่ใช้เวลาสัก
1: 1วันครับ
0: 1วันมาถึงที
1: ่เวลาเดินทางของน้ำใช้เวลาประมาณ1วันนะครับทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังและท่านคุณวินาลองดูเนี่ยครับวันนี้การแจ้งเตือนต่างๆเหมือนเกิดเจ้าพยาครับเราจะควบคุมเราจะไม่ดูเหมือนปริมาณน้ำข้างหน้างานเลยเราจะเฝ้าระวังที่ C2 นะครับซึ่งเราจะมีเวลา1วันที่จะสมมติว่าถ้าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหมือนว่าเลวร้ายหร
0: ือ
1: ว่าแจ้งเตือนไม่ทันเราก็ต้องใช้เวลาการเดินทางของน้ำมาเพื่อที่จะสามารถขนย้ายทรัพย์สินรถหรือว่าอะไรตรงนี้ได้ตรงนี้จำเป็นมากครับอยากจะบอกท
0: ี
1: นี้จาก C2 นะครับนครสวรรค์มาถึงเขื่อน1วันจากเขื่อนเจ้าพระยาครับไปถึงอยุธยานะครับก็ประมาณ2 วันนะครับแล้วก็นี่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็จากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่จากอยุธยาครับไปถึงกรุงเทพประมาณ1วัน
0: ค่ะ
1: จากกรุงเทพไปลงอ่าวไทยอีก1วันครับ
0: ค่ะอันนี้คือมากรุงเทพเนี่ยตรงมากรุงเทพไม่เบี่ยงออกไปทางด้านของแม่น้ำท่าจีนเลยเหรอคะ
1: ก็มีครับตอนนี้เราบริหารจัดการอยู่ว่าออกฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับซึ่งวันนี้ฝั่งตะวันตกก็คือท่าจีนนะครับเราอยู่ที่ประมาณ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝ
0: ั่
1: งตะวันออกก็อยู่ที่ใกล้เคียงครับ230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ460นะครับวันนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเราอัดน้ำขึ้นแล้วก็ใช้ระบบชลประทานปกติเราจะใช้ส่งน้ำครับวันนี้ใช้ระบบมาช่วยนะครับช่วยเหมือนว่ากระจายน้ำออกท่าจีนถ้าเกิดท่าจีนจะออกทะเลเลยไหมครับจ
0: ะ
1: มีการหน่วงน้ำออกแม่น้ำน้อยปัจจุบันอะไรพวกนี้ครับจะใช้ก็เดี๋ยวจะลงไปท่วมอยู่ที่อยุธยาเราจะเราจะไม่ออกไปเยอะนะครับ
0: ทีนี้ตรงอยุธยาเนี่ยคือปีที่แล้วนะคะท่านมูลการพิจารณาแบบชาวบ้านแบบหนักมากคือท่วมก่อนแล้วก็ลงที่หลังเขาเพื่อนเลยคือหลายเดือนทีเดียวนะคะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันสูงปรี๊ดเลยในครั้งนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านอยุธยาทางบางบานทางอะไรพวกนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะจะระบายน้ำให้มันจะสูงกว่าตลิ่งสักเท่าไหร่คะท่าน
1: ก็จริงๆครับวันนี้ทางกรมชลประทานโดยท่านอธิบดีเพิ่งลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก
0: ็
1: ท่านก็บอกว่าการควบคุมน้ำนะครับต้องดูเหมาะสมตามธรรมชาตินะครับว่าการที่จะไปหลวงหรือว่าไปลงที่ลุ่มต่ำตั้งแต่ทีแรกพวกนี้มันจะทำให้ท่วมนานนะครับเนา
0: ะ
1: แต่เนื่องจากปีไม่ให้ผลกระทบระยะเหมือนว่าเป็นวงกว้างนะครับฉะนั้นวันนี้การเฝ้าระวังในแม่น้ำเจ้าพระยาพวกนี้เหมือนอยู่ปัจจุบันอยู่ที่1,300กว่าเนี่ยซึ่งกระทบเราดูตามเกณฑ์ได้เลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันนะครับทีนี้ในวันนี้ต้องมองว่าเหมือนปีที่แล้วอะครับที่ผ่านมาเมื่อจำได้ไหมครับที่พายุเข้าช่วงพฤศจิกา
0: หนักมาก
1: และตอนนั้นลมหนาวก็มาแล้วและทุกคนก็เหมือนว่าคาดว่าจะไม่มีแล้วแต่สุดท้ายมาตลบอีกรูปหนึ่งก็เลยเป็นสองพันกว่า2,900ซึ่งตรงนี้ถือว่าธรรมชาติท
0: ี
1: นี้มองว่าวันนี้ครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วก็แค่เว็บวันเดียวพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับซึ่งวันนี้ในช่วง1อาทิตย์เกือบ1อาทิตย์ถึงวันที่28นะครับจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางที่เราดูแล้วตามคาดการณ์ฉะนั้นวันนี้ คือไม่ต้องผมว่าอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําในระบบน้ําท่าพวกนี้ครับเรามีการแจ้งเตือนให้ทันอย่างที่บอก
0: ค่ะ
1: แต่ให้อาจจะกังวลในพื้นที่ของตัวเองที่มีระบบชนอาจจะไม่มีแค่ที่ตกในพื้นที่แล้วก็ระบบระบายน้ําอาจจะระบายไม่ทันเพื่อจะลงแม่น้ําเนื่องจากว่าฝนตกมันเป็นเรียกลินบอม
0: ค่ะ
1: ตรงนี้สำคัญมากอยากจะให้ดูว่าร่องระบายน้ำหรือคูข้างบ้านตัวเองนะครับแม้กระทั่งวันนี้เราสังเกตได้ง่ายครับมีนาก็คือหลังคาเราที่เราเวลาฝนตกครับตัวท่อลงรับน้ำจากหลังคาก็ฝนแทบจะรับไม่ได้แล้วเพราะฝนมันตกหนักนะครับช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยครับให้ระวังตรงนู้นมากกว่า
0: แล้วบรรยากาศคือเป็นห่วงคนในอยุธยานะคะถ้าในการระบายน้ำในครั้งนี้นะคะที่2วันถึงอยุธยาจากเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำมันจะสูงกว่าตลิ่งสักเท่าไหร่คะเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาดีดบ้านขึ้นสูงแล้วนะมันจะสักประมาณเท่าไหร่คะที่สูงกว่าเหนือตลิ่งอะคะ
1: จริงๆพวกนี้ครับมันเราคาดการถามว่าวันนี้คือกรณีที่ว่าถ้าเกิดเขื่อนเจ้าพระยาอ
0: ิ
1: ทธิพลจากการที่เราปล่อยผ่านเกณฑ์เขื่อนเจ้าพระยาอย่างเดียวเคตรงนี้ไม่เป็นไรครับม
0: ัน
1: จะค่อยๆขึ้นทีละ10 20 30ให้เฝ้าระวังตรงนี้ได้เลยที่เราแจ้งครับแต่มันจะมีฝนที่ตกในพื้นที่ตัวเองพวกนี้ครับตรงนี้มันเราไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากว่าเพราะบางครั้งฝนตกหนักตรงนี้มันจะทำให้วันที่เราคาดการมันไม่ตรงแล้วฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าตรงนี้ครับให้เฝ้าระวังในจุดตรงนี้ก่อนที่ทางเขื่อนเกณฑ์ของเขื่อนครับมันจะมีอยู่78ระดับหรือว่า0ถึง700 700ถึง1,300อะไรพวกนี้ถึง 1,500 พวกนี้ครับม
0: ัน
1: จะมีเกณฑ์พวกนี้อยู่แต่ละพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับอยากจะให้เฝ้าระวังในพื้นที่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดกรณีเขื่อนเจ้าพระยานี้เราให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังตรงนี้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับเรา
0: เพราะนั้นคือต้องแบบอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจมากกว่านี้เลยนะคะท่านผู้อำนวยการว่าการระบายน้ำมาก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ตรงนั้นที่เติมเข้ามาอีก
1: ใช่แล้วเติมถ้าเกิดเป็นที่ลุ่มอยู่แล้วครับมันก็ต้องรอหลังพูดง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ใช้ระบบสูบครับมันก็ต้องรอแม่น้ำเจ้าพระยาลดใช่ไหมครับครับแต่วันนี้ทางกรมชลก็พยายามครับควบคุมน้ำครับออกทางตรงนะครับที่ไม่กระทบถ้าเกิดกระทบก็ต้องแจ้งแล้วก็ควบคุมน้ำออกฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจจะน้อยลงด้วยซ้ำซ้ายขวาเนื่องจากว่าฝนลักษณะทั้งสองฝั่งตะวันตกออกเป็นเรนบอมนะครับตรงนี้กังวลตรงนี้เหมือนกันครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายติดตามกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำคืออยุธยาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่เราเป็นห่วงมากเพราะว่าชาวบ้านแบบชอกช้ำมากๆนะคะในปีที่แล้วแล้วก็เรื่องของแบบเงินชดเชยเงินเยียวยาอะไรกันด้วยนะคะที่ก็บอกรัฐบาลว่าให้มีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่ได้มันอาจจะไม่คุ้มกันเหมือนกันนะกับความเสียหายของพวกทรัพย์สินพวกข้าวของอะไรต่างๆนะคะก็ยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนช่วงนี
1: ้ได้ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่มีนาและท่านผู้ฟังเช่นกันขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ปีนี้คือที่เราติดตามกันบอกว่าเป็นเอลนีโญนะคะคือฝนจะมันจะแรงนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนจะไม่ตกนะคะแต่จะตกแบบเรนบอมคือตกที่ใดที่หนึ่งก็ตกมันอยู่ตรงนั้นนะคะแบบหนักก็ทำให้พื้นที่นั้นก็จะยิ่งเสี่ยงต่อความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็ฝนที่ตกเนี่ยฝนก็คือชอบตกท้ายเขื่อนด้วยนะคะมันก็เลยไม่มีที่กักเก็บนะคะซึ่งอันนี้อันหนึ่งที่นักทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ก็เป็นห่วงกันว่าปีนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ห่วงปีหน้าว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่บริหารจัดการที่ดีน้ำในเขื่อนเดี๋ยวจะไม่พอใช้ถึงปีหน้านะคะว่าปีนี้มันออกอารมณ์แบบค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งรับน้ำมาจากสถานี C2 ตรงนครสวรรค์นะคะก็ใช้เวลาประมาณช่วงบ่ายค่ะนะคะที่จะ ทยอยปรับสูงขึ้นนะคะทางกรมชลประทานเองได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่จังหวัดที่อยู่ทางด้านของท้ายน้ำนะคะทั้งสิงห์บุรีอ่างทองจังหวัดนครศรีอยุธยาด้วยนะคะที่เป็นจุดซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะก็กลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะบนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะที่รับแจ้งว่าฝั่งของพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะบริเวณเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีมีการจราจรที่ติดขัดเพราะว่ามันมีรถกระบะค่ะไปยางแตกแล้วไปขวางอยู่ในหนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนาตรงช่วงเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบที่วิทยาลัยธนบุรีนะคะในช่องทางซ้ายกระบะยางแตกอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบแล้วนะคะน่าจะอยู่ในระหว่างดำเนินการให้ความช่วยเหลือกันค่ะนะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนก็ยังไปได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะบนด่วนบางพลีเหมือนกันนะคะบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มาบางนาเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกิโลเมตรที่17+700นะคะเป็นช่วงของด่านปู่เจ้าสุเอ็งพลายมุ่งหน้ามาทางช้างสามเสียนค่ะ17+700นะคะมีกระบะตู้ทึบอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะที่จอดเสียอยู่ค่ะอันนี้ก็ทางศูนย์ทางด่วนทราบแล้วนะคะกำลังให้ความช่วยเหลือกันเช่นเดียวกันค่ะทั้ง2จุดนั้นที่แจ้งไปก็ทำให้การจราจรชะลอตัวนะคะถ้าหากว่าเลยมาแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเมกะบางนาการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับทางด่วนบางพลีนะคะแล้วก็เรื่องของการขับรถนะคะการขับรถค่ะขับรถยังไงให้ปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยค่ะนะคะที่เป็นผู้ขับรถนะคะแล้วก็ช่วยกันทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะไม่จะเป็นทั้งเรื่องของวินัยจราจรนะคะทั้งเรื่องของการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าว่าท่านใดเป็นผู้ที่ช่วยกันนะคะขับรถแล้วก็ลดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจส.ร้อยนะคะทำโครงการนี้ค่ะที่เพื่อช่วยกันเพื่อให้ผู้ขับรถเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่นะคะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรนะคะแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยคือสังคมล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์จากในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ค่ะกับท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะซึ่งสิทธิประโยชน์นี้ก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์นี้จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ในกลุ่มที่เราอยู่นั้นใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะในโครงการคนรักรถมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1สิทธิประโยชน์นะคะที่มีให้ค่ะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแล้วก็รถเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านใดที่สนใจนะคะจะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้ค่ะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกันได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรมานะคะที่หมายเลข021500888 021500888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็คือถามได้ทั้งประกันประเภท1แล้วก็ประเภท3ของโครงการคนรักรถนะคะที่หมายเลข021500888ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาที่ถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ากันกรณีอุบัติเหตุตรงข้ามกับโลตัสสารยานะคะที่ชนกัน6คันเลยนะคะไปเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจตรีสุชาติอินทสอนรองสารวัตรจราจรสภ.สามพรานค่ะสวัสดีค่ะค่ะรองสารวัตรค่ะสวัสดีค่ะสัญญาณไม่ถึงนะคะก็เป็นเหตุตั้งแต่ช่วงก่อน9โมงนะคะที่คุณวิทย์แจ้งมาว่าชนกัน6คันแล้วก็1ใน6ที่เป็นกระบะตู้ทึบบอกแรงมากคือส่วนหัวกับส่วนตู้เนี่ยเหมือนกับมันหักเลยอะนะคะก็ในการเคลื่อนย้ายคงจะขับต่อไม่ได้นะคะต้องใช้รถสไลด์รถยกเนี่ยในการเคลื่อนย้ายน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนอีก5คันที่เป็นรถเก๋งก็เสียหายมาเยอะมากนะคะก็ในจุดนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะเดี๋ยวเราสัญญาณจากทางรองสารวัตรจราจรสภ.สัมพลานที่จะเพิ่มเติมให้ทราบกันนะตอนนี้ว่าได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่าท่านใดผ่านมานะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะโดยทางรองสารวัตรบอกว่าในจุดนี้นะคะที่ชนกัน6คันเนี่ยค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นผู้หญิง2คนนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้รถทั้ง6คันนั้นได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นการขีดขวางไปแล้วค่ะนะคะก็เปิดการจราจรคือรถผ่านได้ทุกช่องทางเป็นปกติแล้วนะคะสภาพการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็จะ10โมงแล้วนะคะสำหรับในเส้นทางประเทศที่ก่อนหน้านี้เราได้รับแจ้งเข้ามานะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางยังมีจุดไหนอีกไหมคะที่การจราจรนั้นมีชะลอตัวนะคะเนื่องจากเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของพวกสัญญาณไฟที่ไม่สัมพันธ์กับรถนะคะแยกไหนที่เป็น AI ยังไม่เข้าที่นะคะอันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะกับจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนทางด้านของทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะฝั่งพระราม2มาบางนาค่ะนะคะมีเป็นรถยางแตกอยู่ตรงเหนือโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะคะในช่องซ้ายสุดทางด่วนกำลังช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็ทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะรวมทั้งพอเลยมาอีกนิดนึงกิโลเมตรที่17+700หรือว่าตรงช่วงก่อนลงช้างสามเสียนนะคะก็เป็นกระบะตู้ทึบจอดเสียช่องทางซ้ายเหมือนกันนะคะก็จุดนี้ทำให้รถนั้นชะลอตัวนะคะก็จะเราจะชะลอตัวค่ะแต่ถ้าหากว่าเลยจุดที่รถเสียนี้ไปแล้วนะคะการจราจรที่จะไปลงทางเมกะบางนานะคะในจุดนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะการจราจรนั้นใช้กันได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจุดที่แจ้งมา2จุดนี้เป็นจุดเดียวกันหรือเปล่านะคะเพราะดูทรงแล้วน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะที่ในช่องทางด้านซ้ายที่มีรถเป็นกระบะจอดเสียอยู่นะคะเดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมกันกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณวิชากรคะสวัสดีค่ะสัญญาณที่ฉันถูกสกัดสวัสดีค่ะคุณวิชากรคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะก็บนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะคือจสร้อยเนี่ยรับแจ้งว่ามีเป็นกระบะจอดเสียอยู่2จุดตรงช่วงโรงเรียนสวนกุหลาบกับตรงก่อนลงช้าง3เสียไม่ทราบว่ามันเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าอะคะ
1: คนละจุดครับของกระบะที่หน้าสวนกุหลาบอยู่แถวกม5ของสาย37ครับที่มาจากบางขุนเทียนครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรถกระบะครับรับแจ้งว่ายางหลังซ้ายแตกครับแล้วก็กู้ภัยกำลังไปที่เกิดเหตุครับตอนนี
0: ้ค่ะแล้วก็ทำให้จุดนี้ก็จะชะลอตัวนะครับเพราะว่าเสียไปช่องหนึ่ง
1: ใช่ครับเสียอยู่ช่องฉุกเฉินครับแต่ว่าอยู่ช่องฉุกเฉินของตรงจุดนี้ครับช่องซ้ายสุด
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ถ้าแต่สะสมประมาณ2กิโลเมตรครับจุดนี
0: ้ค่ะ
1: รถมากครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ชะลอยทั้งช่วงบริเวณผ่านขึ้นสะพานกัญจนาครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางร่มปู่เจ้าครับ
0: ค่ะ
1: ผ่านพ้นร่มปู่เจ้ามุ่งหน้าออกทางด้านบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านจากบางแก้วมุ่งหน้าเข้า สะพานกัญจนาชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงมาเมืองครับตอนนี้กันถึงบริเวณทางขึ้นสะพานกัญจนาครับรถมากก็ตัวได้ครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกทางด้านบางขุนเทียน M82แล้วก็พื้นล่างยังขึ้นตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านสายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากในช่วงบริเวณเนินพันจิตครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม4ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นทางออกพระราม4แล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงอันลงรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณลาบลงกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนได้ช้าครับผ่านพ้นทางระดับท่าเรือแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลาดบันไก่ครับผ่านพ้นลาดบันไก่แล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับส่วนทางด้านดาวคอนอนะครับด้านท้ายแถวชะลอจนถึงบริเวณถนนพระราม2ครับรถมากประมาณ2กิโลเมตรครับแล้วก็ผ่านพ้นด่านแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับจนเข้าต่างระดับท่าเรือทางกับการออกพระราม2ก็ยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงเลนทางขึ้นย่านหนครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากขึ้นตัวได้ครับฝั่งกับกันครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีจนออกแจ้งวัฒนะครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือแถวต่างระดับรามคำแหงครับต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากขึ้นได้ช้าครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วเคลื่อนตัวดีจนเข้าต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับกันออกมอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวส่วนทางด้านบางโคทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็ยังใช้กันได้ดีครับมาทางด้านสายฉลองรัฐครับหน้าด่านเสือโชตตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับมุ่งหน้าเข้าสนามเก้าตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับรถมากชะลอตัวจากอุบัติเหตุครับคุณวีนาครับเป็นช่วงกม11700ที่มุ่งหน้าพระรามเก้าครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้กู้ภัยถึงจุดเกิดเหตุครับช่องทางขวาเลยนะครับคุณวีนาครับเฉี่ยวชนกันครับผมตอนนี
0: ้
1: แล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าลงพระรามเก้าออกทางด้านสุขุมวิทอานาลงก็ยังใช้กันได้ดีครับฝั่งกับการออกจตุโชติยังคล่องตัว
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านสายบุรพาวิธีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ด่วนอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัชยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณวินาครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะส่วนคุณพันอยู่ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะคุณพันคะคุณพันอยู่ไม่เอ่ยหลุดนะคะสัญญาณหลุดวันนี้อากาศไม่ดีโทษอากาศไปเรื่อยนะคะสัญญาณเลยมาแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะก็คุณพันได้ฝากข้อมูลไว้ไม่เอ่ยคุณพันบอกว่าใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะอ้อมใหญ่มุ่งหน้ามาทางอ้อมน้อยค่ะในขณะนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟเอาคุณพันมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
0: ค่ะ
2: สายหน้ามีปัญหานะครับมุ่งหน้าแยกอ้อมน้อยครับผม
0: มันมีอะไรเอ่ย
2: ไม่รู้สัญญาณไฟแดงหรือเปล่าครับรถติดยาวเลยนะครับถึงโรงงานไก่เลยแหลมทองเลยนะครับผมอ้างเดี๋ยวขาจากบุรุษมุ่งหน้าไปเกษมครับผม
0: บรมไปเพชรเกษมตรงสาย5นะคะ
2: สาย5นะครับสาย5พุทธมณฑลสาย5ครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ขาออกไม่มีปัญหามีปัญหาฝาท่อพังอีกแล้วครับเพิ่งซ่อมไปพังอีกแล้ว
0: มันยังไงมันแตกเหรอคะคุณพันมันเป็นฝาปูนหรือว่าฝาตะแกรง
2: ฝาปูนตะแกรงฝาปูนแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลางครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เขาซ่อมแล้วก็เอาเป็นเหล็กหนามาปิดไว้อยู่ครับผมเ
0: ล
2: นซ้ายหนักแจ้งเป็นทำไมยิ่งเบาๆหน่อยครับช่วงล่างเดี๋ยวพัง
0: ก็ต้องบรรทุกให้มันพอดีนะอย่าบรรทุกหนักมาก
2: ต้องใช้รถใหญ่บรรทุกครับเราเหยียบฝาปูนแตก
0: เป็นไปได้ครับค่ะ
2: แล้วก็เขาซ่อมแล้วครับคุณมีนาแต่ว่าเขาเอาเป็นเหล็กสี่เหลี่ยมใหญ่ๆมาปิดใช้ทีนรอปูนแห้งครับ
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วเพื่อนทำไมยิ่งวิ่งมาเร็วเดี๋ยวเกิดขึ้นกระแทกช่วงลงช่วงล่างพังครับผมตอนนี้ผมอยู่ถึงสาย4แล้วครับเลี้ยวเข้าสาย4
0: ค่ะ
2: แดดออกแล้วครับผมแดดเริ่มมาแล้วครับผม
0: ค่ะ
2: 30องศาแล้วเมื่อเช้านี้โดนกระหน่ำเลยครับฝน
0: เดี๋ยวเย็นนี้มาอีกค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วง
2: แย่เลยครับตรงร้าน หลานไปส่งหลานที่โรงเรียนวิ่งข้ามฝนกัน
0: ไม่กางร่มหรอไม่ใส่เสื้อกันฝนสักหน่อย
2: ไม่ใส่เสื้อเพราะว่าไปจอดใกล้ๆตรงกลางมาลายพอดีครับ
0: อ๋อเดี๋ยวไม่สบายอ่ะเด็กๆอ่ะ
2: ใช่ๆตอนนี้สอบด้วยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: วันศุกร์มั้งครับคุณวินาวันศุกร์ก็ปิดเทอมเนี่ย
0: ค่ะไปกี่วันคะอาทิตย์นึง
2: น่าจะ20วันได้หรือเปล่าคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: ก็ดีนะปิดช่วงหน้าฝนเลยนะเนี่ยดีจัง
2: ครับปิดภาคอะไรภาคเล็กไม่ใช่ภาคใหญ่
0: ค่ะใช่ๆ
2: โรงเรียนรัฐบาลครับไม่ใช่เอกชนนะ
0: ค่ะ
2: ครับผมเรียนโรงเรียนวัด
0: เซนโรงเรียนเซน
2: ครับใช่โรงเรียนวัดดังๆนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ค่ะวัดบ้านวัดดัง
0: ๆค่ะ
2: ที่มีเรื่องไปตอนนู้นนะครับ
0: มันมีหลายวัดเนี่ย
2: ก่อนเพื่อนไหมที่วัดดังๆก่อนเพื่อนเลย
0: วัดศรีกาทั้งหลายนะ
2: ใช่ครับใช่ๆวัดดังๆเลยครับตอนนี้เขาจะมีงานด้วยเลยครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่รู้มีงานอะไรกลางเต็นท์เต็มเลยครับตอนนี้
0: ค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: ครับ
2: งานเยอะที่วัดไร่ขิงงานเยอะ
0: ค่ะงานมาปัจจัยก็มา
2: ใช่ครับใช
0: ่ค่ะ
2: วัดครึ่งหนึ่ง
0: เว้ย
2: เหมือนกับต้นกระถิ่นนะครับเขาบอกวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้อยู่สายสี่แล้วครับผมการจราจรได้การได้ดีครับทั้งไปทั้งกลับครับผม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณพาน
2: ให้ดีครับผมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: เดี๋ยวลมนี่แหละเดี๋ยวจะไปดูว่าอุบัติเหตุยกไปยัง
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พูดถึงจากข่าวนะในวัดหลายๆวัดที่เป็นวัดใหญ่ๆนะแล้วก็มีคนไปแบบเยอะๆนะคะแล้วก็ไปทำบุญแบบนู่นนี่นะคะเงินเนี่ยโหเป็นร้อยล้านนะอันนี้คือแรงศรัทธานะแต่ว่าพระที่ไม่ดีก็ทำให้แรงศรัทธาของญาติโยมเนี่ยเซ็งเลยนะคะเจอข่าวแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่ดูแลอย่างทางสำนักงานพระพุทธศาสนานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการบริจาคว่าคืออยากให้เป็นการบริจาคผ่านโดยตรงเลยนะคะก็ทำเป็นจะผ่านทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันนะคะคือพระไม่ต้องมาจับเงินนะคะจะได้เป็นการโปร่งใสนะคะส่วนเรื่องของศรัทธาญาติโยมเนี่ยว่าญาติโยมก็ยังมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่นะคะส่วนวัดพวกสมีที่ไม่ดีก็จัดไปนะคะให้ไปจัดการตามกระบวนการนะคะตามหลักฐานที่มีที่เราเห็นในคลิปต่างๆกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลังสิบโมงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลายประเด็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
3: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวร

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
1: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะเดียวกันต้องจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ซึ่งจะมีการขยายโครงการออกไปโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงรายละเอียดด้วยตนเองช่วงเวลา 12:30 นาทีนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มในปีงบประมาณ2570ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นจุดที่จับตามองชื่อนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตถูกจับตาว่าจะโยกย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทนนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ขณะที่สลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่มีชื่ออยู่ในกระแสการพิจารณาหากมีการโยกย้ายนายพรชัยออกการพิจารณาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในกรมสรรพสามิตและกรมธนารักษ์โดยมีชื่อธีรรักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังถูกพูดถึงสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนี้โผยังต้องรอการสรุปซึ่งก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้การประชุมครม.ยังพิจารณาการพิจารณากู้เงินธนาคารโลกพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมกัญชาคนพิการรวมไปถึงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล3สัญญาณที่อาจเป็นอาการเตือนเข้าสู่วัยทองติดตามจากรายงานคุณชนะการเหลี่ยมทองค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: กรมอนามัยมีคำแนะนำสตรีวัยทองคือสตรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีในช่วงวัยใกล้หมดและหลังหมดประจำเดือนซึ่งในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้วถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสังเกตได้จาก3สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการวัยทองคือ1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวหน้าอกอาการแปรปรวนหงุดหงิดเหงื่อออกมากโดยเฉพาะกลางคืน2ช่องคลอดแห้งผิวแห้งปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอนไม่หลับความต้องการและความรู้สึกทางเพศลดลง3โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสังเกตตนเองสักนิดเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อย วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:10 นนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเพลงบรรเลงแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่าเข้าบรรยากาศในตอนนี้เลยนะคะที่น้ำในแม่น้ำก็จะเยอะมากขึ้นนะคะจากน้ำก้อนทางภาคเหนือนะที่ลงมาตอนนี้อยู่ตรงสถานี C2 ค่ะกำลังเดินทางมานะคะแล้วก็จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยานะในช่วงบ่ายค่ะนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการระบายน้ำก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจาก 1,300 เป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะทำให้น้ำจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนนั้นก็จะมีน้ำนั้นเพิ่มมากขึ้นคือจะเป็นการค่อยๆแบบทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับถอนน้ำลงมาเรื่อยๆค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะรับแจ้งมีอุบัติเหตุค่ะที่เคหะร่มเกล้าถนนเคหะร่มเกล้าค่ะในซอย78ค่ะเป็นแท็กซี่กับรถตู้ชนกันนะคะก็จุดนี้การจราจรชะลอตัวนะคะถ้าเลยไปแล้วไปได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่เรายังคงได้ยินข่าวนะคะที่มีเป็นบางทีเป็นข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุแล้วนะคะหลายปีแล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามข่าวแต่ว่าบางทีมิจฉาชีพมันก็จะมาในข้อมูลต่างๆที่จะหลอกให้เราเชื่อนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็โอนเงินไปนะคะเสียเงินเนี่ยบางทีเป็นล้านเลยนะคะเป็นเงินก้อนนะคะเป็นเงินบำนาญที่แบบสะสมมานะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ค่ะนะคะทางด้านของทางกสทช.นะคะทางนายไตรรัตน์ ริยสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็บอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะมิจฉาชีพก็ยังคงใช้เป็นมุกคือส่ง SMS ค่ะเป็นช่องทางที่ใช้หลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นธนาคารก็มีเป็นบริษัทพวกขนส่งบริษัทที่ส่งของนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยนะคะก็เอามุกนี้มาแล้วก็มาหลอกนะส่ง SMS มาหลอกมีลิงก์แนบมาให้นะคะแล้วก็ลิงก์นั้นเนี่ยนะคะโดยเป็นลิงก์ที่มิจฉาชีพเนี่ยคือจะทำหน้าตาให้คล้ายๆกับเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการนะคะโดยแนบลิงก์มาปุ๊บนะคะแล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินเลขที่บัญชีนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินค่ะนะดังนั้นกสทช.ก็เลยฝากเตือนมานะคะว่าขอให้พวกเราเนี่ยระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS นะคะโดยดูว่าถ้าหากว่ามี SMS เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะดูว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่หลอกลวงหรือเปล่านะคะมีหลักง่ายๆนะคะอันแรกเนี่ยคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งนะคะว่าถ้าหากว่าสะกดผิดนะคะบางทีผิดไปตัวหนึ่งหรือว่าสลับที่กันอย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวอักษรแปลกๆหรือว่ามีเนื้อหามีลิงก์แนบที่ไม่สอดคล้องกับชื่อที่ส่งมานะคะหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มาด้วยค่ะนะคะเป็นเบอร์มือถือแบบนี้เป็นชื่อผู้ส่งนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ดูว่าถ้าแบบเข้าข่ายลักษณะแบบนี้ถือว่าหลอกลวงแน่ๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ SMS มีคำสะกดผิดมีใช้ภาษาที่ผิดปกติคือเรียบเรียงแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่สละสลวยว่างั้นเถอะนะคะเนื้อหาก็จะสร้างความตกใจให้เราแล้วก็แบบให้เรากลัวเร่งให้เรารีบดำเนินการทันทีนะคะอย่างเช่นบอกว่าบัญชีของคุณถูกระงับต้องยืนยันตัวตนนะคะอันนี้แบบนึงหรือว่าบางทีส่งมาว่ามีพัสดุของคุณตกค้างอยู่นี่ขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านนะคะหรือว่าอะไรที่แบบกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้ว่าอุ้ยเราเป็นผู้โชคดีนะอย่างส่งมาว่าคุณได้รับรางวัลนะคะแล้วก็ให้กดลิงก์ที่แนบมานี้เพื่อรับสิทธิ์นะคะต้องกดภายในเท่านี้เท่านี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะรูปแบบที่มิจฉาชีพก็จะนิยมใช้แบบนี้นะคะว่ากระตุ้นให้รู้สึกกลัวนะคะตกใจหรือว่ากระตุ้นความอยากได้ของเราว่าโอ้คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลนี่นะคะขอให้กดลิงก์อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า SMS ที่มามีลักษณะแบบนี้ค่ะขอให้ตรวจสอบก่อนต
รวจสอบกับหน่วยงานโดยตรงเลยนะคะว่าใช่หรือเปล่ามีไหมนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่แนบลิงก์ส่งมากับ SMS นะคะคือจะไม่แนบลิงก์ค่ะนะคะเพราะว่ากสทช.นี้แนะนำแล้วก็เตือนมานะคะนอกจากนี้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงนะคะที่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่แนบลิงก์ส่งมากับ SMS นะคะคือจะไม่แนบลิงก์ค่ะนะคะเพราะว่ากสทช.นี้แนะนำ

นี่นั่นนะคะก็จะขโมยข้อมูลนี้ไปค่ะดังนั้นเนี่ยขอให้สังเกตชื่อเว็บไซต์หรือว่า URL นี้นะคะว่ามักจะมีการสะกดผิดหรือว่ามีการเติมตัวอักษรเกินมานะคะแล้วก็มีลิงก์ที่แนบมาด้วยค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบ URL แบบสั้นๆนะคะนะคะที่หลอกให้เรากดนะคะหรือไม่ก็เป็นลิงก์ที่ให้เราแอดไลน์ปลอมนะคะไม่ใช่ไลน์ที่เป็นทางการของหน่วยงานนั้นๆค่ะนะคะข้อสุดท้ายนะคะที่กสทช.นั้นฝากเตือนนะคะว่าขอให้บุตรหลานลูกหลานเนี่ยช่วยให้คำแนะนำผู้ใหญ่ในครอบครัวผู้ที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวขอให้ระวังในเรื่องของการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS นะคะที่ใช้ข้อความที่จะกระตุ้นให้เรากลัวเราตกใจนะคะเรารู้สึกมีความอยากได้นะคะว่าอย่างการชิงรางวัลชิงโชคเป็นผู้โชคดีอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีก็แนบเป็นข้อความมานะคะส่งข้อความมานะคะว่ารัฐบาลมีมาตรการที่จะช่วยเหลือประชาชนในโครงการนี่ๆ นะคะแล้วก็ให้แนบลิงก์เนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่หน่วยงานราชการจริงๆค่ะทางกสทช.นะคะก็ขอให้ตรวจสอบ SMS นั้นก่อนที่จะเปิดลิงก์ที่แนบมานะคะแล้วก็ถามว่าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยก็ไม่ควรกดลิงก์ค่ะคือดูเฉยๆแล้วก็ผ่านไปนะคะเนี่ยมากดลบไปเลยก็ได้นะนะคะจะได้สบายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราก็ไม่ควรที่จะใส่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะข้อมูลเลขรหัส13หลักบัตรประชาชนนะคะพวกเลขที่บัญชีต่างๆพวกรหัสผ่านพวกพาสเวิร์ดหรือว่ารหัส OTP นะคะอันนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ขอให้สอบถามกับหน่วยงานเจ้าของโดยตรงนะคะว่าใช่หรือเปล่านะคะจะได้เป็นการมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่มิชชันชีพส่งมานั้นไม่ใช่จากหน่วยงานจริงๆนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิชชันชีพนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนนะคะที่กสทช.นั้นได้ย้ำเตือนกันมาในเรื่องนี้นะคะลูกหลานอันนี้สำคัญมากว่าลูกหลานก็ต้องช่วยดูแลช่วยให้ข้อมูลนะคะกับผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะหรือว่าผู้ที่มีอายุนะคะที่อาจจะไม่เท่าทันนะคะกับมิจฉาชีพที่แบบขยันใช้มุกต่างๆมาหลอกลวงกันนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะในตอนนี้ค่ะก็มาที่เรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็แจ้งของหายนะคะคุณกลยุทธ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมาริออตสุขุมวิท57ค่ะแจ้งแทนลูกค้าซึ่งเป็นต่างชาตินะคะว่าลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางสีดำนะคะข้างในจะมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่ MG สีเขียวเหลือง1มม.คระคัง4230กทม.ค่ะนั่งจากโรงแรมมาริออตสุขุมวิท57มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ตอน 8:50 นะคะแท็กซี่เขียวเหลืองเป็นแท็กซี่ MG เขียวเหลือง1มม.คควาย4230กทม.นะคะคันนี้น่าจะเป็น EV นะคะที่รับผู้โดยสารจากโรงแรมมาริออตสุขุมวิท57ไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ตอนประมาณ 8:50 นาทีนะคะที่ผ่านมาก็ฝากด้วยนะคะชาวต่างชาตินั้นลืมกระเป๋าเอาไว้ที่ท้ายรถแท็กซี่คันนี้นะคะถ้าจำได้หรือว่าเก็บไว้ให้ยังไงก็แจ้งประสานมาได้นะคะที่จส100ค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจส100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในเส้นทางนะคะที่ท่านที่จะเดินทางไปในพื้นที่ของทางจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเส้นทางหมายเลข304ค่ะนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่157บวก011ถึง035นะคะที่มีน้ำท่วมอยู่ประมาณ 20-30 เซนนะคะท่วมทั้งสองฝั่งเลยนะคะจุดนั้นก็คือตรงหน้าเทศบาลหนองกี่ค่ะนะคะที่เป็นผลมาจากฝนตกเมื่อวันซืนนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยยังระบายลงลำรางไม่ทันนะคะตอนนี้ก็เลยยังคงท่วมขังกันอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วก็ทุกช่องทางสูงประมาณ 20-30 เซนนะคะแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงค่ะที่คอยอำนวยการจราจรให้นะคะ
ก็แจ้งเป็นข้อมูลล่วงหน้าเอาไว้นะคะเผื่อว่าท่านที่กำลังจะผ่าน

ะจะได้เตรียมรถได้ทันนะคะแล้วก็เตรียมรับกับช่วงที่ค่อยๆ คลานกันไปนะคะตรงจุดที่มีน้ำท่วมขังกันอยู่ในณตอนนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่เป็นการทำงานกันนะคะของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในนะคะซึ่งก็แจ้งว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยนะคะ3ช่องจราจรค่ะช่วงซอยสุขสวัสดิ์43ถึงซอย45ระยะทางยาวประมาณ300เมตรนะคะเป็นการทำงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีครุในค่ะซึ่งเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมกำหนดแล้วเสร็จ30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนค่ะ4ทุ่มถึงตี4โดยสลับทำงานกันเป็นวันคู่วันขี้นะคะแล้วก็จะมีการจัดการจราจรเป็น2รูปแบบถ้าหากว่าเป็นวันขี้จะปิด3ช่องจราจรนะคะในฝั่งขาเข้ามีผลทำให้ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ให้ในฝั่งขาเข้าเนี่ยเบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นวันคู่นะคะวันคู่ปิดเบี่ยงจราจร3ช่องของฝั่งขาออกค่ะก็ทำให้ในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกเนี่ยให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรค่ะส่วนท่านที่มีที่พักอาศัยตามแนวที่ทำงานอยู่นี้นะคะก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้ค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะในเวลาที่มีการทำงานค่ะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522 ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta-purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะส่วน LINE นะคะที่ @mrt_purplelightsouth นะคะ LINE ก็ที่ @mrt_purplelightsouth ค่ะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะที่แจ้งการทำงานแล้วก็มีการปิดเบี่ยงจราจรช่วงของสุขสวัสดิ์นะคะ43ถึง45ค่ะในตอนนี้นะคะที่สภาพอากาศเนี่ยโหแดดอย่างแรงค่ะนะคะเหมือนกับเมื่อวานเป๊ะเลยนะคะว่าตอนเช้านี่แบบครึ้มมากนะคะแล้วก็ฝนเนี่ยกลุ่มฝนที่เหมือนจะพัดเข้ามานะคะแล้วก็พอสายก็จะค่อยๆสลายไปนะคะแล้วพอช่วงเย็นๆมาแล้วเลิกงานก็มากันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มฝนในช่วงของวันนี้คือในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยไล่ลงมานะจากทางภาคเหนือตอนล่างนะคะมาทางภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ลงมาที่ทางภาคกลางด้วยนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ไม่พ้นนะคะไม่รอดเหมือนกันค่ะนะคะที่ได้รับอิทธิพลในตรงนี้นะคะรวมทั้งมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงปกคลุมภาคใต้ทางอ่าวไทยทางทะเลอันดามันด้วยนะคะอันนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้กลายเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเอาไว้นะคะว่า23ถึง27กันยายนนี้นะคะที่อิทธิพลของฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งนะคะที่มีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมทั้งปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็มาที่ข้อมูลนะคะข้อมูลในทั้งการจราจรทั้งการเดินทางนะคะแล้วก็
วันนี้นะคะช่วงเวลา 11:30 นาทีค่ะนะคะก็จะมีเป็นภารกิจต่อชีวิตนะคะที่รถพยาบาลฉุกเฉินภารกิจในการเคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจนะคะจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะมาที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะช่วงเวลา 11:30 นาทีนะคะที่ภารกิจนี้นะคะในการเคลื่อนย้ายหัวใจนะคะเพื่อมาที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะดังนั้นก็ท่านที่อยู่ในเส้นทางนะคะก็ขอให้เปิดทางเพื่อให้รถพยาบาลนั้นผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะโดยให้แบบวิ่งกันยาวๆนะคะโดยไม่ไปตัดขบวนนะคะไม่แบบไปตัดหน้านะคะเพื่อให้ภารกิจนี้ไปเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายปลายทางนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะใช้เส้นทางถ้าเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีนะคะเข้ามากรุงเทพค่ะโดยใช้ทางพิเศษแล้วก็เป็นถนนสายหลักด้วยนะคะส่วนรายละเอียดว่าเป็นถนนเป็นเส้นทางตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวคงจะมีมาเพิ่มเติมนะคะว่าทางพิเศษเนี่ยจะเป็นช่วงไหนนะคะแล้วก็เข้ามาเพื่อมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะจะออกเดินทางจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเนี่ยช่วงเวลา 11:30 นาทีนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลไว้ก่อนสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะที่กำลังจะส่งต่อกันนะคะเมื่อช่วงสักครู่นี้นะคะก็รับแจ้งนะคะใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้าค่ะที่มุ่งหน้ามาที่แยกราชพัฒนาหรือว่าแยกมิสทีนในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะที่ตรงรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของมุ่งหน้ามาที่แยกมิสทีนราชพัฒนาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะยังไม่มีสาเหตุเลยว่าเป็นการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะหรือว่ามีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะคะเผื่อว่าท่านใดอยู่ข้างหน้านะคะหรือว่าท่านใดใช้ฝั่งตรงข้ามค่ะนะคะฝากดูด้วยนะคะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ไหมนะคะหรือว่ามีเหตุรถเสียหรืออุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงก่อน10โมงนะคะมีแจ้งจากทางดับเพลิงกู้ภัยภูเขาทองค่ะนะคะว่ามีเหตุประชาชนเนี่ยได้กลิ่นแก๊สรั่วตรงแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมค่ะช่วงก่อน10โมงนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยภูเขาทองนั้นก็ได้ไปตรวจสอบเพื่อควบคุมเหตุการณ์นะคะจนล่าสุดณขณะนี้นะคะก็ทราบว่าเหตุที่ชาวบ้านได้รับว่าแจ้งว่ามีกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนค่ะใต้พื้นผิวถนนนะคะตรงแยกประชาเกษมค่ะนะคะก็คือเป็นกลิ่นแก๊สเนี่ยออกมาจากพื้นผิวถนนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะคือเติมเนี่ยรับแจ้งว่าเป็นกลิ่นจากท่อระบายน้ำแต่พอเจ้าหน้าที่ไปในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่กลายเป็นกลิ่นออกมาจากพื้นผิวถนนซึ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตของพื้นที่ค่ะเพื่อเข้าร่วมกันตรวจสอบว่ามันมีอะไรนะคะเพราะว่าพื้นถนนมันก็เป็นพื้นยางมะตอยนะคะแล้วก็ในจุดที่คนได้กลิ่นเนี่ยเหมือนกับมีความเปียกอ่ะมันเป็นวงๆอยู่นะคะเป็นรอยยาวตามแนวขวางของถนนนะคะณขณะนี้กำลังรอสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามันเป็นแก๊สอะไรนะคะทำไมกลิ่นแบบโชยมาถือว่าแรงนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นได้รับกลิ่นได้กลิ่นตรงนี้ค่ะนะคะซึ่งตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงของแยกประชาเกษมนะคะ
ตรงแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมค่ะซึ่งบนถนนเนี่ยในช่องทางกลางนะคะซึ่งในขณะเชื่อมที่วางกลวยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อกันไม่ให้รถนั้นผ่านไปค่ะมันเป็นรอยเปียกนะคะที่อยู่บนในช่องทางกลางในช่องทางขวาของแยกประชาเกษมนะคะซึ่งสองข้างทางก็จะเป็นตึกเป็นอาคารเป็นตึกแถวเป็นอาคารพาณิชย์นะคะนะคะอันนั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงานเขตที่มีอุปกรณ์อะไรมากกว่านี้เนี่ยกำลังเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะกลิ่นนั้นแรงทีเดียวค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยอุดจมูกเลยนะคะอันนั้นถือว่ากลิ่นนั้นแรงมากนะคะที่ออกมาจากบริเวณใต้ถนนตรงแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมค่ะนะคะอันนี้เป็นอีกเหตุหนึ่งนะคะที่ได้รับแจ้งเข้ามาแล้วก็รอเจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบกันอยู่นะคะส่วนกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะในเอสของเจสลาเรดิโอเนี่ยรับแจ้งว่าถนนรามคำแหงนะคะถนนรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงแยกมิสทีนมุ่งหน้าแยกมิสทีนที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะอันนี้ก็เป็นผลมาจากมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกมิสทีนนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการเบี่ยงช่องทางการจราจรอ๋อนะคะเลยทำให้ช่องทางจากเท่าไหร่คะ1 2 3 4 4ช่องนะคะจะถูกเบี่ยงเหลือแค่ผ่านได้2ช่องนะคะตรงจุดที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชพัฒนาหรือว่าแยกมิสทีนค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นชะลอตัวแล้วนะคะนี่ขนาดเป็นนอกชั่วโมงเร่งด่วนนะคะรถนั้นเริ่มชะลอตัวแล้วอาจจะเนื่องจากว่าเป็นเพิ่งเริ่มลงมือนะคะคนก็ยังทราบข้อมูลกันไม่หมดนะคะก็เลยส่งผลทำให้ในขณะนี้การจราจรรามคำแหงในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าแยกมิสทีนหรือว่าแยกรัฐพัฒนาในขณะนี้การจราจรชะลอตัวนะคะรถสามารถผ่านได้2ช่องทางซ้ายนะคะส่วนอีก2ช่องที่เหลือเนี่ยก็จะถูกกันเอาไว้เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแยกค่ะส่วนอีกเหตุหนึ่งนะคะเมื่อก่อน10โมงนะคะเป็นเหตุรับแจ้งจากทางสายด่วน199นะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้เป็นเพลิงไหม้รถบัสนะคะซึ่งอยู่ในซอยรามอินทรา14ถนนรามอินทราค่ะทางดับเพลิงทางกู้ภัยบางเขตนั้นก็ไประงับเหตุนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเป็นรถบัสที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะนะคะณขณะนี้เนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้เรียบร้อยนะคะส่วนความเสียหายนั้นในรถคันนี้ไม่มีผู้โดยสารในรถนะคะก็เลยไม่มีคนเจ็บค่ะเพลิงนั้นลุกไหม้บริเวณด้านท้ายของรถที่เป็นเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ทางดับเพลิงทางกู้ภัยบางเขนเนี่ยสามารถควบคุมได้ช่วงก่อน10โมงนะคะแล้วก็ณขณะนี้นะคะควบคุมได้แล้วค่ะความเสียหายก็อยู่ที่ด้านท้ายของรถที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะนะคะแล้วอยู่ในระหว่างการที่ตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะคะเป็นรถบัสสีขาวนะคะที่เสียหายเฉพาะด้านหลังนะคะในจุดนี้อยู่ตรงซอยรามอินทรา14ค่ะก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรอะไรนะคะเพราะว่าจุดที่รถเกิดเพลิงไหม้ด้านท้ายของรถเนี่ยนะครับเหมือนกับมันที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นพื้นที่รถบัสเนี่ยจอดอยู่หลายคันด้วยนะคะมีคันเนี้ยที่เกิดเหตุค่ะนะคะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนนั้นปลอดภัยดีเพราะว่าเหมือนกับเป็นรถเปล่าที่ส่งผู้โดยสารอะไรเสร็จแล้วก็มาจอดรอกันนะคะในซอยรามอินทรา14นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วงก่อน10โมงที่ผ่านมานะคะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะมีแจ้งการจราจรนะคะในช่วงเวลาล่าสุดนี้เลยนะคะคุณทองค่ะใช้เส้นทางของถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่ศรีนุชในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าก่อนที่จะตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์พัฒนาการนะคะก่อนเชิงทางขึ้นนิดนึงค่ะเป็นรถกระบะที่จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะ
ของก่อนขึ้นอุโมงค์พัฒนาการเล็กน้อยนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนะคะช่วงของสีนักเรียนในฝั่งขาออกจากพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่แยกสีนุชก็เลยเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้นะคะในจุดของศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: คนกรุงเทพเตรียมช็อป
4: มาแล้วครับโอท็อปของดิจิทัลนะยกขบวนมาฮื้อเจ้ากรุงเทพได้ช็อปกันถึงตีทั้งอาหารของใจของแต่งบ้านผ้าทอและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
3: พบกันในงานช็อปว่วนใจโอท็อปของดีทิลนามหากรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ
4: วันที่23ถึง27กันยายนนี้มาป้ากันตีลานโปรโมชั่นจั่น1 JJ มอจตุจักรกรุงเทพเน้อครับ
3: งานช็อปว่วนใจโอท็อปของดีที่ล้านนาจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

ค่ะในช่วงนี้นะคะก็กลับมาที่จสรกันต่อนะคะท่ามกลางอากาศที่สดใสนะคะถือว่าแดดเปรี้ยงเลยค่ะนะคะปลุกพลังของเรานะคะให้มีความสดชื่นค่ะนะคะเพราะว่าถ้ามีแดดนะคะเรารู้สึกว่าเออมันกระปี้กระเป๋านะถ้าเป็นแบบท้องฟ้าดูแบบอื่นๆแบบเนี้ยค่ะเราก็จะแบบค่อยๆหมดแรงตามไปนะคะเหมือนแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วแค่ขีดเดียวยังค่ะอันนี้ยังไม่ผ่านครึ่งวันนะคะยังเหลือขีดเดียวไม่ได้ค่ะนะคะแบตเตอรี่ต้องเต็มค่ะนะคะต้องเต็มค่ะแต่ว่านะคะในการทำงานในการใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันของเราค่ะสำหรับคนที่เป็นมนุษย์ทำงานนะคะ8ชั่วโมงที่อยู่ในออฟฟิศนะคะอีกอย่างละ2ชั่วโมงนะให้ไป2ชั่วโมงในการเดินทางมานะคะในการเดินทางกลับค่ะก็รวมเป็นสัก10ชั่วโมงได้นะคะที่เราอาจจะขยับไปได้อะไรค่อนข้างลำบากค่ะแต่เราไม่สามารถทำให้ร่างกายเราเป็นแบบนั้นได้ค่ะเพราะว่าเราถ้าเราแบบเหนื่อยๆนิ่งๆแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เราเกิดความเสี่ยงค่ะนะคะเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลุ่มของ NCD นะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะที่เตรียมที่จะรุมเรานะคะถ้าหากว่าเราเหนื่อยนิ่งแบบนี้ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะคะวันอาทิตย์หนึ่ง5วันทำงานนะคะเรามีพฤติกรรมที่แบบเหนื่อยนิ่งวันหนึ่งเนี่ยปาเข้าไปกี่ชั่วโมงคะทั้งนั่งทำงานทั้งประชุมค่ะทั้งนั่งขับรถหรือว่าไม่ได้ขับรถแต่ว่านั่งมาในรถนะคะรถติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะก็ว่ากันไปนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเรามีความสุขนะคะเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าเราจะไปท่องในบ้านต่างๆบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าคุณจะช็อปในบ้านไหนก็ตามนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขแล้วว่าเออเนี่ยเราจะซื้อนอนซื้อนี่ซื้อนั่งแต่ว่าการที่เราไม่ได้ขยับอะไรเลยค่ะขยับแต่มือเท่านั้นนะคะแต่ว่าตัวขาหรือว่าอะไรเนี่ยยังคงนั่งติดเก้าอี้อยู่นะคะแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราอยู่ในท่าแบบนี้นานๆเนี่ยกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างพวกขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ขยับเลยแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะคะทีนี้มันจะเป็นอะไรตามมาร่างกายของเราก็จะเริ่มแย่ค่ะเพราะว่าเราสะสมความเสี่ยงที่ทำให้ทั้งระดับน้ำตาลนะคะน้ำตาลในเลือดนะคะไขมันความดันมันก็จะเพิ่มขึ้นสะสมขึ้นทุกวันนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรารู้สาเหตุแล้วเราจะปล่อยแบบนี้ให้ร่างกายของเราเนี่ยจับแย่ไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าโลกนี้ยังสวยงามยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะยังมีอะไรที่ให้เราได้ติดตามกันทุกวันค่ะนะคะเป็นความน่าตื่นเต้นความน่าเพลิดเพลินใจเดี๋ยวก็จะสิ้นปีเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวกันนะคะแหมพอสิ้นปีปุ๊บเนี่ยเรามีเป้าหมายนะคะว่าจะไปเที่ยวกันเพราะถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตัวเองปุ๊บสิ้นปีไม่ได้ไปเที่ยวนะคนอื่นเขาไปเที่ยวกันแต่ว่าคุณต้องแบบอยู่บ้านนะคะไม่ได้ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยมาช่วยกันค่ะนะคะมาช่วยกันลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะที่สสส.นั้นนำมาฝากไว้ค่ะสูตรง่ายมากสูตรง่ายจริงๆนะคะง่ายจริงๆไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์นะคะไม่ต้องไปซื้อชุดให้อะไรเยอะแยะมากมายนะคะวิธีง่ายๆค่ะนะคะที่สสส.นั้นย้ำกันนะคะบอกกันทุกวันนะคะว่าจำง่ายๆค่ะยืนย่อยกยืดยืดยกย่อยืนอันนี้พูดถอยหลังนะคะยืนย่อยกยืดค่ะนะคะแค่4วิธีนี้นะคะยืนเราก็ทำได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นก็แค่ลุกจากเก้าอี้แล้วก็ยืนค่ะนะคะยืนเลยค่ะให้ตัวเราเนี่ยได้ขยับนะคะพอยืนเสร็จปุ๊บย่อตามย่อลงนะคะย่อตัวลงนะคะแล้วก็ยืนขึ้นนะคะย่อนะคะสลับกันค่ะนะคะย่อตัวสลับซ้ายสลับขวานะคะยกขาค่ะสองข้างก็สลับกันนะคะก้าวแต่สลับกันแค่นี้ค่ะยืนย่อยกหลังจากนั้นยืดค่ะเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราเริ่มขยับแล้วใช่ไหมคะเราก็จะยืดได้ค่ะนะคะยืดร่างกายนะคะยืดเอาให้สุดเลยนะคะอย่างยกแขนมาแล้วก็ยืดนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้ขยับนะคะแล้วก็ยืดเนี่ยด้วยวิธีด้วยท่าที่ไม่ต้องฝืนมากนะคะ
ไม่ต้องแบบเป็นท่าที่แบบสุดเหวี่ยงแบบยืดซะเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะฝืนเกินไปกล้ามเนื้อปวดอีกนะคะเอาแบบว่าค่อยๆทำวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ก็ยืดให้สุดแรงนะคะโดยหลักคือว่าให้เราปลอดภัยนะคะให้ร่างกายเนี่ยได้ยืดนะคะให้กล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งขาทั้งสะโพกทั้งต้นขาเนี่ยได้ออกแรงแบบนี้ทุกวันลุกขยับทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆ30นาทีค่ะครั้งละ3นาทีนะคะจำง่ายมากทุกๆ30นาทีอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ3นาทีค่ะนะคะที่แบบมายืดมายกมาย่อมายืนค่ะนะคะไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใส่ชุดนะคะไม่ต้องใส่ชุดเอาชุดทำงานเนี่ยแหละนะคะก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเรานะคะเปลี่ยนไปจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเนี่ยได้ขยับกันนะคะร่างกายของเราก็จะได้ปลอดจากทั้งโรคเบาหวานทั้งความดันโลหิตสูงทั้งโรคหัวใจนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มของโรค NCD นะคะซึ่งเป็นความปรารถนาดีจากทางสสส.ที่นำมาฝากกันนะคะยืนย่อยกยืดยืดยกย่อยืดนะคะจะพูดกลับไปกลับมาไม่เป็นไรนะคะขอให้ครบทั้ง4ย่อค่ะนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราจะได้ไม่เหนื่อยนิ่งนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะตอนนี้แดดก็แรงทีเดียวเลยนะคะแต่ทีนี้สภาพการจราจรนะคะที่คุณน้อยแจ้งเข้ามาค่ะว่าบนสะพานข้ามแยกนรนอนนะคะเป็นฝั่งสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่พระราม3ค่ะตรงช่วงของเหนือถนนสุนทรโกษานะคะบนสะพานข้ามแยกนะคะมีผู้ชายค่ะแล้วก็นุ่งเป็นผ้าถุงนุ่งเป็นผ้าถุงเหมือนกับเป็นสโลงแบบนั้นนะคะใส่เสื้อคอกลมสีดำสะพายกระเป๋าเป้ไว้ข้างหน้าเดินไปด้านเดียวกับรถในถนนฝั่งขาออกในช่องทางด้านซ้ายเอ๊ะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าคะนะคะที่คุณน้อยเห็นนะคะเป็นสะพานข้าม5แยกนรนองนะคะที่ฝั่งมาจากทางอโศกสุขุมวิทจะไปพระราม3นะคะทีนี้บนเหนือถนนสุนทรโกษาเหนือ5แยกอะค่ะนะคะที่พบเห็นเป็นชายคนนี้ใส่เสื้อคอกลมสีดำมีกระเป๋าเป้สีดำสะพายไว้เดินไปในช่องทางซ้ายค่ะฝั่งเดียวกับรถนะคะก็ดูแลอันตรายนะคะแต่ว่าดูไม่ใช่คนเร่ร่อนคือดิฉันกำลังนึกถึงคนที่เราตามหากันนะคะที่เมื่อวานเนี้ยที่ได้ตามหากันซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ชื่อมิสเตอร์ฟิลิปเป้ชาวบราซิลอายุ28ปีนะคะที่มีอาการของโรคแพนิคค่ะนะคะแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่วันที่17กันยายนนะคะแล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการแพนิคจากโรคไตนะคะจากอาการแพนิคค่ะหลังจากนั้นออกจากโรงพยาบาลเพื่อนก็ไปรับแล้วก็จะไปเช็คอินที่โรงพยาบาลที่โรงแรมตรงสีลมนะคะทีนี้ยังไม่ทันเช็คอินค่ะก็นั่งรถเมล์แล้วก็ลงมาแล้วก็นั่งรถอะไรไปต่อไม่รู้ค่ะนะคะจนไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะโดยเราได้ติดตามเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนของทางคุณสารินผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าพบชาวต่างชาติคนนี้นะคะมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจสรก็ประสานไปทางสนามบินนะคะซึ่งทางสนามบินทางด้านของตำรวจนะคะทางตม.ก็บอกว่ายังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศค่ะนะคะก็เลยไม่รู้ว่านั่งรถต่อไปไหนยังไงนะคะทีนี้ที่จุดที่คุณน้อยแจ้งเข้ามาว่ามีคนเดินบนสะพานคือลักษณะนี้คล้ายๆกันนะมีกระเป๋าเป้สีดำใส่เสื้อคอกลมสีดำนะคะที่เดินอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยมังกรนาคดี19ตอนนี้ทางดับเพลิงพระกษานะคะก็ไปในที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเหมือนกับเป็นบ้านเป็นชั้นเดียวนะคะแล้วก็ไฟตอนนี้เนี่ยลามเกือบจะทั้งหลังแล้วนะคะลักษณะเป็นบ้านที่ก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นเบื้องต้นที่รับแจ้งข้อมูลเข้ามาจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในซอย
มังกรนาคดี19นะคะอยู่ทางดับเพลิงแพร่กษานั้นกำลังไประงับเหตุค่ะนะคะเดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงก็จะเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบกันนะคะส่วนกรณีของกลิ่นแก๊สนะคะที่ชาวบ้านได้กลิ่นตรงถนนประชาเกษมนะคะตรงแยกประชาเกษมตรงกลุ่มเกษมนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยทางสำนักงานเขตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทั้งดับเพลิงก็ได้นำกลวยมาวางล้อมเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้รถผ่านนะคะโดยจุดนี้มันกลิ่นออกมาจากพื้นถนนนะคะก็กำลังตรวจสอบไม่รู้ว่าจะต้องเจาะหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุที่ติดตามกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องของแก๊สเรื่องของน้ำมันนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวเวลาที่ได้กลิ่นอะไรที่ผิดปกติแบบนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วนะคะก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อมาดูแลกันค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่กำลังติดตามกันนะคะสำหรับในกรณีทั้งสองเหตุนะคะที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วก็หลัง 11:00 นค่ะนะคะกลับมาติดตามที่จะสาระกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะพริษเผยปรับพรรคกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุสวนมติเห็นชอบงบปี70ด้านโฆษกพรรคกล้าธรรมย้ำจุดยืนพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสีย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พระฤทธิ์แจงปรับพรรคกล้าธรรมจากวิปฝ่ายค้านหลังหารือกับพรรคประชาชนแล้วกรณีสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยัดซัดฟอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เมื่อคืนนี้ระบุว่า10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมได้มีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของฝ่ายค้านที่ในวาระสำคัญดังกล่าวมีมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง2คือก่อให้เกิดความคำนึงถึงสถานะและเจตนาของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันยิ่งประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้มีการหารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบสำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำด้านที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในฐานะผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชน58คนจึงยังคงทำหน้าที่ประสานกับตัวแทนของพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการที่จะมีพื้นที่ในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเวลาในการอภิปรายทั่วไปโควต้าของการปรึกษาหารือในปัญหาพื้นที่และในวันนี้นายพฤทธิ์จะได้นำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ5พรรคคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจที่2103เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นอีกภารกิจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจ2103หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จัดกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน4จุดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้4รายพร้อมตรวจยึดเป็นของกลางยาเสพติดจำนวน 28,000 เมตรรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์1คันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: เอาละค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะที่เราก็จะมาติดตามกันค่ะสำหรับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนประตูระบายน้ำสีสองรักเสริมความมั่นคงด้านน้ำค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมา

0: ไปแล้วมากน้อยขนาดไหนเราต้องไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางนายสุนทรคำศรีเมืองผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่5สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานกันค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะผอ.สุนทรอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสวัสดีค่ะผอ.
1: สวัสดีครับคุณธนุตาครับ
0: ค่ะผอ.คะด้วยลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำเลยที่มันไหลผ่านพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเลยอะค่ะไปลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประชาชนในด้านใดบ้างอะคะ
1: ครับในส่วนของแม่น้ำเลยเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหลักของชาวจังหวัดเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: มีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับไหลผ่านมาที่อำเภอวังสะพุงมาที่อำเภอเมืองแล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับมีความยาวประมาณ230กิโลเมตรนะมีพื้นที่ลุ่มน้ำอยู่ประมาณ 3,560 ตารางกิโลเมตรนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยประมาณ 1,132 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับเป็นน้ำท่าเฉลี่ยซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยน้ำเลยเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงนะครับสภาพโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยมักจะเกิดปัญหาในเรื่องของแม่น้ำโขงหนุนนะครับน้ำในส่วนของแม่น้ำเลยเนี่ยก็จะไหลออกไม่ทันนะฮะพอไหลออกไม่ทันเสร็จปุ๊บก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยแม่น้ำเลยเนี่ยนะครับต้นน้ำเนี่ยมีความสูงชันนะครับก็คือมาจากอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยนะครับโดยบริเวณตรงกลางนี่จะเป็นอำเภอเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นที่ราบแล้วพอมาถึงตอนล่างก็คือแถวอำเภอเชียงคานเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำเลยก็จะเป็นลักษณะลาดเชิงเขานะครับก็จะไหลลงแม่น้ำโขงอันนี้ตอนกลางก็จะเกิดสภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนะครับพอมาถึงฤดูแล้งเนี่ยก็จะเกิดปัญหาอีกอันนึงก็คือพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยมันไม่มีที่เก็บกักน้ำน้ำก็จะไหลทิ้งลงน้ำโขงโดยปราศประโยชน์สภาพโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั้นกรมชลประทานนะครับได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำไว้ตั้งแต่ปี2520ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้มีพระราชดำริไว้นะครับแล้วกรมชลประทานเองก็ได้มีการพัฒนาโครงการชลประทานต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยมาตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมานะครับก็มีอ่างเก็บน้ำที่พัฒนาในลุ่มน้ำเลยแล้วเนี่ยรวมทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยประมาณ59โครงการที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ85ล้านลูกบาศก์เมตรประเภทฝายทดน้ำประมาณ65โครงการโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอีกประมาณ27โครงการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 57,000 ไร่ซึ่งก็ยังถือว่าอย่างน้อยนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำเก็บกักที่เราเก็บได้ 85% หรือประมาณ 7% เท่านั้นเองนะครับ 7-8% ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้นเองนะครับ
0: แล้วอย่างนี้หลังจากที่กรมชลประทานได้มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำเลยอย่างที่บอก59โครงการมันช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ตอนล่างของลำน้ำโดยเฉพาะตรงเชียงคานได้หรือเปล่าคะผอ.
1: นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยยังไม่มีโครงการพัฒนาพื้นที่ตอนล่างของลำน้ำเลยนะครับของแม่น้ำเลยนะครับก็เลยเกิดโครงการประตูระบายน้ำสีสองลักอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเชียงคานขึ้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริความตอนนึงว่าควรพิจารณาโครงการชลประทานลุ่มน้ำเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรพิจารณาสร้างฝายทดน้ำหรือเขื่อนทดน้ำตามความเหมาะสมในลำน้ำเลยตอนล่างเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกขืนใหญ่สองฝั่งแม่น้ำเลยในเขตอำเภอเชียงคานโดยระบายน้ำจากเขื่อนเก็บกักน้ำลุ่มน้ำเลยตอนบนมาเสริมปริมาณน้ำธรรมชาติที่ฝายหรือเขื่อนทดน้ำตอนล่างกรมชลประทานก็ได้น้อมนำพระราชดำรินี้นะครับมาดำเนินโครงการประตูระบายน้ำสีสองลักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
0: แล้วหลังจากที่เริ่มโครงการขึ้นมาความก้าวหน้าจากการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คะผอ.
1: ครับสำหรับโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักที่เราได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีให้ดำเนินการเนี่ยนะครับมีองค์ประกอบหลักๆอยู่ประมาณ3องค์ประกอบนะครับในส่วนแรกเนี่ยคือประตูระบายน้ำสีสองรักนะฮ
0: ะ
1: เราได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ปี2568ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างหลักสิ่งหนึ่งที่เราได้ดำเนินการก็คือตัวประตูระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอีกอันหนึ่งก็คือประตูระบายน้ำปิดลำน้ำเดิมก็คือปิดลำน้ำเลยเดิมเนี่ยนะครับอัตราการระบาย400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งสองแห่งเนี้ยเราได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็องค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งซึ่งเราได้ดำเนินการก็คือ สถาน

0: ีสูบน้ำ PR ซึ่งเป็นสถานีนำร่องสถานีแรกที่เราเมื่อมีประตูน้ำแล้วเนี่ยเราก็ปิดประตูน้ำเพื่อไม่ให้น้ำในลำน้ำเลยเนี่ยไหลทิ้งลงไปที่แม่น้ำโขงนะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราทดลองในการเก็บน้ำแล้วก็ได้รับปริมาณน้ำเก็บกลับเนี่ยเป็นไปตามแผนอย่างดีด้วยนะครับซึ่งเรามีแผนที่จะเก็บน้ำเนี่ยได้ประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรด้านหน้าของประตูระบายน้ำแล้วเราจะนำน้ำส่งน้ำไปให้กับพื้นที่การเกษตรเนี่ยโดยก่อสร้างสถานีสูบน้ำ PR ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่อันนี้เราก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน้ำเนี่ยภาษาว่าเราก็เรียกน้ำเทอจากตัวประตูขึ้นไปย้อนกลับไปทางอำเภอเมืองเนี่ยนะครับได้ไกลถึงประมาณ 14-15 กิโลเมตรนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับน้ำจากระบบส่งน้ำโดยตรงก็สามารถที่จะนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการสูบน้ำไปใช้เองซึ่งเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ราษฎรได้รับซึ่งในระยะต่อไปที่เรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็คือการก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรฝั่งขวาและฝั่งซ้ายอีกทั้งหมด4สถานีรวมกับ PR เนี่ยเป็น5สถานีนะครับส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรที่มีพื้นที่ชลประทานถึง 18,000 ไร่นะครับครอบคลุม7ตำบลของอำเภอเชียงคานนะฮะแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือคันกั้นน้ำนะครับซึ่งเราจะดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำในจุดที่ต่ำนะครับที่ไม่ใช่ลาดเชิงเขาเนี่ยจุดที่ต่ำที่เมื่อเราเก็บน้ำแล้วเนี่ยน้ำในลำน้ำเลยจะสามารถที่จะไหลเข้าไปท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนอันนี้เราก็จะทำผนังกั้นน้ำไว้ให้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยทั้ง3องค์ประกอบหลักของโครงการประตูระบายน้ำ42หลักปัจจุบันในผลงานภาพรวมอยู่ที่51% นะครับ 51% นะครับซึ่งเราก็คาดว่าแผนงานในส่วนของที่จะแล้วเสร็จทั้งหมดเราคาดการว่าเราจะดำเนินการให้เสร็จในปี2574ครับ
1: แล้วในเรื่องของน้ำตรงนี้เนี่ยสร้างความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ความยั่งยืนด้านการเกษตรกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ขนาดไหนล่ะคะผอ.
0: คือในระยะต่อไปที่เรากำลังวางแผนดำเนินการอยู่เนี่ยนะเรากำลังทำสถานีสูบน้ำPR 1ระยะที่1อยู่ตอนนี้เราทำสถานีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วประมาณ 70% แล้วระยะที่2ที่เรากำลังจะทำเนี่ยก็คือต่อจากสถานีระยะที่1เนี่ยสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 4,000 ไร่รวมกับอันเดิมอีก 1,500 ไร่อันนี้จะเป็นระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ที่เราจะทำจนเสร็จในปี74เนี่ยรวมแล้วทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเราจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรที่เป็นพื้นที่ชลประทานรับน้ำจากระบบส่งน้ำโดยตรงเนี่ยได้ประมาณ 18,000 ไร่
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปริมาณน้ำที่เทอขึ้นไปถึง 14-15 กิโลเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้ประโยชน์ทางอ้อมในเรื่องของการนำน้ำไปใช้เองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นพื้นที่รับประโยชน์ถึง 72,500 ไร่รวมกับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าบอร์เดอรี่ใหญ่ก็คือ 72,500 ไร่แต่ว่าตัดลงมาก็คือพื้นที่ชลประทานที่จะได้รับจากระบบส่งน้ำโดยตรงเนี่ยประมาณ 18,000 ไร่นะครับก็ถือว่าตอนนี้เราสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเลยได้แล้วนะครับ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วไม่ถามเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้หลายคนคงจะเคยเห็นภาพของประตูระบายน้ำสีสองรักแห่งนี้ถือว่าเป็นการออกแบบชลประทานไทยที่นำเอาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาผสมผสานได้อย่างสวยงามลงตัวตรงนี้อยากให้ผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามีแนวคิดมายังไงอะคะ
0: ครับในส่วนของแนวคิดเรื่องการออกแบบนะครับ
1: ค่ะ
0: กรมชลประทานเองซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เราได้วางแผนในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักถือว่าเป็นโครงการแรกๆของประเทศไทยที่ทำทั้งตัวนะครับแต่มันมีบางที่ที่เราออกแบบในเชิงอัตลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์ไปบ้างแล้วแต่ว่าเป็นแค่เพียงบางส่วนแต่ว่าณจุดนี้เราทำทั้งโครงการก็คือนอกจากจะออกแบบทางโครงสร้างทางสตรัคเจอร์ทางวิศวกรรมแล้วเนี่ยเราอยากให้มีสถาปัตยกรรมที่เป็นในลักษณะเชิงอัตลักษณ์นะครับก็เอาสถาปัตย์บวกกับโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมแล้วเอาประเพณีท้องถิ่นที่เป็นประเพณีที่มีที่เดียวในประเทศไทยหรือมีที่เดียวที่จังหวัดเลยหรือพูดง่ายมีที่เดียวในโลกนี้ก็ได้
1: ค่ะ
0: นะครับก็เอามาใส่ที่ตัวเขาเรียกว่าต่อหม้อสะพานต่อหม้อของประตูระบายน้ำทั้งหมด6ทั้ง6ต่อหม้อเนี้ยนะครับก็คือเอาหัวผีตะโขนมาใส่
1: ค่ะ
0: ผีตะโขนก็เป็นสัญลักษณ์นึงของ จังหวัดเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ลำน้ำเดิมเนี่ยเราก็เอาแนวคิดเรื่องของผีขนน้ำมาใส
1: ่
0: นะครับซึ่งผีขนน้ำนี่เป็นการละเล่นของตำบลนาเศร้าอำเภอเชียงคานนะครับทีนี้เมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เติมเข้าไปอีกก็คือเรื่องของเฉดสีนะครับในส่วนของเฉดสีเนี่ยเราก็ได้มีเฉดสีเป็นคู่นะครับในส่วนของคู่สีตรงกลางจะเป็นคู่สีเหลืองซึ่งสีเหลืองเนี่ยหมายถึงสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านมีเป็นผู้ราชดำริโครงการนี้นะครับในขณะเดียวกันก็อีกทางหนึ่งก็คือสืบสานรักษาต่อยอดซึ่งเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่เนี่ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็เป็นสีเหลืองที่เรากำหนดเฉดสีไว
1: ้
0: นะฮะแล้วก็ในส่วนของซ้อมหม้อซ้ายขวานะครับเป็นเฉดสีในส่วนของสีน้ำตาลเราก็ใส่เฉดสีในเรื่องของการอนุรักษ์ไว้เก่าก็คือสีน้ำตาลนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของดินที่เราจะพลิกแผ่นดินผืนนี้ในส่วนของพื้นที่ด้านท้ายให้เป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับส่วนอีกสองต่อหม้อเป็นเฉดสีในส่วนของสีฟ้านั้นนะครับซึ่งเป็นสีประจำของกรมชลประทานนะครับเป็นสีที่แสดงถึงความลงตัวระหว่างของต่อหม้อต่างๆให้กลมกลืนกันนะครับ
1: ทีนี้ประตูระบายน้ำสีสองรักตอนนี้นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาในพื้นที่ตรงนี้แล้วเห็นว่ายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งลุ่มน้ำเลยด้วยใช่ไหมครับผอ.
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้แล้วกันนะครับ
1: ผลพลอยได้ค่ะ
0: เป็นผลพลอยได้เพราะว่าในส่วนของกรมชลประทานเองนะฮะเราก็ดำเนินการพัฒนาเรื่องความมั่นคงด้านน้ำเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำตลอดจนในเรื่องของการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนะสิ่งที่ได้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะแต่เป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ทางชาวจังหวัดเลยแล้วก็ในพื้นที่อีสานหรือว่าทั่วประเทศที่อยากจะมาดูนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของจังหวัดเลยก็เท่ากับว่ามีที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่เราพอจะมาถ่ายลงถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะสามารถแวะเวียนมาได้ก่อนที่จะใช้เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งไปที่สกายวอล์กอำเภอเชียงคานนะครับแล้วพอตกเย็นมาแล้วก็เข้ามาที่เชียงคานนะฮะเข้ามาที่เชียงคานมาที่ถนนคนเดินก็มาพักผ่อนในพื้นที่อำเภอเชียงคานก็จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่เที่ยวอีกที่หนึ่งของชาวจังหวัดเลยครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่มาเล่าเรื่องของโครงการประตูระบายน้ำสีสองรักให้กับทางคุณผู้ฟังของจสร้อยได้รับทราบกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้เลยจากทางเว็บไซต์เจสร้อยค่ะทาง YouTube เจสร้อย Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th และทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
3: ก็ติดตามกันได้นะคะทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนท่านที่ชมย้อนหลังก็ดูในช่องทางค่ะคุณฐานุตราบอกไปแล้วนะคะในช่องทางของทั้งกปร.แล้วก็ช่องทางของ JS ร้อยด้วยนะคะมีความคืบหน้านะคะกรณีที่รายงานไปวันท้าว่าเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยมังกรนักดี19แล้วก็ทางดับเพลิงแพร่กษาเนี่ยไประงับเหตุนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทราบว่าไฟนั้นได้ลุกลามไป2หลังคาเรือแล้วนะคะจุดนั้นอยู่ในซอยมังกรนาคดี19ตอนนี้ไฟได้ลามไป2หลังคาเรือนค่ะนะคะก็ในพื้นที่นะคะดับเพลิงกำลังควบคุมกันอยู่นะคะในช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็เผื่อว่าท่านใดที่อยู่ในซอยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีเสริมกำลังเพิ่มเติมนะคะก็ช่วยกรุณาเปิดทางให้รถดับเพลิงกันด้วยในช่องทางของ YouTube นะคะ JS Law Radio Official ของเรานะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่อัปเดตกันนะคะแจ้งทั้งสภาพอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรกันด้วยนะคะ คุณกู๊ดมิกเนี่ยแจ้งว่าอยู่รังสิตคลอง10นะคะรังสิตนครนายกคลอง10ค่ะก็รถเข้าออกเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ปริมาณน้อยนะคะขอให้เดินทางกันปลอดภัยแล้วก็แจ้งสภาพอากาศว่าที่หนองเสืออุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสส่วนคุณพักเคอินเนี่ยก็แจ้งมานะคะบอกว่าใกล้จะถึงเที่ยงแล้วนะคะส่งกำลังใจให้ดิฉันนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะใกล้เที่ยงแล้วแล้วก็คุณพักอินนี่อยู่รังสิตเหมือนกันนะคะแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยแดดยังจ้าแล้วก็ดูในเรดาร์อากาศสำนักการระบายน้ำในแอปพลิเคชัน JSR ของเรานะคะบอกกลุ่มฝนเนี่ยมีแค่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ใกล้จะสลายตัวแล้วค่ะนะขอบคุณมากแล้วคุณพักอินเนี่ยใช้งานในฟังก์ชันต่างๆนะใน JSR แอปพลิเคชันค่ะนะคะที่จะเห็นเป็นภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำที่ตรวจจับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกลุ่มฝนก็อยู่ทางสุพรรณบุรีนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยท้องฟ้ายังปลอดโปร่งอยู่นะเวลานี้นะคะกรณีที่รับแจ้งนะคะว่ามีเป็นชาวบ้านนะคะที่อยู่ตรงแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมนะคะที่ได้รับแจ้งว่าคือได้กลิ่นแก๊สเนี่ยมันได้กลิ่นออกมานะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าจากท่อระบายน้ำพอไปตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นพื้นถนนนะคะพื้นถนนกรุงเกษมตรงแยกประชาเกษมค่ะในช่องทางขวานะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของทั้งทางสำนักงานเขตนะคะทั้งทางดับเพลิงเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะตอนนี้ก็เริ่มใช้พลั่วนะคะที่ขุดผิวถนนนิดนึงนะคะคือขุดไปนิดเดียวนะคะมันก็มีเป็นลักษณะของเหลวที่ผุดขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นแก๊สด้วยค่ะนะคะมันเนี่ยนะคะจะเห็นมันปุดขึ้นมานะคะถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยคงจะได้กลิ่นนะคะคงจะได้กลิ่นเป็นแก๊สนะคะแล้วก็ณตอนนี้กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากเพราะว่ามีแค่บางท่านเท่านั้นที่ใส่แมสส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ไม่ใส่แสดงว่ากลิ่นยังไม่แรงอย่างนี้ใช่ไหมคะโดยในขณะนี้นะคะทั้งทางสำนักงานเขตทั้งทางโยธานะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ไหนเอ่ยก็ร่วมกับทางประปาด้วยนะคะอยู่ในระหว่างดำเนินการกันนะคะก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากการทับถมของเศษขยะใต้ท่อนะคะในท่อใต้พื้นผิวถนนนะคะอันนี้จะเป็นมีเทหรือเปล่านะคะถ้าเป็นทับถมของเศษขยะแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคงจะน่าจะขุดกันไปลึกกว่านี้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นคือใช้พลั่วแค่แบบแซะกระทะกระทะออกมาแล้วก็เห็นมันแก๊สเนี่ยมันปุดขึ้นมานะคะก็อยู่ในระหว่างดำเนินการกันนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรในจุดนี้ยังไม่ได้ปิดการจราจรนะคะก็จะมีวางกลวยเฉพาะตรงในช่องขวาตรงแยกประชาเกษมเท่านั้นนะที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะคะยังไงท่านใดผ่านจุดนี้ก็ระวังเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะเพราะว่ามีอยู่หลายท่านนะคะหลายนายทีเดียวค่ะที่อยู่ในจุดตรงที่เกิดเหตุได้กลิ่นแก๊สนั้นโชยออกมานะคะสันนิษฐานว่าที่ฉันสันนิษฐานเองนะคะว่าน่าจะเป็นมีเทนไหมนะคะที่เกิดจากการหมักหมมของเศษขยะนะคะส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะมีความคืบหน้าตามเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะคุณทันสนีค่ะแจ้งว่าบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาที่สาย2ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเลยพุทธมณฑลสาย4มาตรงหน้าปั๊ม PT Max Park มีรถพ่วง18ล้อ2คันค่ะไปจอดแช่อยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนก็เลยทำให้รถนั้นติดนะคะรถต้องเบี่ยงหลบกันเป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าจากทางพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้ามาที่สาย4ตรงหน้าปั๊ม PT Max Parkรถพ่วง18ล้อจอดอยู่2คันเลยนะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนก็ทำให้รถนั้นติดทีเดียวส่วนคุณพันธ์นะคะก็ได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่า ถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาที่สิริราชในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนภารกิจนะคะที่เป็นส่งต่ออวัยวะนะคะเพื่อต่อชีวิตค่ะจากทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีที่จุดหมายคือโรงพยาบาลสิริราชนะคะออกเดินทาง 11:30 น.ค่ะณตอนนี้นะคะที่ออกเดินทางนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จังหวัดจันทบุรีมาที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะก็ใช้เส้นทางของจันทบุรีกรุงเทพนะคะก็จะมีทั้งเป็นทางพิเศษเป็นถนนสายหลักด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะนะคะในชุดที่เคลื่อนย้ายภารกิจอันนี้นะคะก็จะมีเป็นทั้งรถพยาบาลนะคะแล้วก็น่าจะมีรถตำรวจทางหลวงที่นำทางแล้วก็ส่งต่อให้นะคะในช่วงที่เป็นรอยต่อของแต่ละจังหวัดนะคะก็ฝากสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางนั้นช่วยกรุณาเปิดทางให้นะคะเพื่อให้ขบวนรถพยาบาลที่เคลื่อนย้ายอวัยวะหัวใจมาที่โรงพยาบาลสิริราชนั้นมาถึงอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะฝากไว้สำหรับทุกท่านค่ะสำหรับในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
12: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
13: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
14: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
15: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
16: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
17: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
18: ่
17: ะ
18: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
17: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
19: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
17: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
18: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
20: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาที่ทางคุณพงศธรวงดีนะคะซึ่งเป็นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทองค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ค่ะกรณีที่ชาวบ้านแจ้งมาว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วที่ตรงแยกประชาเกษตรใต้ถนนเลยนะคะในขณะนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่อะคะ
1: ตอนนี้เบื้องต้นนะฮะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองนะร่วมกับไปพอเขตพระนครช่วยพอเขตนะครับ
0: ค่ะ
1: งานโยธาแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อมดำเนินการตรวจสอบนะฮ
0: ะ
1: เรื่องต้นเกิดจากก๊าซทับถมการทับถมของสิ่งปฏิกูลนะฮ
0: ะ
1: ภายในท่อเวลาฝนตกอ่
0: ะ
1: ทำให้เกิดแรงดันไปในท
0: ่อ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เลยเวลาฝนตกทำให้เกิดแรงดันภายในท่อที
0: ่
1: ออกมาสู่พื้นผิวถนน
0: ค่ะอันนี้คือเป็นท่อระบายน้ำหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเป็นท่อระบายน้ำที่โดนยางมาซอยลาดกบไปอีกทีเลยทำให้เวลาฝนตกน้ำท่วมในบริเวณท่อทำให้แรงดันมันดันขึ้นมาเบื้องต้นประชาชนที่เขาเห็นนะเขาบอกว่ามันจะเกิดช่วงเวลาที่ฝนตก
0: ค่ะแล้วก็แสดงว่าตรงนี้ท่อมันยังไงมันรั่วเหรอคะ
1: ไม่ใช่รั่วฮะคือฝาท่อระบายน้ำด้านบนโดนเขาเรียกปูพื้นยางมาตอยปิดทับไว้ฮะ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วทีนี้พอน้ำมันท่วมมันเสื่อมพอมันมีก๊าซข้างใน
0: ค่ะ
1: เวลาน้ำท่วมมันทำให้เกิดแรงดันเพื่อที่จะออกมาด้านบนท่อระบายน้ำตามรอยแตกของถนนอะฮะ
0: อ๋อเทถนนทับท่อไปเลย
1: ใช่ครับแต่ทีนี้เบื้องต้นคือได้เปิดพื้นผิวไอ้ตัวที่เป็นตัวรูท่อระบายออกนะฮะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไม่มีแรงดันสะสมภายในท่อระบายน้ำแล้ว
0: รอ
1: ไอ้สำนักงานเขตนะฮ
0: ะ
1: ร่วมกับโยธา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำนักระบายน้ำจะมาดำเนินการวางท่อระบายน้ำที่มีช่องระบายฮะ
0: อ๋อมันไม่มีเหมือนจมูกระบายมา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วกลิ่นแก๊สยังโชยอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีทั้งกลิ่นแก๊สและแรงดันอะไร
0: แล้วแรงดันก็ไม่ปุดแล้ว
1: ใช่ครับไม่มีแล้วฮะเพราะว่าเปิดช่องระบายออกมาหมดแล้ว
0: คือตอนนี้ก็เจาะเป็นสี่เหลี่ยมละคะตรงนี
1: ้ตอนนี้รอของสำนักงานเขตกับโยธานะครับ
0: จ
1: ับสำนักระบายน้ำเข้ามาดำเนินการครับตอนนี้เปิดพื้นผิวถนนใช้งานได้ปกติเลยฮะไม่มีอันตรายเลยครับ
0: ให้รถผ่านได้
1: ใช่ครับตอนนี้เปิดพื้นผิวให้ใช้รถได้ตลอดได้แล้วครับ
0: ไม่ต้องวางกลวยไม่ต้องอะไรเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วคือถ้ารถทับผ่านไปมันไม่ยุบลงไปหรอ
1: ไม่ยุบฮะตรงนี้เป็นมันจะมีท่อเขาเรียกฝาท่อเหร
0: อ
1: มันจะมีฝาท่อที่เป็นฝาท่ออยู่แล้วที่รถวิ่งตลอดแต่ทีนี้คือพอเขาไปปูยางมาต่อยทับอ่ะมันไม่มีทางออกเวลาน้ำท่วมทั้งสองฝั่งในท่อระบายน้ำพวกท่อตัวนี้มันลึกลงไปประมาณ6เมตรนะฮะพอน้ำในท่อมันสูงขึ้นมันก็จะมีแรงดันเพิ่มขึ้นมาจากก๊าซด้วย
0: ค่ะที่ฉันเห็นละในคลิปเนี่ยมันจะเป็นรูเป็นช่องสองช่องเหมือนกับเวลาฝาท่อเป็นฝาท่อปูนมันจะมีช่องที่แบบให้ระบายอากาศอะไรเงี้ยโอ้แต่เทถนนไปซะยังไง
1: แต่ตอนนี้รอทางเขตกับโยธาเขาดำเนินการอีกทีนะครับ
0: ค่ะเขาจะเข้ามาวันนี้เลยวันนี้เลยไหมคะหรือว่าเฉพาะทำเฉพาะ
1: ผมไม่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับน่าจะวันนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นตอนนี้เปิดให้ใช้ยูถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ชาวบ้านไม่ตกใจนะคะว่า กลิ่นมาและอะไรมาละ
1: กลิ่นก็เล็กน้อยนะครับตอนที่ของเจ้าหน้าที่ของภูเขาทองตอนออกไปหน้างานอะ
0: ค่ะ
1: ไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แต่ว่ามีแรงดันครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพลพงศธรนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ก็อันนี้มีอะไรให้เราแปลกๆดีมีท่อระบายน้ำเดี๋ยวเทผิวจราจรเทยามาตอยลาดทับไปเลยนะค่ะก็เป็นแนวของท่อระบายน้ำคือยังเห็นช่องที่เป็นกลมๆอ่ะเป็นช่องเล็กๆอ่ะนะคะที่เวลาฝาท่อปูนท่อระบายน้ำมันจะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีช่องอยู่สองช่องกลมๆนะคะที่เป็น ป็นฝาเวลาเอาไว้เกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ให้มันระบายอากาศกันด้วยนะคะอันนี้ก็ทับไปเลยพอเอาพลั่วขุดนะคะก็เห็นช่องของท่อค่ะนะคะในจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ออกจากพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อกันให้ทางสำนักงานเขตสำนักระบายน้ำนะคะแล้วก็โยธาดำเนินการกันต่อไปนะคะกลิ่นอะไรไม่มีละนะคะส่วนในตอนนี้ก็มีอีกเหตุหนึ่งนะคะที่รับแจ้งนะคะว่ามีเรือประมงอะค่ะนะคะที่จมในทะเลนะคะทางภาคตะวันออกห่างจากช่องแสมสารสัตหีบคือเกิดเหตุไปเมื่อประมาณสัก4ชั่วโมงที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็นคลื่นลมแรงนะคะทำให้เรือนั้นจมลงไปค่ะในเรือเนี่ยมีคนที่อยู่บนเรือนะคะเป็นเรือประมงค่ะตอนนี้สามารถช่วยได้13คนนะคะแล้วก็สูญหายไปอีก7คนค่ะในขณะนี้ยังสูญหายอยู่นะคะ7คนค่ะนะคะแล้วก็ในจุดตรงนี้ก็จะมีคือก่อนที่เกิดเหตุนะคะมันก็จะมีคลื่นลมที่แรงทีเดียวเลยนะคะตามที่ทางกรมอุตุได้แจ้งเตือนพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าทั้งร่องมรสุมนะคะทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทั้งเรื่องของความกดอากาศนะคะที่มาพร้อมๆกันนะคะก็ทำให้ช่วงของอ่าวไทยนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอยู่นะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นในสูง 2-3 เมตรก็มีเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะที่ทำให้คลื่นสูงเนี่ยมากกว่า3เมตรนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรือนั้นจมไปนะคะยังคงค้นหากันอยู่อีก7คนที่ตอนนี้สูญหายอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเพิ่มเติมกับกรณีที่เป็นเหตุไฟไหม้บ้านในซอยมังกรนาคดี19นะคะเดี๋ยวไม่สายจากทางคุณอนุวัฒน์ภูบุญพาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแพร่กษาใหม่สวัสดีค่ะคุณอนุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยังอะคะ
2: เรียบร้อยครับควบคุมเพลิงก็ได้ครับ
0: อ๋อค่ะเสียหายไปเยอะไหมคะ
2: ก็เสียหายทั้งหลังหนึ่งหลังครับแล้วก็บางส่วนสองหลังครับ
0: ค่ะสองก็เป็นสองหลัง
2: ครับผมเป็นสามหลังครับ
0: อ๋อเป็นสามหลังนะคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะบ้านยังไงอะคะในที่เกิดเหตุ
2: เป็นบ้านไม้ครับเป็นบ้านไม้ติดต่อกันครับ
0: บ้านไม้คือปลูกในบริเวณเดียวกันเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็เป็นแยกเป็นหลังไปมีสามหลัง
2: ครับผม
0: ค่ะในที่เกิดเหตุมีใครเป็นอะไรไหมคะ
2: มีลูกบ้านเป็นลมหนึ่งรายครับแค่เป็นลมครับตอนนี้อยู่ในมือของผู้ชีพอยู่ครับ
0: เป็นผู้สูงอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้าน
0: ค่ะตอนที่เกิดเหตุอยู่คนเดียวไหมคะ
2: ก็มีได้รับแจ้งมาก็หลายคนอยู่ครับก็นำตัวออกมาได้ทันครับไม่มีได้รับบาดเจ็บคร
0: ับ ค่ะโอ้แต่เสียหายหมดเลยนะคะไหม้เร็วมาก
2: ใช่ครับเป็นบ้านไม้ครับ
0: เป็นบ้านไม
2: ้ก็บ้านไม้บ้านปูนสองชั้นหลังครับ
0: ค่ะคือลักษณะเหมือนเป็นบ้านสวนไหมครับแบบเป็นที่ดินแล้วมีบริเวณแล้วก็ปลูกกัน
2: ใช่ครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสมพยาบาลช่วยเหลือคนเจ้าของบ้านที่เป็นลมอยู่นะคะส่วนไม่มีใครติดค้างข้างในนะคะตรวจสอบครบถ้วนแล้วค่ะดับเพลิงตอนนี้ก็ถอนกำลังแล้วใช่ไหมคะ
2: กำลังควบคุมเพลิงอีกนิดนึงครับตอนนี้ดับงานคร
0: ับ ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณอนุวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะอันนี้ในซอยมังกรนาคดี19นะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปสองหลังเลยนะคะในที่เกิดเหตุค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลังเที่ยงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรือประมงจมกลางทะเลใกล้ช่องแสมสารชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีวันแรกณนครนิวยอร์กเช้าเข้าร่วมอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายเตรียมพบกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่นำประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22ถึง24กันยายนโดยในวันที่22กันยายนจะเป็นพิธีเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและชื่อถือได้ในการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะไปพบกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America Pacific Investment Management Company ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะมาด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากช่วงนี้ตลาดทุนไทยมีผลประกอบการที่ดีและดึงดูดการลงทุนการหารือกันดังกล่าวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงสตง.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของการดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าทุกโครงการเราพร้อมที่จะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงดังกล่าวหากโครงการไหนใช้เงินเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกว่าโครงการใดต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงคุณธรรมบ้างจากนั้นจึงมีหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมฉะนั้นก่อนที่จะตำหนิติติงอะไรขอให้ดูขั้นตอนก่อนปิดท้ายมีรายงานว่าเกิดเหตุเรือประมงประสบเหตุถูกพายุและคลื่นลมสัตว์อับปรางในบริเวณนอกชายฝั่งใต้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าเรือประมงลำดังกล่าวมีลูกเรือประมาณ20คนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แล้วราว13คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ7คนซึ่งอยู่ระหว่างการค้นหาภายหลังได้รับแจ้งทัพเรือภาคที่1กองทัพเรือรวมกับเครือข่ายประมงในพื้นที่ช่องแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียงได้ระดมกำลังเรือออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
6: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชั
1: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
7: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
8: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: เจ้า
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันอังคารที่22กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันคาฟรีเดย
2: ์โหแต่คาฟรีเดย์อะไรรถติดนะ
1: ใช่ ก็มันเป็นหน้าฝนนะเรียนว่าคนก็
2: เลยแบบต่างคนต่างแบบอยากจะเดินทางสะดวกไหม
1: ใช่ใครจะอยากเปียกล่ะนะคะก็จากเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะที่แบบโหฝนตกมา
2: ใช่แถวสมุทรปราการเนาะ
1: ใช่น้ำท่วมเลยนะคะเพราะว่ามันระบายไม่ทันก็ต้องสูบพอเช้ามาคือตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วล่ะที่เขาก็จัดการสูบจนแห้งอาจจะมีแบบขังในช่องซ้ายทางศรีนครินทร์ตรงศรีเทพาบ้างเพราะว่า
2: เป็น
1: พื้นที่แบบเป็นเหมือนเป็นแอ่งๆนิดๆนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วก็ที่ดีคือแพร่กระสาในปกติว่าท่วมแบบนานอันนี้ก็คือท่วมตอนฝนตกพอหลังจากนั้น
2: รอระบาย
1: ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรเขามีการยกถนนขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยพอตอนเช้าเมื่อเดือนมาทำงานนะคะก่อนมาทำงานก็ดูเรดาร์ก่อนเลยนะคะดูแล้วตกใจมากเพราะว่าเห็นเป็นกลุ่มฝนแบบกลุ่มใหญ่มากที่ล้อมกรุงเทพอยู่ทางด้านตะวันออก
2: เทพโดนล้อมไปแล้ว
1: ล้อมมาแล้วแบบทิศทางเนี่ยเคลื่อนมาทางตะวันตกเฉียงใต
2: ้โอ้ลงมากรุงเทพ
1: มันก็จะเฉียวกรุงเทพไงเห็นแล้วแบบตกใจมากว่าตายละเช้ามาเนี่ยแย่แน่ๆเลยนะคะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนอะไรด้วยนะคะ
2: ตกไหมก็ไม่ตก
1: แต่ก็ยังดีหน่อยคือแบบทิศทางเนี่ยเขาพัดลงมาแล้วก็ไม่โดนกรุงเทพอ๋อ
2: ลงใต้ลงไปเลย
1: ลงมาลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะคะแดดก็จะแบบแรงๆแต่ว่าฟ้ามันจะแบบเหมือน
2: ไว้ใจไม่ได้
1: เจือด้วยฝนค่ะ นะคะอากาศเนี่ยเหมือนกับเมื่อวานเป๊ะเลยนะคะ ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่ได้พยากรณ์เอาไว้นะคุณน่าจะดูปกติบรรทัดแรกของกรมอุตุเนี่ยจะไม่มีกรุงเทพมหานครแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือพยากรณ์ว่าภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกหนัก
2: ค่ะ
1: ตกหนักแล้วก็ถึงหนักมากด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งความกดอากาศสูงอากาศเย็นที่เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ว่าร่องมรสุมมันยังพาดผ่านภาคกลางนะคะภาคกลางภาคตะวันออกค่ะมีเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังอยู่ในทะเลทางอันดามันทางอ่าวไทยค่ะก็เลยทำให้ลักษณะอากาศเป็นแบบนี้แล้วก็โดยเฉพาะ 23-27 กันยายนนี้นะคะที่ฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะทีนี้อากาศที่เป็นแบบนี้ที่ฝนเยอะแบบนี้นะคะซึ่งทางด้านของกรมชลประทานนะคะที่ได้ออกทางประชาสัมพันธ์กันนะคะว่าในการบริหารจัดการน้ำนะคะว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะอันเนื่องมาจากว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ทางกรมชลประทานเนี่ยได้ติดตามปริมาณน้ำที่สถานี C2 ตรงนครสวรรค
2: ์
1: เพราะว่าน้ำตรงเนี้ยมันรวมมาจากทางก้อนทางภาคเหนือทางจังหวัดน่านอะไรเนี่ยก็มารวมกันตรงนี้นะคะซึ่งที่C2นครสวรรค์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยวัดปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยได้เป็น 1,502 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วง 23-27 ที่จะมีฝนมากขึ้นนะคะมันก็เท่ากับว่าก็จะมีน้ำเนี่ย
2: มาเติม
1: มากขึ้นนะคะรวมทั้งถ้าฝนเนี่ยตกท้ายเขื่อนจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยก็จะมีน้ำที่สูงกว่าตลิ่งอันนั้นก็เลยต้องมีการปรับการระบายน้ำนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็จะปรับการระบายน้ำเป็นประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าตลิ่งอันนั้นก็เลยต้องมีการปรับการระบายน้ำนะคะโดยเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะคะก็จะปรับการระบายน้ำเป็นประมาณ 1

0: นาผักไห่บางบานบางประอินขออภัยบางประอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสัก75เซนถึงเมตรกว่าๆนะคะ
1: เซนาผักไห่บางบานบอกน้ำมาอีกแล้ว
0: ใช่แล้วเป็นแล้วยิ่งเป็นพื้นที่ที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยก็เลยต้องประกาศออกมาให้ทราบกันก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีทั้งน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระบายออกมารวมทั้งน้ำที่ตกในพื้
1: น
0: ที่เองด้วยนะคะก็ส่วนหนึ่งเท่ากับว่ามีน้ำอยู่2ก้อน
1: นะ
0: สองน้ำที่จะทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรโดยรวมเนี่ยค่อนข้างใช้ได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนที่สลับกันสอบ อย่างโรงเรียนสตรีนนทบุรีทางสารจราจรบอกว่าหยุดแล้วนะ
1: สตรีนนทบุรี
0: คือสอบเสร็จละหย
1: ุ
0: ดละนะคะแล้วก็โรงเรียนก็คงจะเริ่มเป็นแบบนี
1: ้
0: พอสอบเสร็จก็ทยอยหยุดสักประมาณสัก10วัน10กว่าวันอะไรประมาณน
1: ี้จริงๆช่วง10วัน10กว่าวันเด็กๆก็จะแบบออกมาทำกิจกรรมเรียนพิเศษอะไรกันอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แต่มันดีหน่อยที่มันเป็นหน้าฝนไงนะคะก็จะค่อยชั่วหน่อยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงตอนก่อน10โมงเนี่ยนะคะก็มีชาวบ้านที่อยู่ตรงถนนกรุงเกษมตรงแยกประชาเกษมเขาบอกเขาได้กลิ่นแก๊สมันฉุนออกมามันโชยออกมานะคะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นท่อระบายน้ำค่ะพอเจ้าหน้าที่ของทางสำนักงานเขตพระนครนะคะทางโยธาทางดับเพลิงกู้ภัยภูเขาทองเนี่ยไปในที่เกิดเหตุนะคะคือมันไม่มีท่อระบายน้ำเพราะมันเป็นพื้นผิวจราจรคือได้กลิ่นเนี่ยมันโชยออกมาจากผิวถนนแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาครัวเนี่ยไปแซ
1: ะ
0: เออว่าข้างล่างเนี่ยเป็นท่อระบายน้ำคือก็เทถนนทับท่อลาดยางทับท่อไปเลยนะคะพอขุดมามันก็จะเห็นเป็น
1: แบบเหมือนท่ออย่างนี้แล้วเอาตักฝาตะแกรงวางอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปทับเข้าไปอย่างนั้นแหละ
0: เป็นฝาปูนที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ว่า
1: จะมีรู
0: ระ
1: บาย
0: มีเหมือนเป็นจมูกมันนะเป็นสองเนี่ยก็จะเห็นพอเอาพวกแซะออกมานิดนึงเห็นเลยก็เลยงงเหมือนกันว่า
1: อันนี้เขาต้องใช้คำว่าอะไรดีมักง่ายไหมเทปืดจบปิดหน้าไปเลยอย่างนั้นไม่ปล่อยให้เป็นรูระบายน้ำ
0: ไม่รู้ดิฉันไม่ทราบความจำเป็นว่าเออทำไมแบบถึงใช้วิธีการนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานเขตทางโยธาทางสำนักการระบายน้ำนะคะที่จะดำเนินการต่อไป
1: สรุปแล้วคือไม่ใช่แก๊สรั่วเนาะเป็นกลิ่นของ
0: เป็นกลิ่นของพวกขยะอะไรที่มันอยู่ใน
1: มันก็ไปหมักหมมกัน
0: ในท่อเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไม่มีช่องระบายไงมันก็เลยแบบ
1: สะ
0: เป็นออกมา
1: สะสมจนกระทั่งมันเต็มที่แล้วมั้งมันเลยออกมา
0: พอแบบพอแซะแบบผิวถนนนิดนึงเนี่ยจะเห็นแก๊สเนี่ยมันแบบ
1: ปุด
0: เป็นปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็กลิ่นนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยกลิ่นไม่มีละนะคะเพราะว่าเขาเปิดช่องมานิดนึงไอ้รูที่ว่าเนี่ยนะคะนะคะก็ในตอนนี้เนี่ยไม่ได้ปิดการจราจรนะคะยังสามารถให้รถนั้นผ่านได้นะคะส่วนในเส้นทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานซืนบางที่เป็นพื้นที่ที่ฝนตกเยอะนะคะเมื่อเช้านี้คุยกับทางกรมทางหลวงบอกว่าเส้นทาง304ตรงกิโลเมตรที่177บวก011ถึง035หรือว่าตรงหน้าเทศบาลหนองกี่ปราจีนบุรีเนี่ยคือน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางในทั้งสองฝั่งด้วยนะคะระดับเนี่ยสูงประมาณ 20-30 เซนบ้างนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีฝนเติมลงมาก็เข้าใจว่าช่วงบ่ายๆน้ำก็น่าจะ
1: ระบาย
0: ตามธรรมชาติลงที่ลำรางที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปนะคะเป็นข้อมูลที่ทั้งหมดก็ฝากคุณณัฏฐยาเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวอื่นๆอะไรกันต่อมากมายไกลกองนะคะ ในช่วงกับคุณณัฏฐยาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: 13:23 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณเสมาอีก1วันนะคะสำหรับมีหลายๆคนถามมาหลังไมค์เสมาไปไหนเสมาไม่สบายนะป่วยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดอีกไม่กี่วันกลับมาสอบถามอาการกันเองแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในหลายๆพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะก็มีคนเดินทางออกมารับประทานอาหารกลางวันกันอาจจะทำให้เส้นทางบางเส้นทางนั้นมีรถติดนะคะอาจจะมีคนใช้รถใช้ถนนกันเพิ่มมากขึ้นในช่วงกลางวันแบบนี้นะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยแดดจะออกนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวเมื่อสักครู่นี้มาจะเห็นบอกว่าคนที่ออกมาทานอาหารนี่ก็ต้องมีการพกร่มมาด้วยนะพกร่มมาในช่วงนี้เนี่ยนอกจากแดดแล้วก็เผื่ออยู่ๆฝนตกลงมาได้เป็นการฝนเทลงมาแต่ว่าตอนนี้นะคะสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าเราคงต้องติดตามกันในช่วงบ่ายมากกว่านี้นะต้องบอกอย่างนี้นะอย่างเมื่อวานเนี้ยตอนช่วงประมาณสัก 3-4 โมงกว่าๆนะจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบแช่ๆอยู่ทางด้านของแถวสมุทรปราการก็แช่กันอยู่นานเลยทีเดียวทำให้พื้นที่ทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้ค่ะมีคุณหน่อยนะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้ามาจากสนามบินดอนเมืองค่ะมุ่งหน้ามาที่ถนนตัดใหม่ซอยวิภา72มุ่งหน้าต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกหลัก4ช่วงนี้จะเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะคะก่อนถึงแยกหลัก4เล็กน้อยบอกว่าเจอผู้ชายสวมเสื้อคลุมกางเกงขายาวถือของลักษณะคล้ายๆค้อนเดินสวนทางกับรถในช่องทางขวาของช่องด่วนชิดเกาะกลางถนนเลยนะอันตรายมากนะอันตรายทั้งเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็ไม่รู้เขาถือค้อนแล้วจะมาทำอะไรกับรถที่แล่นผ่านไปผ่านมาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วงก่อนเที่ยงคุณพงษ์แจ้งเข้ามาสุขุมวิทฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยอารีที่มาจากอโศกสุขุมวิทนะคะตรงบริเวณหน้าโรงแรม S31เป็นรถเมย์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถเมย์แต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าโรงแรม S31พอดีเลยนะคะจุดนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วรถติดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ตอนนี้มีอีกจุดหนึ่งรับแจ้งมาทางไลน์เป็นอุบัติเหตุบนถนนอิสรภาพนะคะที่มาจากแยกพลานกมุ่งหน้ามาทางด้านของลัดย่าช่วงบริเวณแยกโพสำต้นมาทางด้านของสะพานเจริญพาดตรงอิสรภาพ38นะคะเป็นรถบัสไม่ทราบคู่กรณีค่ะอยู่ในช่องทางขวามีคนเจ็บด้วยนะมีคนเจ็บด้วยจุดนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวเคลื่อนตัวไปได้ช้าๆนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่ตรงช่วงของบริเวณถนนอิสรภาพช่วงปากซอยอิสรภาพ38นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะตอนนี้คิดว่าการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวดูนิดนึงนะทางด้านของอิสรภาพคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของพื้นที่ทางด้านฝั่งธนบุรีนะคะทางฝั่งธนตอนนี้สภาพการจราจรโดยรวมถือว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่อยู่ตรงช่วงของปากซอยอิสรภาพ38นะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานเจริญพาดนะคะบอกว่าเป็นรถบัสไม่ทราบคู่กรณีนะก็เลยอาจจะทำให้จุดนี้เดี๋ยวดูนิดนึงเหมือนกับว่าสภาพการจราจรไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุตรงจุดนี้ก็จะมีการจริงๆชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกโพสามต้นเท่านั้นนะคะอันนี้มีสัญญาณไฟแต่พอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบูรพากูลนะคะเดี๋ยวคุณวัฒนาพรพร้อมหรือยังเดี๋ยวรอสักครู่นะรอสักครู่เดี๋ยวทางด้านนอกโอเคคุณวัฒนาพรพร้อมแล้วนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค่ะ
2: ข่าวแรกเป็นเรื่องของเรืออับปางค่ะจากคลื่นพายุคลื่นลมแรงนะคะที่พื้นที่ของทะเลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดเหตุในช่วงของสายวันนี้โดยมีเรือประมงชื่อสอการจนาวารี888นะคะอับปางลงกลางทะเลห่างจากช่องแสมสารออกไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานอีกด้วยนะคะว่าเรือประมงอีก4ลำที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกคลื่นลมแรงซัดจนอับปางเพิ่มเติมด้วยนะคะจำนวนผู้ประสบภัยบนเรือสอการจนาวารีเนี่ยนะคะ888มีทั้งหมด22คนนะคะทางเจ้าที่ทัพเรือภาคที่1แล้วก็เครือข่ายชาวประมงสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว15คนและก็มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยนะคะยืนยันแล้วว่าเป็นไตของเรือ สอการจนาวารี888ค่ะแล้วก็ยังคงมีลูกเรือสูญหายนะคะอีก6คนค่ะตอนนี้ก็กำลังค้นหาอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: มาที่วันนี้วันอังคารมีการประชุมครม.ถึงแม้นายกจะไม่อยู่ไปประชุม UN นะคะก็มีการประชุมครม.ค่ะแล้ววันนี้ที่ประชุมครม.เนี่ยว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งก็มีทุกอังคารนะคะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายแต่ว่าเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังค่ะซึ่งก็จะมีข้าราชการเกษียณอายุพร้อมกันหลายตำแหน่งนะคะเช่นที่ของกรมสรรพากรซึ่งนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์นะคะอธิบดีกรมสรรพากรคนปัจจุบันก็จะเกษียณอายุราชการแล้วก็มีรายงานว่าแคนดิเดตที่จะชิงตำแหน่งเก้าอี้นี้มีอยู่2คนก็คือคุณพรชัยธีระเวชอธิบดีกรมสัมปสามิตและก็นางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์นะครับที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรซึ่งเก้าอี้นี้ถือเป็นเก้าอี้ที่หลายฝ่ายจับตามองเนื่องจากว่าใครที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้นี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้ามาสางคดีฟ้องร้องเรื่องของภาษีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงภาระใหญ่ก็คือการจัดเก็บรายได้ให้รัฐให้เข้าเป้าด้วยนะคะนะคะแล้วก็ส่วนกรมสัมพสามิตนะคะแม้ว่าจะไม่มีคนเกษียณแต่ว่าคุณพรชัยซึ่งนั่งอยู่ที่กรมสัมพสามิตถ้าเกิดว่าขยับขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแล้วตำแหน่งตรงนี้ก็จะว่างลงเขาบอกว่าจะมีคุณธีรักษ์นะคะแสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้เป็นตัวเต็งค่ะที่จะมารับตำแหน่งแทนนะคะส่วนกรมธนารักษ์ก็จะต้องหาคนแทนนะคะคุณอัครุตสนธยานนท์ซึ่งเกษียณอายุราชการโดยคาดว่าคุณคณาวุฒิสิติธีรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งเป็นลูกม่อของกรมธนารักษ์จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งอธิบดีนะคะหรือว่ากรณีที่กรมสรรพสามิตไม่มีการยกย้ายก็จะมีคุณธีรักษ์ขึ้นมาแทนได้นะคะส่วนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสปน.ก็จะต้องหาผู้มาทดแทนคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลซึ่งเกษียณอายุราชการก็คาดว่าจะเป็นคุณธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครจะมาแทนนะคะทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะคะหากว่าคุณธิบดียกย้ายไปตำแหน่งไปแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสบน.ก็จะมีการแต่งตั้งคุณพลจักรนิ่มวัฒนานะคะที่ปรึกษาด้านนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังซึ่งเป็นลูกม่อเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสครคนใหม่ค่ะก็ต้องรอนะคะว่าการยกย้ายวันนี้เนี่ยจะเป็นไปตามโผที่กระทรวงการคลังเสนอหรือเปล่านะคะแต่ว่าขณะที่กระทรวงการคลังยังไม่ออกมาเนี่ยนะคะที่ประชุมครม.เนี่ยก็เห็นชอบไปแล้วสำหรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งได้มีการเสนอรายชื่อวันนี้6รายนะคะ โดยตำแหน่งที่เขาจับตามองก็คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็ปรากฏว่าไม่พลิกโผค่ะคุณนัตยาร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลก็ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วก็พันตำรวจโทพงธรธัญสิริเป็นอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนายกมลพรหมเพ็งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและนางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ส่วนล่าสุดนี่นะคะมีออกมาแล้วค่ะสำหรับกระทรวงการคลังนะคะล่าสุดนี้ร้อนๆเลยนะคะผมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนะคะของกระทรวงการคลังค่ะปรากฏว่าทางอธิบดีนะคะกรมสรรพากรเนี่ยนะคะก็เป็นของนางสาวสลักจิตพงศิริจันทร์นะคะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีนะคะนะคะก็แล้วก็ทางคุณธีรักษ์แสนสนิทนี่ก็จะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนะคะที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะคุณธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.คุณพลจักรนิ่มวัฒนานะคะที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของสคร.นะคะก็คือนโยบายรัฐวิสาหกิจนะคะส่วนคุณคณาวุฒิสิติธีรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังก็เป็นรองปลัดกระทรวงแล้วก็นางสาวสภัทรพรนะคะธรรมาพรพิราชที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เป็นผู้ตรวจราชการค่ะแล้วก็ทางนางสาวนางธารพรสิงหพันธ์ก็เป็นผู้ตรวจราชการนะคะรวมถึงนางสาวจิตรานีสนันนะคะก็ขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคะแล้วก็มาดูเรื่องของน้องพิงค์นะคะพิชชามนนะคะซึ่งก็โดนจับตรวจนะคะสารกระตุ้นใช่ไหมคะล่าสุดนี่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรออุทธรณ์นะคะรอผลตรวจตัวอย่าง B อีกครั้งนะคะซึ่งทางองค์การตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ก็ออกแถลงการในนามของสภาโอลิมปิกแห่งชาติหรือ OCA นะคะแจ้งผลการตรวจสารต้องห้ามของน้องพิงค์นะคะพิชามนโอภาสนิพัฒนะคะนักกีฬาแบดมินตันดาวรุ่งของไทยพบสารนะคะฟูโรซิไมด์นะคะจากตัวอย่างจากการเก็บตัวอย่างไปเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่นาโกย่าของญี่ปุ่นแล้วก็บอกว่าผลการตรวจเนี่ยทาง ITA มีคำสั่งพักการแข่งขันของพิชามนชั่วคราวซึ่งมีผลทันทีทำให้เธอไม่สามารถลงแข่งนะคะหรือว่าฝึกซ้อมหรือว่าร่วมกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้หมดเลยนะคะในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คือหมดสิทธิ์ช่วยทีมเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมแบดมินตันหญิงไทยเนี่ยพบกับจีนตั้งแต่ช่วง 7:30 นะคะซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะคะคู่เดี่ยวคู่แรกคือเดี่ยวมือ1ของรัชนกอินทนนท์ก็แพ้หวังจี้อี้นะคะไป21-17 18-21แล้วก็12-21คู่2หญิงคู่นะคะเราก็แพ้จีนค่ะไป9-21แล้วก็9-21นะคะคู่3หญิงเดี่ยวมือ2นะคะพรปวีก็พบกับเฉินยู่เฟยก็แพ้ไปเหมือนกันนะ9-21 21-19แล้วก็13-21ก็คือทีมสาวไทยแพ้0-3คู่ไม่ได้เหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีค่ะนะคะทางด้านของคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ากรณีของพิงค์พิชามนเนี่ยนะคะก็อยู่ในกระบวนการของอุทธรณ์คาดว่าจะทราบผลเร็วๆนี้นะคะหลังจากที่ครั้งแรกตรวจพบสารกระตุ้นนะคะหรือที่เรียกว่าการตรวจ A นะคะแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจ B นะคะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าทางสมาคมทราบดีนะคะเรื่องของการระวังในการใช้ยาทุกประเภทหากตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็จะมีผลต่อการแข่งขันแน่นอนคุณสุศักดิ์ยืนยันว่าสมาคมแล้วก็ทีมงานทีมชาติไทยเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะคะให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งพิชามนอาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเจ้าตัวก็ผ่านแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาโดยตลอดนะคะซึ่งทุกรายการเขาก็มีการสุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลานะคะเขาบอกว่าทางการกีฬาและก็ที่ผ่านมาเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมก็ได้อบรมให้ความรู้เรื่องของยาและสารต้องห้ามทุกประเภทแล้วก็ร่วมมือกับวาด้าอย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าพิชามนให้ข้อมูลกับสมาคมว่าน่าจะมาจากยาทาแก้อักเสบนะคะ
0: ยาทาไม่ใช่ยา
2: ทานะคะไม่ได้รับประทานนะคะซึ่งก็ต้องรอผลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มีรายงานว่าถ้าว่าผลการตรวจตัวอย่าง B เนี่ยนะคะออกมาแล้วยังพบสารต้องห้ามอีกเนี่ยนะคะพิชามนจะถูกแบนโทษสูงสุดคือ2ปีค่ะ
0: นะเป็นยาขับปัสสาวะเนาะ
2: ใช่ใช่นะคะเดี๋ยวก็ต้องดูนะคะว่าผลในการอุทธรณ์จะเป็นยังไงมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาดูเรื่องของทองคำแล้วกันทองคำในประเทศนะคะทองคำในประเทศล่าสุดเนี่ยนะคะปรับไปแล้วทั้งหมด12ครั้งนะคะครึ่งวันเช้าปรับแล้ว12ครั้งนะคะ
0: ค่ะ
2: โดยเป็นปรับลบไป9นะคะแล้วปรับบวกไป3นะคะก็ครึ่งวันเช้าลบไปอยู่500บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 68,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,537.24 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 68,900 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่า Gold Spot อยู่ที่ 4,324 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.26 บาทนะคะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ได้ปรับตัวขึ้นยืนเหนือระดับ100นะคะ100จุดขึ้นไปขณะที่ Fed Watch Tool นะคะของ CME Group ยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนตุลาคมนี้หลังจากที่ประธาน Fed สาขาชิคาโกออกมาระบุว่าการจะกดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายคือ 2% นี้มีเพียงแต่การใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแม้จะสร้างความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานก็ตามจากปัจจัยข้างต้นนี้ทำให้ตลาดกังวลนะคะภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยของเฟดเป็นลบกับราคาทองคำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะราคาน้ำมันเบรนท์และก็เวสเท็กซัสรวมถึงบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจไม่โจมตีกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านแม้ว่าซาอุดิอาระเบียได้ร้องขอให้สหรัฐดำเนินการโจมตีก็ตามนะคะแล้วก็เปิดกว้างที่จะพบกับประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะคะซึ่งนายกเราก็ไปด้วยเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจัยนี้ก็ทำให้หนุนให้ตลาดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อภาคพลังงานและดอกเบี้ยเฟดจะปรับตัวลงในอนาคตซึ่งก็เป็นบวกกับทองคำนะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูต่อไปค่ะทางด้านของกองทุน SPDR ขายทองคำไป 1.71 ตันนะคะถือครองอยู่ที่ 1,055.41 ตันมาดูราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มนะคะไปอีก1เหรียญ9เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 96.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกเพิ่มไปอีก1เหรียญ33เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 101.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ขยับปรับขึ้นนะคะส่วนราคาหุ้นไทยเนี่ยนะคะครึ่งวันเช้านะคะปิดที่ 1,609.37 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 11.34 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 44,41.01 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเตรียมเรียกพบเอกอัครราชทูตอิหร่านนะคะจากเหตุที่ทางการอิหร่านปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสนะคะที่เชื่อมโยงกับสถานทูตอิหร่านในกรุงเตหะรานค่ะนายปัสคาลคอนฟาฟเลอร์นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวในการแถลงการบอกว่าเป็นการโจมตีครั้งใหม่ต่อวัฒนธรรมฝรั่งเศสในอิหร่านหลังจากที่มีเหตุทำให้ทำร้ายเจ้าที่สถานทูตฝรั่งเศส2คนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่จะตอบโต้เรื่องนี้และจะเรียกพบเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำกรุงปารีสตามคำขอของนายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอิหร่านประกาศปิดศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสโดยกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิด กฎหมายนะคะการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาทางการทูตเว็บไซต์ข่าวมีซานของหน่วยงานยุติธรรมอิหร่านรายงานว่าจากข้อมูลของสำนักงานอัยการกรุงเตหะรานพบว่าศูนย์สอนภาษาฝรั่งเศสเปิดดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องมีการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานทูตฝรั่งเศสในกรุงเตหะรานโดยมีการใช้สถานที่ฝึกอบรมภาษานะคะเพื่อสร้างเครือข่ายในหมู่บุคคลชั้นนำของประเทศพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บุคคลเหล่านี้เดินทางออกนอกประเทศซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาทางการทูตและกระทบต่อความมั่นคงค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้แล้วช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครอุ้ยจากสสส

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะมาเดินทางกันต่อค่ะกับสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะมีอุบัติเหตุคุณต้อมแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาผ่านทางไลน์นะคะบอกว่าบนทางหลวงหมายเลข349มีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงหน้าบริษัทไดเออร์อินดัสเทรียลเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่มีเหตุเรือล่มนะคะอยู่ที่ในพื้นที่แสมสารนะคะไปที่คุณสุนทรพุ่มโพทองค่ะเป็นกำนันตำบลแสมสารอำเภอตะหีบนะคะสวัสดีค่ะกำนันสุนทรคะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่รู้ก็คือมีลูกเรือนะครับทั้งหมดใน20ช่วยได้13นะครับแล้วก็สูญหายเกต
0: คร
1: ับแล้วก็ข่าวล่าสุดนี่ช่วงประมาณบ่ายโมง50ก็จะนำไต่ผู้เสียชีวิตครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลูกเรือที่รอดอ่ะที่ช่วยได้13คนเนี่ยจะเข้าสะพานพิรมครับผมบ่ายโมงห้าสิบ
0: ค่ะค่ะแล้วเรียนสอบถามนิดนึงเรือลำนี้เขาออกหาปลาออกทะเลตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ที่ผมได้ข่าวก็เมื่อวานตอนเย็นนะครับผม
0: เมื่อวานตอนเย็น
1: ครับผม
0: ค่ะมีลงเรือไปทั้งหมดประมาณ20คนอันนี้เป็นคนไทยแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับน่าจะตรงกันครับผม
0: ค่ะตอนนี้เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนอกจากไถแล้วเราเจอผู้เสียชีวิตคนอื่นอีกด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับเห็นว่าเจอทั้งหมด3คนแล้วครับ
0: อยู่ในเรือทั้งหมดเลยไหมคะ
1: ไม่ตามเหมือนกันครับแต่เขาแจ้งมาครับเขาแจ้งมาว่าพบแล้วจากไหนแล้วก็จะเข้าฝั่งตอนบ่ายโมงครึ่งครับไอ้ตอนบ่ายโมงห้าสิบครับ
0: ตอนบ่ายโมงห้าสิบนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีหน่วยงานไหนที่เข้าไปช่วยในส่วนของการดำเนินการค้นหาผู้สูญหายตรงนี้เพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็มีหน่วยงานของทหารแล้วก็ของมูลนิธินะครับแล้วก็พวกเรือที่ทำประมงอยู่ตอนนั้นครับช่วยกันครับช่วยกันค้นหา
0: ค่ะค่ะตอนนี้สภาพอากาศที่แสมสารเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงที่เขาเกิดเหตุอะค่ะ
1: สภาพอากาศก็เมื่อวานมันก็สงบดีครับไม่ค่อยมีคลื่นลมเท่าไหร่
0: ค่ะ
1: แต่กลางเรืออาจจะมีคลื่นผมว่าไม่ค่อยทราบคร
0: ับ
1: แต่ฝั่งไม่ค่อยมีคลื่น
0: เรือลำนี้ที่อับปางลงไปนี่คือเขาออกไปไกลจากฝั่งเยอะไหมคะ
1: ก็น่าจะเขาบอกเขาอยู่ช่วงประมาณเกาะอะไรตรงนี้ครับผมในทางทะเลผมก็ไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่ครับผม
0: แต่ว่าแต่เราได้รับแจ้งตอนกี่โมงอะคะได้รับแจ้งอันนี้คือก่อนหน้าที่เราจะได้รับแจ้งว่าเรืออับปางลงไปนี่เราได้มีข้อมูลว่าเขามีแจ้งขอความช่วยเหลืออะไรไหมคะ
1: ก็ผมมารู้ตอนประมาณก็เกือบ8โมงครับประมาณ8โมงประมาณน
0: ั้นเช้าเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเรือล่มลงไปแล้ว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือเรือล่มเมื่อคืนใช่ไหมไม่ใช่เมื่อเช้า
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อค่ะ
1: แจ้งว่ามันจะ4ทุ่มฝาไงคร
0: ับ อ๋อตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะส่วนลูกเรือที่ช่วยเหลือได้13ลายเนี่ยมีข้อมูลไหมว่าเขาไปเจอลอยคออยู่หรือว่าเกาะอยู่ที่เรือค่ะ
1: ผมไม่ทราบข้อมูลเลยครับทางนั้นไม่ได้ครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็ช่วยเหลือได้13นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังต้องค้นหาอีก7รายนะคะ
1: ก็มาค้นหาเหลือก็ถ้ามัน20ก็เหลืออีก4รายคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วยืนยันนิดนึงว่าเรืออันนี้ชื่อเรืออะไรคะที่ล่มลงไป
1: ผมก็จำชื่อเรือมัน
0: ใช่เรือสอการจนะวารี888ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะอันนี้คือเรือประมงเขาทำประมงอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้มีท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับประมงอย่างเดียวครับประมงอย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: ว
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกำนันค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะก็เป็นทางด้านของกำนันตำบลแสมสารนะคะคุณสุนทรพุ่มโพทองค่ะก็กำนันก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้ยืนยันแล้วว่าพบผู้เสียชีวิต3รายมีลูกคนที่ลงไปลูกเรือแล้วก็มีใต้โกงเรือนะคะ พี่ลงไปในเรือตั้งแต่คือเรือออกจากฝั่งตั้งแต่ตอนประมาณเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าได้ตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ไปเจอพายุแล้วก็คลื่นซัดจมลงทะเลนะเขาบอกว่าห่างจากในบริเวณช่องแสมสารไปประมาณสักสี่ชั่วโมงเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะแล้วก็มาทราบเอาตอนช่วงน่าจะเป็นช่วงสายๆหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดตอนนี้วันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกองทัพเรือเองเครือข่ายชาวประมงเองมูลนิธิเองก็กำลังให้การช่วยเหลือในส่วนของการค้นหาผู้ที่ยังสูญหายอยู่นะคะก็ตอนนี้ถ้าคิดดูแล้วเนี่ยก็คือช่วยเหลือมาได้13ใช่ไหมคะแล้วก็เสียชีวิตไป3ก็เป็น16แล้วก็ยังสูญหายอยู่อีก4นะตอนนี้เขากำลังทำการค้นหาอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแล้วจะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะส่วนเรื่องของคลื่นลมในทะเลตอนนี้เนี่ยก็คงชาวประมงก็คงต้องติดตามข่าวว่าถ้าเกิดว่ามีคำเตือนเรื่องของเรือเล็กเรือประมงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชามองกลมปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไม่เหมาะสมสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดที่ไทยนำไปพูดในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องของภาพถ่ายของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างว่าเป็นเจ้าของบนเวทีนางงามซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะประเทศไทยเรามีรากฐานเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมยศชนันยืนยันไม่มีสัญญาณพรรคก้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในฐานะพรรคเพื่อไทยและยังไม่มีสัญญาณใดๆกรณีกระแสข่าวพรรคก้าธรรมเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินโดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบภาคกระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะสามารถทำงานร่วมกันได้หรือไม่พรรคเพื่อไทยยังคงต้องทำหน้าที่ตามที่รับผิดชอบในปัจจุบันส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายยศชนันระบุว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีและขณะที่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่เดินหน้าทำสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลพี่น้องเกษตรกรสำหรับเสียงสนับสนุนรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนี้นายยศชนันระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ได้ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือพรรคก้าที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงนามเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนายยศชนันระบุว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและเป็นเรื่องที่ทุกกระทรวงต้องร่วมกันดำเนินการเมื่อถามว่ารู้สึกเสียใจหรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวนายยศชนันไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:12 นะคะกลับเข้ามาที่จสร้อยค่ะมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะเดินทางกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วก็ไปเจอสภาพการจราจรติดขัดหรือว่าเจออุปสรรคในการเดินทางมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808หรือจะมาทางโซเชียลของเราก็ได้นะคะทาง X ค่ะที่ JS100 Radio อันนี้ทั้งภาพทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งอะไรได้หมดเลยนะหรือจะมีเฉพาะข้อความก็ได้นะอย่างล่าสุดทาง X ของเราเนี่ยก็จะมีภาพอุบัติเหตุที่เป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เส้นทางสายทางหลวงหมายทางหลวง349นะเส้นทางสายพนัสนิคมหนองซากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือตรงช่วงบริเวณหน้าบริษัทไดเออร์อินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณต้อมแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการเคลื่อนย้ายอะไรไปบ้างแล้วหรือยังนะคะแล้วก็สภาพการจราจรโดยรวมถึงว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคือตอนที่คุณต้อมผ่านมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่ารถเนี่ยเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังสภาพการจราจรก็ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆอาจจะมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาอีกเรื่องหนึ่งนะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าตามที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีการประกาศเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักฝนตกหนักทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครเองแล้วก็ในจังหวัดทางด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกด้วยนะก็คือค่อนข้างที่จะเพิ่มค่อนข้างที่จะมีหลายพื้นที่เลยที่จะมีฝนนะคะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการประชุมเพื่อที่จะรับมือนะคะในส่วนของการระบายน้ำเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนี่เวลาที่มีฝนตกลงมาหนักๆแบบว่าหนักแบบต่อเนื่องกันเนี่ยแน่นอนเรื่องของการระบายน้ำไปนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนจับตาดูบางทีบอกว่าฝนตกแป๊บเดียวก็น้ำขังน้ำท่วมแล้วนะคะวันนี้ทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเขามีการเดินหน้าแผนแม่บทในเรื่องของการระบายน้ำรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะช่วงนี้ดิฉันมีสายของท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคุณเจษดาจันทรประภานะคะอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของแผนแม่บทแล้วก็แผนรับมือเรื่องของฝนตกแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับสวัสดีครับ
0: ค่ะผอ.คะในส่วนของกรุงเทพมหานครเองได้มีการเตรียมการทำแผนเรื่องของการระบายน้ำรับช่วงฝนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ถ้าหมายถึงภาพใหญ่ที่มีความร่วมมือกับใจกล้านั้นถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับกรุงเทพมหานครก็มีความร่วมมือนะครับกับทางใจกล้าของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพื่อเตรียมทำปรับแผนแม่บททั้งหมดของเราครับเพื่อรับกับสภาวะโลกร้อนครับฝนที่ตกหนักขึ้นมาครับเพื่อปรับทั้งระบบเลยครับผม
0: ค่ะมีส่วนไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะต้องปรับแล้วก็อาจจะเป็นแบบขั้นแรกเลยที่เราจะต้องมาเตรียมรับมือกับช่วงเนี้ยที่จะถึงตรงที่จะถึงอยู่ในวันสองวันนี้แล้วอะค่ะ
1: ครับปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือเรื่องฝนตกหนักนะครับฝนในหน้าฝนเนี่ยครับฝนจะตกมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพราะปัญหานี้ครับก็คือเนื่องจากเรนบอมนะครับจากภาวะโลกร้อนที่เราเจอที่หนักๆปี2565 2568นะครับ2ปีที่ฝนค่อนข้างหนักจริงๆปีนี้ฝนไม่ได้หนักมากนักนะครับแต่ว่าเป็นวันๆไปครับที่เกิดเรนบอมขึ้นมาก็เกิดปัญหานี้นะครับความร่วมมือกับใจกล้าเนี่ยครับก็มีการปรับเกณฑ์การรับฝนนะครับที่เราเคยพูดเสมอว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยรับฝนได้ประมาณ60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: ค
1: ือรีเทนพิเรต2ปีเนี่ยนะครับก็มีการปรับแล้วก็มีการรีไวซ์มีการปรับขึ้นมาแล้วเป็นถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือรีเทนพิเรต5ปีนะครับก็ความหมายคือ5ปีกับทีซึ่งจริงๆแล้ว มันเกิดปีหนึ่งสามสี่ทีนะครับความหมายเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากฝนค่อนข้างหนักขึ้นนะครับแต่จากความร่วมมือกับใจกล้าในครั้งนี้ครับก็จะมีการปรับเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับให้รับฝนได้ระดับ5ปีนะครับก็มาความหมายคือ5ปีกับทีซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดปีหนึ่งสามสี่ทีนะครับความหมายเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากฝนค่อนข้างหนักขึ้นนะครับแต่จากความร่วมมือ

0: ให้เมืองปลอดภัยจากน้ำท่วมครับก็ต้องเป็นการลงทุนของภาครัฐครับ
1: ค่ะอันนี้หมายความว่ามันจะเป็นในอนาคตใช่ไหมคะที่เราจะปรับเป้าหมายในเรื่องของการรับน้ำขึ้นเป็น100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแต่เรียนว่าตอนเราเพิ่มจริงเราไม่ได้เพิ่มแบบปูพรมนะครับเราก็จะเพิ่มเป็นจุดโฟกัสในจุดที่เกิดความเสี่ยงใน737จุดในปี65ที่เราเกิดแล้วก็ในปี68ที่เรามีการรีไวซ์ว่าจุดไหนยังมีปัญหาอยู่แล้วรวมถึงทุกปีครับแล้วก็มาทบทวนทุกปีครับแล้วก็เพิ่มระบบระบายน้ำเข้าไปตามจุดที่เกิดเหตุนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: เพื่อป้องกันน้ำท่วมใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างปีเนี้ยตั้งแต่ปี68มา69จุดที่ยังเป็นจุดเสี่ยงทำให้ทางด้านของกรุงเทพมหานครเองต้องมีการปรับแผนในเรื่องของการรองรับน้ำให้ได้เป็นชั่วโมงละประมาณ80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็มีจุดเกิดขึ้นใหม่ๆหลายจุดขึ้นมานะครับในพื้นที่ที่อย่างเช่นสุขาภิบาล5ด้านนี้นะครับด้านนอกด้านพื้นที่ด้านนอกซิตี้คอร์นะครับมันตัวเมืองเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาน้ำท่วมขึ้นมานะครับมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็เตรียมพร้อมงบประมาณในการแก้ไขทั้งระบบระบบท่อระบายน้ำซึ่งเป็นระบบเล็กนะครับผมอย่างนี้นะแล้วก็ระบบใหญ่ซึ่งระบบคลองระบบสถานีสูบน้ำระบบอุโมงค์ก็ต้องเตรียมให้สอดคล้องกันครับ
1: หมายความว่าคือถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มในเรื่องของการปริมาณน้ำฝนที่เราจะรองรับได้ตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็คือจะบอกว่าอะไรเมืองมันก็ขยายออกไปทำให้พื้นที่เสี่ยงมันก็จะกระจายกันออกไปเพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
0: ถูกต้องครับอย่างเช่นลาดกระบังตรงกิ่งแก้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งแถวๆหลงแพ่งกิ่งแก้วลาดกระบังนี่ก็เป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยก็ปัญหาค่อนข้างน้อยครับตอนนี้ก็เกิดปัญหามากขึ้นครับ
1: อันนี้นี่ปัญหานี้เกิดจากอะไรบ้างคะ
0: อันดับแรกก็การขยายตัวของเมืองครับเดิมเนี่ยบริเวณด้านกรุงเทพด้านนอกชานเมืองเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ว่างเปล่าน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: พอหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับมีการทำถนนขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนเป็นบ้านจัดสรรเป็นอาคารพาณิชย์เป็นลานคอนกรีตนะครับซึ่งไม่ซึมน้ำนะครับระบบระบายน้ำบางจุดเนี่ยโดนรบกวนนะครับตามแนวถนนนะครับเดิมที่มีท่อระบายมีรางระบายน้ำอยู่ก็อาจจะมีการปรับให้เล็กลงหรือตัดออกหรือเปลี่ยนเป็นท่อแทนนะครับก็จะเกิดปัญหาพอฝนตกหนักก็ระบายไม่ทันครับ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่ทางท่านผอ.บอกว่าเรื่องของการขยายตัวของเมืองเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พื้นที่รับน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันลดน้อยลงเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยเราได้มีการคือมีแนวคิดในเรื่องของการเพิ่มจุดที่อาจจะเป็นแก้มลิงเป็นจุดรับน้ำอะไรที่รอบกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับในการพัฒนาพื้นที่ครับตามเรื่อง EIA เนี่ยก็คือผู้พัฒนาพื้นที่เขาจะต้องเตรียมพื้นที่หน่วงน้ำไว้นะครับก็เลยว่าก็ต้องทำไว้แต่ว่าพอมีฝนตกหนักขึ้นมาครับพื้นที่เหมือนที่เตรียมไว้ในสภาพปกติก็อาจจะไม่พอได้ครับ
1: อย่างในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะแบบพื้นที่กรุงเทพรอบในตรงนี้เนี่ยตรงพื้นที่หน่วงน้ำที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ใช้เราจะใช้อย่างเช่นบึงหนองบอนเนี่ยที่เป็นบึงขนาดใหญ่ที่จะใช้หน่วงน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับบึงมักกะสันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในสวนต่างๆครับในสวนมิจฉกิติในสวนรถไฟนะครับก็จะมีการใช้พวกนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับ
1: อืมค่ะแล้วส่วนรอบนอกล่ะคะ
0: รอบนอกก็เราใช้ขู่คลองเป็นตัวช่วยในการเป็นพื้นที่หน่วงน้ำด้วยครับก็ใช้พื้นที่นี้ด้วยคร
1: ับมันเพียงพอไหมคะเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดแบบลักษณะของเลนบอมอย่างที่ท่านผอ.บอกมาเนี่ยระดับน้ำในแต่ละพื้นที่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวอะค่ะ
0: ใช่ครับก็จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยครับก็ต้องใช้ทั้งระบบแก้มลิงใช้ระบบคลองระบบสูบ
1: ค่ะ
0: ผสมกันครับเพราะแก้มลิงก็มีข้อดีคือสามารถดึงน้ำเข้าไปได้เร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือพอเต็มแล้วนะครับต้องใช้เวลาระบบระบายน้ำภายนอกต้องลดลงก่อนถึงจะสูบน้ำออกจากแก้มลิงได
1: ้ะ
0: นะครับก็ต้องบริหารทุกอย่างผสมกันครับ
1: อืมค่ะค่ะแล้วในส่วนของแผนแม่บทตรงนี้เรื่องของการระบายน้ำนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยในจังหวัดปริมณฑลเราได้มีการทำแผนที่แบบว่าเพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องของระบบระบายน้ำไปด้วยกันไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ

0: พราะเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็มีผู้แทนเนี่ยสทชผู้แทนกรมชลก็มาร่วมกันน
1: ะคร
0: ับซึ่งเราก็มองภาพเป็นภาพใหญ่ครับระหว่างเป็นลุ่มน้ำนะครับไม่ว่าตั้งแต่แม่น้ำบางประกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีที่อยู่จะมีจังหวัดปริมณฑลที่อยู่รอบกรุงเทพมหานครซึ่งภายนอกเนี่ยกรมชลบริหารซึ่งก็มีการประสานงานบริหารร่วมกันอยู่นะครับแต่เดิมก็มีการประสานงานกันอยู่แล้วนะครับพอทำแผนแม่บทเนี้ยครับก็จะมีการให้มีรายละเอียดให้มันเพิ่มมากขึ้นและเป็นระบบออโตเมติกหรือเป็นระบบระบบคอมพิวเตอร์ละกันนะผมเรียนไว้เป็นระบบที่สามารถจะเป็นแดชบอร์ดรวมที่สามารถบริหารงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายครับไร้รอยต่อครับ
1: อืมค่ะแล้วอันนี้นี่เรื่องของแผนแม่บทที่มีการปรับอันนี้อาจจะมีการนำมาสู่การปฏิบัติหรือว่าการลงมือการเพิ่มพื้นที่อะไรตรงนี้ได้เลยไหมคะหรือว่ายังไงจะต้องมีการประชุมหารืออะไรกันเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ได้ครับในภาพรวมต้องใช้เวลาครับในภาพใหญ่เนี่ยใช้เวลาถึง5ปีเลยนะครับเรียนว่าเมื่อวานท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านรองผู้ว่าก็ได้กำชับว่าถ้ามีข้อมูลให้มันทำคู่ขนานไปนะครับอันอะไรที่ได้ข้อมูลออกมาแล้วเราสามารถจะมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นมาตั้งงบปี71ได้เลยนะคร
1: ับ
0: ก็จะให้เร่งทำมาครับ
1: อืมค่ะเรียนสอบถามผอ.ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมียังมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงไหมเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดที่อาจจะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเห็นพื้นที่กลางเมืองอย่างที่มีแถวอะไรอะพญาไทอะไรเงี้ยที่มีน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยเราก็เห็นอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอะคะ
0: ครับก็เรียนว่าถ้าเกิดเรนบอมขึ้นมาระดับฝนระดับร้อยกว่ามิลเนี่ยครับในพื้นที่ทุกจุดก็สามารถจะเกิดปัญหาได้แต่เรียนว่าถ้าระบบระบายน้ำทำงานนะครับก็ไม่จะไม่ใช้เวลาไม่นานครับส
1: ัก
0: ครู่เดียวก็สามารถฝนหยุดถ้าฝนเริ่มหยุดหรือฝนเริ่มซาเม็ดลงเนี่ยครับก็จะสามารถจะระบายน้ำได้ครับทุกจุดครับแต่ว่าอาจจะมีถ้าเกินความสามารถเหมือนเราเทน้ำลงในอ่างนะครับถ้าเราเทเยอะไอช่องรับน้ำไม่พอมันอาจจะมีเวลาค้างต้องใช้เวลาในการระบายสักครู่ครับแต่เรียนว่าในระบบกรุงเทพมหานครนี้ก็จะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วครับ
1: เร็วขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะในส่วนของการรับมือน้ำตอนนี้เนี่ยก็เรื่องของน้ำเหนือก็เริ่มมาแล้วเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพมหานครเองมีการเตรียมรับมือตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็เฝ้าระวังตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเหนือและก็น้ำหนุนนะครับแต่จากภาพรวมครับน้ำในเขื่อนภูมิพลสิริกิติ์นะครับแควน้อยแล้วก็ป่าสักเนี่ยครับยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่จะเต็มแล้วนะครับยังมีที่อยู่ถ้าฝนตกเหนือเขื่อนเนี่ยคาดว่ากรมชลสามารถจะเก็บน้ำได้แต่ถ้าตกใต้เขื่อนก็จะไหลลงมากรุงเทพมหานครกับจุดนี้ก็เฝ้าระวังนะครับรวมถึงตามแนวหรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพมหานครมีเขื่อนมีความสูงตั้งแต่ 2.8 ถึง 3.5 จากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับซึ่งเพียงพอในการป้องกันน้ำท่วมอาจจะมีจุดฟันหลอบ้างซึ่งในจุดฟันหลอเนี่ยนะครับเราก็ได้เรียงกระสอบทรายเป็นแนวชั่วคราวไว
1: ้
0: ทุกจุดนะครับไม่มีจุดไหนที่ในของกรุงเทพมหานครที่มีแม่น้ำเจ้าที่น้ำในแม่น้ำเจ้ายารั่วเข้ามาได้ครับ
1: จุดฟันหลอนี้อันนี้เกิดมาจากอะไรเพราะว่าเห็นว่ามันมีปัญหานานแล้วอะค่ะแล้วยังไงคะเนี่ย
0: ทำขยะเหลวราชยาถ้าจุดฟันหลอนะครับก็เช่นจุดบางจุดที่เป็นจุดท่าเรือจุดที่เราไม่สามารถจะไปเรียงปิดปลายได
1: ้
0: ที่เราไม่ขออภัยครับที่เราไม่สามารถจะก่อสร้าง
1: เป็นแนวกันปลายได้
0: เพราะว่าทางเรนต้องใช้พื้นที่ร่วมกันวัดหรือว่าสถานที่ราชการบางแห่งนะครับที่เขามีพื้นที่อยู่ครับซึ่งพื้นที่วันนี้ก็เขาก็จะดูแลของเขาเองครับโรงแรมบางจุดที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องการให้มีการปิดแนวริมน้ำครับ
1: ค่ะแต่
0: นี้ทั้งนั้นเราก็มีการเรียงแนวกระสอบทรายค่ะด้านหลังไว้ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ครับ
1: แต่ในส่วนที่เป็นแนวป้องกันน้ำตามแนวที่ตามแผนเดิมของกทม.ตอนนี้คือเราทำเสร็จครบหมดทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะ
0: ในส่วนที่ทำได้แต่ตอนนี้มีบางส่วนที่ก่อสร้างเช่นตรงชุมชนลงสีครับตรงปลายตรงถนนพระราม3นะครับอันนี้ก็เป็นชุมชนที่ลุกล้ำอยู่แต่ปัจจุบันนี้ได้งบประมาณแล้วแต่อยู่ระหว่างการรื้อย้ายชุมชนแล้วก็เข้าไปก่อสร้างครับยาวประมาณสัก200กว่าเมตรนะจุดนี
1: ้
0: ค่อนข้างเยอะเลยครับก็อยู่ระหว่างทำครับที่เรียนว่าจุดฝันหลอกก็จะมีพื้นที่พวกนี้ด้วยครับ
1: ค่ะก็มีที่เดียวเหรอคะแถวๆพระราม3ตรงนี้
0: ใช่ครับในจุดนี้มีจุดเดียวที่ใหญ่ที่สุดครับตอนจุดอื่นนี้จะเป็นชุมชนเล็กๆที่กำลังไล่หรืออยู่ที่ต้องเจรจาและใช้เวลาครับ
1: อันนี้ตอนเวลาที่ระดับน้ำสูงๆนี่น้ำล้นเข้ามาด้วยไหมคะ
0: ค ข้าก็จะไม่เข้าถนนพระรามสามเพราะเนื่องจากที่ผมเรียนนะครับเราไปทำกระสอบทำแนวชั่วคราวไว้ด้านหลังแต่ชุมชนก็จะจมน้ำครับ
1: อ๋อ
0: ก็จะมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขา
1: ค่ะทาง
0: เนื่องจากเขาอยู่ในพื้นที่ในแม่น้ำก็ต้องไปช่วยบรรเทาครับ
1: อ๋อค่ะทางชุมชนเขาเข้าใจใช่ไหมคะที่ว่าต้องมีการรื้อย้ายในส่วนตรงนี้ไม่มีปัญหาในการ
0: ให้ความร่วมมือครับใช่ครับให้ความร่วมมืออย่างดีครับ
1: อืมค่ะสุดท้ายอยากให้ทางด้านของผอ.ฝากไว้นิดนึงนะเรื่องของการระบายน้ําในช่วงฝนที่กรุงเทพมหานครนี้เราจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพชั้นในก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เรื่องของน้ําท่วมยกเว้นฝนตกหนักๆจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปก็จะมีทั้งเรื่องของน้ําฝนน้ําเหนือน้ําหนุนเข้ามาตรงนี้กรุงเทพมหานครใช้ความมั่นใจกับคนกรุงเทพยังไงบ้างอะคะ
0: ครับก็เรียนว่าเดี๋ยวหลังจากวันที่24ไปถึงสิ้นเดือนนะครับก็จะมีฝนเริ่มหนักในพื้นที่เนื่องจากแนวร่องมรสุมความกดอากาศต่ำครับพาดผ่านกรุงเทพมหานครแล้วขยับขึ้นอยู่ตรงภาคกลางตอนล่างและภาคเหนือตอนบนนะครับก็คาดว่าอาจจะเกิดฝนในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทางสำนักการระบายน้ำก็ได้ลดระดับน้ำในคลองครับเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับรวมถึงโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ครับตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะครับรวมถึงประสานงานกับการไฟฟ้ากรณีที่มีไฟฟ้าดับไว้นะครับก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ครับ
1: อืมค่ะในส่วนของประชาชนถ้าเกิดกรณีที่แบบว่ามีเรื่องของน้ำรอระบายน้ำท่วมอะไรงี้ก็สามารถประสานไปที่ทางทัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
0: ขอบคุณ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผอ.สำนักการระบายน้ำนะคะคุณเจษดาจันทรประภาค่ะก็พูดถึงเรื่องของการประชุมร่วมกันแล้วก็จับมือกับทางด้านของใจกล้านะคะเป็นหน่วยงานที่เป็นการประชุมร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะเพื่อทำการจัดทำแผนแม่บทการระบายน้ำในเขตเมืองนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านของทางใจกล้าเองที่เขามาร่วมประชุมกันไปเมื่อวานนี้นะก็มีหลากหลายประเด็นเลยอย่างที่ทางด้านของท่านผอ.เจษดาบอกนะก็จะมีเรื่องของการระบายน้ำระบบระบายน้ำนะคะกรอบเรื่องของการพัฒนาระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่ในช่วงเฉพาะหน้าตอนนี้นะคะแต่ว่าเป็นการเตรียมการเรื่องของการระบายน้ำในระยะยาวอย่างน้อยๆก็ต้องมี5ปี10ปีขึ้นไปนะคะซึ่งในส่วนของโครงการตรงนี้เนี่ยมันก็คืออันเนื่องมาจากเรื่องของการขยายตัวของเมืองทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเองนั้นมันมีจุดเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ทางด้านของรอบนอกออกไปละอย่างที่ทางด้านของท่านผอ.บอกนะคะว่าอย่างทางด้านของเส้นสุขาภิบาล5ก็จะมีเรื่องของการขยายตัวของเมืองออกไปมีหมู่บ้านมีพื้นที่จัดสรรเพิ่มมากขึ้นนะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดเรื่องของก่อนหน้านี้ตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่รับน้ำแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านไปแล้วแล้วก็มีการใช้เรื่องของการเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนกรีตที่แบบน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อย่างเงี้ยที่ทางด้านของท่านผอ.บอกนะคะก็เลยจะทำให้เรื่องของการระบายน้ำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้าพอช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ำขังน้ำท่วมไปนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของการขยายตัวของเมืองนะก็เลยทำให้ทางด้านกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องของการที่จะปรับเป้าหมายเรื่องของค่าฝนเรื่องของการเตรียมการระบายน้ำก็ของเดิมนะก็คืออยู่ที่เกณฑ์การรับน้ำฝนของกรุงเทพมหานครอยู่ที่60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็ปรับขึ้นมาเป็น80ถึง90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในอนาคตก็มีแนวโน้มด้วยนะที่จะปรับขึ้นไปเป็น100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะเพื่อที่จะได้รองรับในกรณีที่เกิดฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็เชื่อเลยว่าเรื่องของการขยายตัวของเมืองก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำมันอาจจะช้าลงเรื่อยๆนะอย่างปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเรนบอมตกลงมาหนักๆแล้วก็ตกนานๆด้วยแน่นอนว่าเรื่องของการรับน้ำการระบายน้ำมันก็จะช้าไปด้วยบึง พวกบึงที่เป็นจุดหน่วงน้ำบึงรับน้ำอะไรต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากมันเต็มแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยมันจะยิ่งช้าลงไปด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเริ่มลงมือทำค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำตอนนี้เนี่ยกว่าจะได้ใช้หรือว่ากว่าจะรับน้ำได้จริงๆก็คงต้องบวกเวลาไปอีกนะตอนนี้ก็ช่วงที่มีฝนตกลงมาในหน้าฝนต่างๆตรงนี้ก็ต้องมีการแก้ไขในสถานการณ์เฉพาะหน้ากันไปส่วนที่เป็นแผนในระยะยาวตรงนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการรับมือเรื่องของการเรื่องของน้ำแล้วก็รวมถึงเรื่องของแผนแม่บทในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะมีคุณโซอี้แจ้งใช้ถนนรัชดาที่มาจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาลาดพร้าวค่ะจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวไปได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงฝั่งตรงข้ามศาลอาญาประมาณ200เมตรพบเห็นคุณยายสวมเสื้อสีชมพูกางเกง5ส่วนสีน้ำตาลเดินเหม่อลอยอยู่ชิดเกาะกลางมีไรเดอร์พยายามเข้าไปสอบถามแต่ยายไม่ยอมคุยด้วยแล้วก็โบกมือโบกไม้ไล่ไปนะคะไล่ไรเดอร์ที่เข้าไปคุยที่จะพายายเข้ามาทางข้างในนะคะแต่ยายก็ไล่ไรเดอร์คนนี้ตอนนี้แจ้งสน.พหลโยธินให้ทราบแล้วนะคะคุณสุพลค่ะใช้เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของบางโคลัดการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวมาได้เคลื่อนตัวได้นะคะเป็นกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับชัยพฤกษ์ขออภัยกลับประพฤกษ์นะคะจุดนี้ต่อเนื่องมาจนถึงต่างระดับเอกชัยรถเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงไปได้คุณพันธ์ใช้เส้นทางถนนพระราม6มาจากแยกพงพระรามมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์การเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะในจุดนี้บอกว่ารถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เดินรถทางเดียวนะตรงนี้ก็เป็นถนนพระราม6ฝั่งขาออกนะการจราจรในช่วงนี้ตอนนี้ช่วงเวลากลางวันหลายคนก็กลับเข้าที่ทำงานแล้วนะก็เลยอาจจะทำให้ถนนหนทางก็เริ่มที่จะใช้การได้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของน้ำเนี่ยในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะต่างจังหวัดเองในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำตกใกล้ที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างๆเนี่ยคงต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าก็จะมีสถานการณ์เรื่องของน้ำป่าไหลหลากลงมากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะตอนนี้นะเราก็จะเริ่มเห็นว่ามีหลายๆพื้นที่เขาแจ้งเตือนหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการแบบหยุดปิดให้บริการอะไรแบบนี้นะคะถ้ายังไงใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะอย่างล่าสุดเนี่ยทางด้านของเขาใหญ่เองเขาก็มีน้ำป่าทะลักมาด้วยนะคะก็เลยจะส่งผลให้พื้นที่ตรงทางด้านของเขาใหญ่ตรงปากช่องเนี่ยเขาต้องมีการปิดการให้บริการในบางพื้นที่นะคะที่เขามีน้ำป่าหลากมาจริงๆตั้งแต่ตอนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแล้วนะคะน้ำป่าไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ยังมีจุดที่เป็นจุดแคมปิ้งจุดที่พักผ่อนรีสอร์ทอะไรพวกนี้ก็ถูกน้ำพัดด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยใครจะเดินทางไปในจุดที่เป็นที่เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติแล้วก็มีจุดที่เป็นจุดตั้งแคมป์ใกล้ๆกับทางด้านของที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างๆนานานะก็ยังไงสอบถามหรือว่าตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะเดินทางไปนะเพราะว่าบางที่ไปแล้วเนี่ยก็จะไปเผชิญกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแบบนี้นะคะนี่เป็นพื้นที่ทางด้านของเขาใหญ่นะที่เกิดเหตุขึ้นเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญ
3: อ
2: ะ
3: อ่ะดูนี่
2: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: เร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: บริการ1586กรมทางหลวงสวัสดีครับ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอยู่ดีๆรถดิฉันก็ความร้อนขึ้นทำยังไงดีคะ
0: ใจเย็นๆครับตอนนี้นำรถเข้าจอดชิดไหลทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับ
1: ได้ค่ะได้แล้วต้องทำยังไงต่ออีกคะ
0: ครับถ้าในรถมีป้ายสะท้อนแสงเอาไปวางไว้บนพื้นถนนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรถเอาไว้นะครับรถคันอื่นเขาจะได้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่แล้วก็ระหว่างรอความช่วยเหลือให้ออกไปอยู่นอกรถนะครับในจุดที่ห่างจากรถพอสมควรนะตอนนี้หน่วยกู้ภัยทางหลวงกำลังเดินทางไปช่วยแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาเดินทางกันต่อนะคะสำหรับสภาพการจราจรมีคุณจตุพรนะคะแจ้งเข้ามาใช้เส้นทางถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าค่ะมาจากบริเวณแยกพัฒนาการมุ่งหน้ามาทางด้านของซอยพัฒนาการ30ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะบอกว่ารถติดช่วงปากซอยพัฒนาการ44เลยไปใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนพัฒนาการเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะบอกว่าติดอยู่ตรงช่วงของซอยพัฒนาการ44นะแต่ว่าพอเลยเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็ตอนนี้ว่าติดต่อเนื่องไปจนถึงนี่เลยนะถึงแยกพัฒนาการเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพัฒนาการฝั่งขาเข้าเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะวันนี้นะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขามีการแจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากว่าจะมีการนำ อวัยวะหัวใจดวงที่190จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของรถที่นำอวัยวะหัวใจดวงที่190ได้เคลื่อนออกมาจากที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าแล้วหรือยังนะเพราะว่าตามกำหนดการที่แจ้งไว้ก็คือน่าจะออกมาตอนเวลาประมาณ 13:00 นตอนนี้ผ่านมาประมาณ40นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวเราจะได้สอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจันทบุรีนะคะเพราะว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยจากจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าเข้ามาในกรุงเทพมหานครปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะระยะทางค่อนข้างไกลเหมือนกันประมาณ200กว่าโลได้นะคะตามภาพที่เห็นทางนั้นหน้าจอ YouTube Live ตอนนี้เลยนะคะระยะทาง240กิโลเมตรแล้วก็เป็นหัวใจดวงที่190นะก็ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นนะคะรบกวนช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของรถน่าจะเป็นรถตู้ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะมุ่งหน้าเข้ามาที่โรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตามเส้นทางต่างๆเราจะตรวจสอบเป็นระยะนะคะว่าถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเรามาติดตามกันอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้เนี่ยจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ละเห็นบอกว่ามีในโลกโซเชียลเขามีการแชร์ข้อมูลแจ้งเตือนบอกว่าจะมีฝนถล่มคือบอกว่าฝนเขาใช้คำว่าฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนโอ้ข้อมูลตรงนี้ใครเห็นก็ต้องตกใจแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปสอบถามกับทางด้านของท่านผอ.กองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณสมควรต้นจานนะข้อความตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัตยาครับท่านผู้ฟังทางจอสอทุกท่านด้วยครับ
0: ผอ.คะข้อความแบบนี้ออกมาบอกว่าฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งอันนี้เป็นยังไงบ้างใครเห็นแล้วตกใจแน่นอนเลยอะค่ะ
1: ครับคือข้อมูลอันนี้มันก็ยังมีคลาดเคลื่อนอยู่เนาะการที่เราติดตามเนี่ยก็ปรากฏว่ามันอาจจะมีเรื่องของการคาดการณ์ว่าช่วง3วันเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวปัจจัยที่จะมีฝนคือบ้านเราเนี่ยอย่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางเนี่ยก็จะยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เคลื่อนเข้ามาเนาะมันก็อาจจะไม่ถึงระดับพายุเป็นดีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนใดๆนะครับแต่ว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาในช่วงตามปกติฤดูกาลเขาก็จะทำให้บ้านเราเนี่ยช่วงบ่ายค่ำมันก็จะมีฝนเป็นช่วงๆไปครับหนักเบาก็อาจจะมีสลับกันบางวันเพราะมันอาจจะไม่ถึงขนาดถึงบ้าคลั่งอ่ะนะมันก็อาจจะมีตกตามฤดูกาลแหละผมก็จะว่ามันน่าจะเป็นพฤติกรรมปกตินะแต่ว่ามันอาจจะตกต่อเนื่องหรือหลายคนก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่มันก็ตกอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามันก็จะมีเว้นช่วงอย่างเช่นช่วงเช้าก็ยังพอมีแดดอยู่เนาะช่วงบ่ายก็อาจจะมีฝนมาอะไรเนี้ยวันนึงอาจจะมีหลายฤดูเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกเลยครับเพราะว่าข่าวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ดูจากทั้งวิธีคิดจากแบบจำลองหรือการตรวจวัดเนาะตอนนี้ก็เราก็คงติดตามว่าแน่นอนบ้านเราจะมีฝนละอย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยเราก็อาจจะเจอฝนหลังเลิกงานแหละปกติเนาะบ่ายค่ำมาละนาเช้าเนี่ยอาจจะมีแดดอยู่แต่ว่าสายๆหรือบ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะมีเมฆเพิ่มเข้ามา นะครับฝนฟ้าขนองก็อาจจะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็คงเป็นข่าวที่เราติดตามดีกว่าเนาะอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับข่าวลือแบบนี้เลยเ
0: พราะเขาทำค่ะอันนี้คือเป็นฝนตกตามฤดูกาลไหมคะที่ตกอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ค่ะ
1: ใช่ถูกต้องครับยังเป็นฝนตามฤดูกาลเพราะว่าปกติเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยของเราก็จะมีฝนตกชุกอยู่แล้วล่ะแน่นอยู่แล้วล่ะแล้วทั้งนี้ก็วันไหนที่ตัวร่องมรสุมเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยเขาจะเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคกลางภาคอีสานตอนล่างแล้วภาคตอนออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยแนวตามแนวร่องมันก็จะมีฝนโดยปกติของมัน
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่อาจจะไม่ได้มีฝนปกติอะไรเพราะฉะนั้นฝนที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดจะตกอย่างบ้าคลั่งหรือว่าตกถล่มทลายที่แบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องของอิทธิพลของพายุเนาะถ้าพายุหรือไม่ก็เป็นพายุดีเพรสชันหรือพายุโซนร้อนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ว่าฝนมันจะตกกระจุกตัวหรือตกหนาแน่นตกหนักนะอย่างเงี้ยตกตั้งแต่เช้ายันค่ำอันเนี้ยเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับเป็นเพียงแค่ยอมความกดอากาศต่ำปรากฏให้เห็นครับ
0: อย่างพายุไต้ฝุ่นล่าสุดที่ชื่ออะไรนะตู้เจียนใช่ไหมคะ
1: ตู้เจียน
0: นะคะที่อันนั้นที่จะเข้าไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
1: อันนั้นแฉลบออกไปแล้วครับคือไม่ได้เข้าอ่ะครับ
0: ไม่ได้เข้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับออกไปทางมาสุดแปซิฟิกคือโค้งกลับไปนะ
0: ม้วนออกไปข้างนอกแล้ว
1: ม้วนออกไปข้างนอกแล้วก็อาจจะมีผลก็คือตามแนวขอบด้านหน้าของพายุอย่างเช่นแถวทางฝั่งเนาะทางโตเกียวทางอะไรเนี่ยอาจจะมีฝนน้องราจะมีฝนหนักตามแนวของพายุที่เป็นขอบไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์มันนะไม่ได้เป็นศูนย์กลางมัน
0: ค่ะแล้วในระยะใกล้ๆนี้มีการก่อตัวของพายุลูกใหม่ขึ้นไหมคะ
1: เท่าที่ติดตามนี่ยังไม่มีการก่อตัวของพายุลูกใหม่ที่ใกล้ๆกับบ้านเรานะแต่ว่าทางมาสุดแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นปกติของเขาแม้วันสองวันนี้ก็อาจจะมีการก่อตัวขึ้นอีกนะสองสามอาจจะลูกสองลูกนะแต่ว่าทิศทางก็ยังไม่ได้เข้ามาทางทะเลจีนใต้ของเราเท่าไหร
0: ่
1: นะเพราะฉะนั้นบ้านเราในตอนนี้ก็คือถ้าจะมีฝนเพิ่มหรือฝนรับฝนนี่ก็จะเป็นอิทธิพลของตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านนะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุ
0: ม
1: นะครับแล้วก็อิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้นะซึ่งเป็นลมฝนบ้านเราเนี่ยพัดเข้าหาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวเนี่ยฝนสามปัจจัยนี่แหละที่จะทำให้มีฝนเนาะแต่ถามว่าจะให้ถึงขนาดตกมืดฟ้าบัวดินไม่มีกลางวันกลางคืนผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นแหละเนาะอาจจะเป็นปกติตามฤดูฝนบ้านเราเนาะ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะแบบเรนบอมขึ้นอีกไหมคะหรือว่ายังเกิด
1: ยังมีอยู่อย่างที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ก็จะเป็นลักษณะฝนเฉพาะที่หรือไม่ก็เกิดถ้าเกิดเป็นช่วงมิถุนาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเข้ามาก็คือทางภาคใต้เนาะซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างเช่นที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยพฤติกรรมของฝนเนี่ยมันก็อาจจะจับตัวแปรก็คือตัวมรสุมลมหนาวที่จะมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นทางภาคใต้ก็พอเราหมดฝนเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวตอนบนเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ลมเปลี่ยนทิศทางจากเดิมที่เป็นลมมาจากทางทะเลจีนก็มาสู่ทะเลอันดามันก็จะมาจากทางประเทศจีนแทนก็น่าจะสักพฤศจิกาธันวาเนาะส่งผลให้ทางภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ว่าปีนี้เขาก็คาดการณ์ว่ามันก็ไม่น่าจะมากกว่าค่าปกตินะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเรนบอมเนี่ยหรือพายุฝนฟ้าขนองมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเป็นช่วงๆเนาะแต่ปริมาณฝนรวมถึงแม้เราจะมองว่ามันไม่สูงกว่าค่าปกติแต่ว่าวันไหนที่มันเป็นจุดพีคของมันมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแบบจังหวัดน่านได้เช่นเดียวกัน
0: ค่ะอย่างเมื่อวานนี้ที่สมุทรปราการเห็นฝนตกแช่อย่างนี้เขาเรียกเรนบอมไหมฮะหรือว่ายังไง
1: มันก็ยังเป็นฝนฟ้าขนองอยู่เนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าตามทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคำว่าเรนบอมเนี่ยมันจะเป็นการใช้สื่อในสื่อในภาษาที่เข้าใจง่ายเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเป็นภาษาทางอุตุก็จะเป็นฝนฟ้าขนองนะเป็นพายุฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากสาเหตุที่อากาศเย็นมันลงมาเจออากาศร้อนที่บ้านเราตั้งอยู่เนี่ยก็เลยมันมีการปะทะกันเพราะฉะนั้นฝนมันจะมาช่วงแรกก็จะเป็นฝนฟ้าขนองเป็นส่วนใหญ
0: ่ค่ะแล้วที่ปราจีนบุรีเห็นบอกว่าฝนตกหนักแล้วก็ ปริมาณฝนก็มากด้วยใช่ไหมคะจนส่งผลให้ที่ปราจีนน้ำท่วม
1: ที่ยังกังวลอยู่เนาะตอนนี้ก็คือบริเวณทางด้านถ้านับจากนี้ไปสัก3วันเนาะ 1-3 วันเนี่ยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเพิ่มก็คือในบริเวณทางด้านภาคอีสานตอนล่างเนาะอย่างเช่นโคราชเนี่ยแถวปากช่องภาคกลางก็อย่างสระบุรีลพบุรีแถวติดกับแนวเขาเนี่ยครับแล้วก็มาทางด้านเขาใหญ่ก็อย่างเช่นนครนายกปราจีนบุรีมาทางด้านฝั่งตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีตราดระยองเนี่ยด้านรับมรสุมอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เสี่ยงเนาะ3วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มาทางด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลอันนี้แน่นอนเลยมันเป็นเซ็นเตอร์มันเป็นจุดอันนี้ของหย่อมความกดอากาศต่ำ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าก็จะขยับไปทางด้านราชบุรีอุทัยธานีนะครับเป็นโซนที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดฝนในช่วง3วันข้างหน้านี้
0: อ๋อก็คือค่อยๆขยับเข้ามาจาก
1: โซนขยับไป
0: ผ่านแล้วก็ผ่านกรุงเทพแล้วก็ออกไปทางตะวันตก
1: ผ่านทางด้านภาคตะวันออกหรืออีสานตอนล่างเข้ามาแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของ
0: กรุงเทพ
1: ภาคกลางกรุงเทพนครแล้วก็จะเลยออกไปทางด้าน
0: ตะวันตกเหมือน
1: ตะวันตกแทน
0: ครับ
1: ก็ยังต้องติดตามเนาะยังอย่าเพิ่งตื่นกันพกเม็ดมันยังคงมีเวลาอยู่ผมว่ามันปกติเวลาออกข่าวอย่างนี้ข่าวลือที่ทำให้ประชาชนเขาก็จะตื่นตระหนก
0: ใช่ไหมค่ะใช่ต้องสอบถามกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะจะได้ข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็คือฝนที่ตกก็คือเป็นฝนตกตามฤดูกาลเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีที่
1: ฝนตามฤดูกาลในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับอากาศมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตอนนี้เหมือนลมหนาวก็เริ่มจะลงมาบ้างนะครับเป็นจังหวะเขาอยู่กันเป็นเมื่อวันก่อนเมื่อวานเนี่ย17-18อะไรเงี้ยครับแล้วเขาเป็นทางภาคเหนือฝนมันจะลดลงอันนี้คือชัดเจนว่าลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเนาะลมตะวันออกตะวันออกที่เหนือลงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะดันให้แนวร่องมรสุมนะครับขยับเข้ามาทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครตรงนี้ก็จะทำให้มีฝนกระจายดี
0: แสดงว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปทางเหนือนี่ก็ฝนลดลงเรื่อยๆแล้วก็เริ่มอากาศเย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ถูกต้องครับเมื่อเช้านี่ได้รับรายงานจากทางด้านแถวขอนแก่นแถวกาฬสินธุ์นะครับปรากฏว่ามีหมอกมองไม่เห็นทาง
0: คือ
1: ที่สายต่ำมากครับ200-300เมตรอันนี้ก็คืออิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นเข้ามาครับคืออากาศที่เรามันร้อนชื้นนะครับก็เลยทำให้เกิดหมอกไอ้น้ำในบางชื้นในอากาศมันสูงเนาะอันนี้ก็จะมาเรื่อยๆครับเป็นการส่งสัญญาณแล้วล่ะ
0: อันนี้เราคาดการณ์ได้ไหมคะว่าเรื่องของอุณหภูมิทางด้านของทางภาคเหนือเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะเย็นมากกว่าหรือว่าเย็นน้อยกว่าปกติฮะจากปีก่อนๆ
1: คือเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ระยะตั้งแต่เดือนหน้าแล้วตุลาคมไปถึงเดือนธันวาคมตัวเอลนีโญเขาจะมีกำลังรุนแรงมันรุนแรงมากเนาะเป็นเบรีสตองทีนี้ตัวอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยมันก็จะไม่ดรอปลงมากนะไม่เหมือนกับฤดูหนาวทุกๆปี
0: ไม่เย็นมาก
1: ใช่ครับไม่เย็นมากอาจจะถามว่ามันมีหนาวไหมมันก็มีครับเพียงแต่ว่ามันหนาวสั้นหมายถึงว่าอาจจะ1-2วันพอที่มาชิวๆนิดนึงแต่ว่าก็ผ่านไปผ่านไปเร็วเดี๋ยวอุณหภูมิเฉลี่ยเขาก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเย็นมากนักคืออุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1-1.5 องศาเพราะฉะนั้นอากาศหนาวปีนี้ก็อาจจะไม่หนาวฉ่ำเนาะมันจะหนาวอยู่บ้างบางจังหวัด
0: อันนี้พูดถึงกรุงเทพหรือทางเหนือคะเนี่ย
1: ทางเหนือด้วยทางเหนือ
0: ทางเหนือนะ
1: อีสานตอนบนเนาะแต่กรุงเทพเราแค่เย็นๆครับ
0: ขนาดทางเหนือยังไม่ค่อยเย็นแล้วกรุงเทพจะเหลืออะไรคะ
1: กรุงเทพนี่อาจจะร้อนบางวันกลางวัน
0: นั่นเลยฮะ
1: ดังนั้นช่วงเช้าอาจจะพอได้อากาศเย็นๆนะครับ11-12เนี่ยน่าจะพอมีอยู่แต่น่าจะเป็น18-19คงจะยากละครับปีนี
0: ้ถ้างั้นคนกรุงเทพไม่ต้องรอไม่ต้องซักเสื้อกันหนาวรอนะฮะอันนี้ใส่สบายสบายได
1: ้สบายสบายเลยครับปีนี้ก็อากาศเย็นๆนะปีนี้ต่ำกว่าในห้องแอร์ที่เราเปิดแอร์หน่อยนึงแต่นั้นเองเช้าๆนะครับแต่กลางวันก็อาจจะร้อนเวลาหน้าหนาวเมฆมันน้อยเนาะเมฆน้อยเนี่ยกลางวันแดดดีครับ
0: หน้าหนาวนี้แดดแบบแห้งแดดแบบเหมือนแบบแห้งๆแบบแผดเผามากเลยอย่างนั้นนะคะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผอ.ที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ฝากเตือนในส่วนของประชาชนไม่ต้องแบบว่าตื่นตระหนกกับเรื่องของที่เขาแชร์กันในโซเชียลนะคะ
1: ครับก็ฝากเป็นข้อมูลเนาะว่าสภาพอากาศมันมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าข่าวที่ไหนที่นั่นก็สอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนาะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะมีข้อมูลเพราะว่าจากถ้าดูจากแบบจำลองอย่างเดียวอาจจะตื่นตระหนกได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะดูหลากหลายเช่นดูการตรวจดูการติดตามอะไรเงี้ยต้องประกอบกันครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสมควรต้นจานนะคะผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับใครที่ได้เห็นข่าวสารในโลกโซเชียลจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะที่เขามีการแชร์ข้อมูลกันบอกว่า อีก 2-3 วันผ่านจากนี้ไปเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกแบบว่าตกถล่มแบบอย่างบ้าคลั่งตกแบบติดต่อกันหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตกกันแบบทั้งวันทั้งคืนนะก็ตรงนี้ก็หายห่วงได้นะคือถามว่าฝนตกเยอะไหมมันก็ต้องมีฝนตกกันอยู่ด้วยนะเพราะยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่แต่เรื่องของปัจจัยที่มาจากเรื่องของพายุไต้ฝุ่นพายุอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยยังไม่มีนะพายุลูกล่าสุดที่ทางด้านของผ่านไปแล้วนะที่ไปเฉียดทางด้านของญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงไปทางด้านของมหาสมุทรไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หายห่วงกันนะไขข้อสงสัยข้อเท็จจริงตรงนี้จากหน่วยงานที่เขาดูแลตรงนี้โดยตรงเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังวันนี้อย่าลืมส่งแรงใจแรงเชียร์กันนะคะในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงไทยวันนี้ชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมค่ะเจอกับเกาหลีใต้คู่ชิงชนะเลิศเขาเป็นจีนกับญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เคยทีมหญิงไทยนี่เจอมาหมดแล้วทุกทีมนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นรอบชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมนะก็จะเริ่มในเวลา 14:00 นนะก็เดี๋ยวเราติดตามกันถ้าเกิดว่ามีผลการแข่งขันอย่างไรจะมารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะคืบหน้าเหตุเรือประมงอับปางบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอดชีวิต15คนเสียชีวิต3สูญหาย4เร่งค้นหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทิศจ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถ300
7: เพื่อคุณสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลาง
9: การทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายอาดูนันตกเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานก่อการร้ายอ้างยี่และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากกรณีให้การช่วยเหลือและส่งเสบียงอาหารแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณแหล่งพักพิงและสถานที่ฝึกยุทธวิธีในพื้นที่บ้านคลองสะเขาจานันตำบลพร่อนและตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในช่วงปี2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดยะลาให้ลงโทษจำคุก2ปี21เดือนนายอาดูดันโดยไม่รอการลงโทษซึ่งศาลพิจารณาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมให้คุมขังจำเลยระหว่าง

0: ดีกาป๋องสุพันธ์เข้าให้ปากคำตำรวจในฐานะพยานยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
1: นายเสมองิ้วงามหรือป๋องสุพันธ์เสียนพระเดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการจัดสร้างพระมามอบให้ตำรวจยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพราะศรัทธาและเห็นว่ามูลนิธิมีประโยชน์ป๋องสุพันธ์ระบุว่าเท่าที่ทราบมีเงินโอนเข้ามูลนิธิประมาณ20ล้านบาทและยังมีเงินคงเหลือบางส่วนถูกนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และเข้าสารช่วยชาวบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมมูลนิธิตั้งแต่จัดตั้งส่วนกรณีเหรียญเหนือดวงยืนยันไม่ได้เป็นผู้สร้างและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการถวายทองในภายหลังส่วนข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและพูดไม่ออกเพราะเคารพอดีตเจ้าอาวาสมานานกว่า10ปียืนยันวันนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและต้องการให้ตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าหากใครผิดก็ว่ากันตามผิดและไม่ต้องการให้เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบต่อความศรัทธาในพุทธศาสนาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
0: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติดเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ช่วงนี้14นาฬิกา13นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยค่ะมีรายงานสภาพการจราจรเข้ามาทาง YouTube นะคุณพันบอกว่าสะพานพระราม8สะพานข้ามตลาดพลูยังมีน้ำขังอยู่นะแล้วก็ลงมาทางด้านของพระราม6อันนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เมื่อสักครู่นี้ใช้เส้นทางผ่านมานะบอกว่าพระราม6มุ่งหน้าศรีอยุธยายังใช้การได้ดีสวัสดีคุณตู่ระยองด้วยนะคะคุณพักแค่อินค่ะบอกว่าช่วงบ่ายสองมาเฉพาะกิจอีกแล้วสงสัยคุณน้องลาหลายวันแน่เลยนะคะก็ป่วยอยู่นะต้องบอกอย่างนี้สำหรับพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นใครมาดำเนินรายการก็ต้องติดตามกันนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณทิตพรนะคะสวัสดีค่ะคุณทิตพรแล้วก็คุณละพีด้วยนะคะที่ส่งข้อความมาทักทายกันตั้งแต่ตอนช่วงที่เข้ามาดำเนินรายการแล้วคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าตอนนี้เทพารักษ์14นาฬิกา8นาทีสมุทรปราการ33องศานะคะดัชนีความร้อนอยู่ที่34องศาค่ะแล้วก็คุณพักเออินก็เพิ่มเติมมาบอกว่าตอนนี้รังสิตแดดร้อนนะแดดร้อนอยู่แถวๆทางด้านของรังสิตตอนนี้เรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะจะมีเป็นแบบว่ากลุ่มเล็กๆน้อยๆอยู่ทางด้านของยังอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้แถวๆทางด้านของสมุทรปราการอาจจะมีครึ้มๆบ้างนิดนึงแต่ว่ายังไม่มีฝนลงมานะคะสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาหรือว่าอากาศครึ้มๆสภาพแบบสภาพอากาศเริ่มครึ้มแล้วเนี่ยพอตกบ่ายมาก็เริ่มแบบว่าครึ้มๆแล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามทางด้านของคุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะมีรายงานความคืบหน้ากรณีเรือประมงอับปางที่ทะเลแสมสารจังหวัดชลบุรีนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยกันระดมค้นหาคนที่ยังสูญหายอยู่นะคะ
2: ค่ะ
3: โดยศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ค่ะได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการสอนชนภาค1เมื่อช่วงเช้านะคะที่เรือประมงสกาญจนาวารี888ประสบเหตุอับปางบริเวณพิกัดลัตติจูด11องศา 56.3.93 ลิบดาเหนือแล้วก็ลองติจูด100องศา 50.30 ลิบดาตะวันออกนะคะแบริ่ง194ระยะประมาณ40ไมล์ทะเลจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะข้อมูลเบื้องต้นบนลูกเรือบนเรือเนี่ยมีลูกเรือทั้งหมด22คน มีคนไทยแค่2คนค่ะที่เหลือ เป็นเมียนมาหมด20คนนะคะหลังเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้แล้ว15คนที่เราได้รับรายงานก่อนหน้านี้เลยว่าอีก7คนสูญหายหลังจากนั้นเนี่ยตัวเรือเนี่ยอับปางลงสู่ทะเลนะคะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้นะคะทางด้านของทัพเรือภาคที่1ได้สั่งการให้เรือต่อ112ออกเรือสนับสนุนการค้นหาผู้ประสบภัยในทะเลจนกระทั่งเวลา 8:30 นได้จัดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1นะคะขึ้นบินสนับสนุนการค้นหาทางอากาศพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลร่วมภารกิจค่ะจนล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วที่ตามที่เราได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย3รายนะคะจากกลุ่มผู้สูญหาย7รายส่วนอีก4รายยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะซึ่งจนถึงขนาดนี้เรือต่อ112และเฮลิคอปเตอร์ปด1นะคะตลอดจนเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ยังคงร่วมกันค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นนะคะยอดผู้เสียชีวิต3รายเนี่ยยังเป็นการรายงานเบื้องต้นเท่านั้นนะคะส่วนรายละเอียดตัวบุคคลสาเหตุของการอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่คุณวัฒนาพรรายงานไปนะคะบอกว่า ร่างแรกที่เราพบเป็นผู้เสียชีวิตนั้นก็คือใต้กงเรือลำปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก4รายยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่คุณวัฒนาพรรายงานไปนะคะบอกว่าร่างแรกที่เราพบเป็นผู้เสียชีวิตนั้นก็คือใต้กงเรือลำนี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อัปเดตกันเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะ

0: มากที่สุดหมายถึงว่าคือเขามันมีลิขสิทธิ์ไง
1: ใช่ใช่
0: ใช่มันมีลิขสิทธิ์ทำให้เราในการค้นหาของเราเนี่ยอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรานำอยู่นะเรานำอยู่นะ
1: ใช่ไหม
0: 15 11หรือไงนะก่อนหน้านี้นะที่ก่อนที่จะมานั่งคุยกันอ่ะ15 11แต่ตอนนี้น่าจะนำห่างไปหน่อยเขาก็บอกว่าตอนนี้ในแชทนะดิฉันก็อ่านท็อปแชทไปด้วยเขาก็บอกว่าในตอนนี้ไม่มีใครไทยก็บอกไม่มีใครเหนือไทยเท่ากับจีนแล้วล่ะที่เราแพ้ไปเมื่อวานน
1: ี
0: ้แพ้ก็แพ้แบบฉิวเฉียดนะแพ้ไม่ได้แบบไกลกาอารเร
1: ่แพ้แบบ5เซตน่ะไม่ได้หมายมาว่าเล่นกัน5เซตอ่ะสูสี
0: คือตอนนี้เองนะเราก็เชียร์กันระหว่างวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะคะแล้วเราก็เชียร์แบบทีมชายด้วยแบดมินตันกุลวุฒิแข่งอยู
1: ่ะ
0: นะคะกุลวุฒิแข่งอยู่ก็คือเซตแรกเราแพ้เขาไป 19-21 เซตที่2เรากลับมาชนะเขาได้ 21-16 แข่งกับจีนและตอนนี้เซตที่3เพื่อตัดสินชี้ขาดว่าใครจะชนะ เรานำอยู่17-13
1: โอ้
0: 17-13มันสูสีดูดีอะไร
1: หายใจแบบว่าไม่ค่อยคล่องท้องไม่คล่องคอ
0: เห็นว่าเราไม่ค่อยสดชื่นหรือเปล่าก็เลยพยายามทำอะไรให้เราเนี่ยสดชื่นมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราวอลเลย์บอลนะกลับมาวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยไทยนำ 20-15
1: อันนี้เซตที่
0: เซตแรกค่ะ
1: เซตแรก
0: เซตแรกอยู่นะคะเรานำอยู่20-15
1: อย่างน้อยให้ได้เซตนึงก่อนแล้วกัน
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่เราจะได้รู้สึกสบายใจ
0: แต่ดูชั้นเชิงแล้ว ดีกว่าเมื่อวาน
1: เหมือนจะไปยิงแหมกับจีนเน
0: า
1: ะเราก็เข้าใจอยู
0: ่มาเราก็แต่ว่าเกาหลีใต้เขาก็ไม่ไก่กาอะไรนะคะ
1: ใช่แต่ว่าเนี่ยคู่แบบว่า4คู่นะไทยกับเกาหลีใช่ไหม
0: เกาหลีแพ้ญี่ปุ่นเมื่อวาน
1: แล้วก็หมายถึงว่าคู่เนี่ยไทยเกาหลีใต้แล้วก็ที่จะเข้าไปชิงเนี่ยจีนกับญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เขาเป็นระดับท็อป10ของเอเชียทั้งนั้น
1: ระด
0: ับ
1: โลกด้วยนะระดับโลก
0: คือเขาอยู่เหนือเราอะเนาะแต่ว่าเราก็ถือว่าเราก็เก่งมากที่เราคว้าแชมป์เอเชียเราก็ดิฉันก็จะพูดแต่ว่าเราเป็นแชมป์เอเชียนะ
1: ใช่ๆแล้วเราก็ได้
0: ตั๋วไปโอลิมปิก
1: เราเดี๋ยวเราต้องขิงเขาไว้ก่อน
0: เราก็พยายามขิงตัวเองด้วยแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาดีๆว่าให้เราเดินหน้าต่อไปให้ได
1: ้
0: นะคะไม่มีอะไรที่เกินความพยายามเขาก็พยายามไล่ตีตื้นเราเข้ามาเนา
1: ะ
0: ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ส่งไปหน้าจอก็แล้วกันนะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นในส่วนของการรายงานนะคะความคืบหน้ากรณีเรื่องของเรือประมงอับปางที่ทะเลแสมสารนะจังหวัดชลบุรีแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการรายงานผลการแข่งขันเอเชียนเกมด้วยนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเซตแรกไทยนำเกาหลีใต้อยู่เมื่อสักครู่นี้อยู่ที่20-16ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยอาจจะมีแต้มเพิ่มขึ้นหรืออาจจะจบเกมไปแล้วหรือยังเซตแรกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมนี่เดี๋ยวจะได้รายงานกันให้ทราบกันเป็นระยะแล้วนะว่าได้เซตแรกไปหรือยังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของการจราจรของเรากันต่อนะตอนนี้เนี่ยมาดูสภาพการจราจรเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยนะคะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้เพิ่มเติมหรือไม่นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของข้อมูลการจราจรนะคะดิฉันขอรายงานเรื่องของที่แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมของอยู่บนรถแท็กซี่กันบ้างนะคะเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีนี้ก่อนแล้วกันนะคะที่ก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางถนนรัชดาแล้วก็ไปเจอคุณยายคนนึงเดินอยู่กลางถนนนะคะมีสายของ10ตำรวจตรีธรรมนูญธนพิบูลสรรนะคะเป็นสายตรวจสน.พหลโยธินนะคะผู้หมู่ธรรมนูญสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะผู้หมู่ได้ไปตรวจสอบตรงจุดที่เราแจ้งมั้ยคะค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะได้ไปตรวจสอบกรณีที่บอกว่าพบคุณยายคนนึงเดินอยู่แถวๆตรงข้ามศาลอาญาไหมคะเจอไหมคะ
2: เจอครับเป็นใส่เสื้อสีลายดอกครับ
1: ค่ะ
2: เกงสีดำ
1: ค่ะแล้วตอนที่ไปนี่แกยังเดินอยู่ตรงเกาะกลางไหม
2: เดินครับเดินครับรถผ่านไปผ่านมาครับผมก็เลยบอกให้เข้าข้างทางก่อนครับพอดีเห็นญาติเขาเลยมาถึงพอดีสองคนเป็นทองคนนึงผู้หญิงคนนึงครับ
1: มีญาติมาด้วยเหรอคะ
2: ใช่ญาติเขาขี่มอเตอร์ไซค์มารับครับ
1: ค่ะ บ้านเขาอยู่แถวนั้นไหม
2: ไม่ผมไม่ทราบเลยครับ
1: ค่ะ แล้วคือญาติมาถึงแล้วก็ยังไงแล้วก็ยายก็ยอมเดินหรือว่าขึ้นรถมอเตอร์ไซค์กลับไปเลยหรือยังไงคะ
2: แจก็ร้องไห้ครับแล้วแจก็ขอบคุณแล้วญาติเขาก็ขอบคุณผมเขาก็เอาขึ้นรถแล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยครับผมก็กลับสน.เลย
1: ไปเขาเข้าไปทางด้านไหนอะ

0: ะ
1: ไปฝั่งทางถนนลาดพร้าว
0: อ๋อไปทางแยกรัชดาลาดพร้าว
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่แถวนี้ไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะเห็นบอกว่ายายร้องไห้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเหมือนยายงอนคนที่บ้านเปล่าเลยเลยออกมาเดินอย่างเงี้ยเหรอหรือไงหรือไงฮะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: แต่มันอันตรายนะคะเนี่ยเดินอยู่ตรงริมถนนแล้วมันเป็นช่วงทางโค้งด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อืมเคยเจอไหม
1: แจ้งผ่าน191มา
0: ค่ะผู้หมู่เคยเจอไหมเคยเจอคุณยายคนนี้ไหม
1: ไม่เคยครับ
0: อืมอันนี้รับแจ้งครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะอ่ะได้ๆแต่ออกพอดีแต่ว่าคือไปเจอคุณยายแต่ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันญาติก็รับตัวไปก่อนแล้วนะคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ10ตำรวจตรีธรรมนูญธนพิบูลสันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.พหลโยธินค่ะเดินทางไปถึงจุดที่มีคุณโซอี้นะที่แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจอใช้เส้นทางทางด้านของถนนรัชดาเจอคุณยายคนนี้เนี่ยเดินอยู่ตรงบริเวณคือเดินชิดเกาะกลางถนนแล้วก็มีคนน่ะพยายามไปให้การช่วยเหลือก็คือมีไรเดอร์เข้าไปเอ๊ะหรือว่าไรเดอร์เป็นญาติหรือเปล่าเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็มารับตัวคุณยายไปแต่ที่คุณโซอี้บอกว่าเป็นเหมือนกับคุณยายไม่ยอมคุยด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ทางสายตรวจของสน.พหลโยธินเดินทางไปถึงปรากฏว่ายายก็เหมือนกับร้องห่มร้องไห้อยู่น่าจะอาการงอนลูกหลานก็เลยออกมาแต่ยายคะมันตรงนี้มันจุดนี้มันอันตรายนะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยคนที่ยายก็จะเจ็บคนที่เขาชนหรือว่ารถที่เขามาทำให้ยายเจ็บนี่ก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะคะเห็นบอกว่าเป็นชาวพม่าเป็นเมียนมาเหรอคะอืมค่ะจะงอนกันอะไรยังไงกันก็อย่าออกมาเดินตรงนี้เลยนะเดี๋ยวก็คนที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยนี่เขาจะเดือดร้อนไปด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ตอนนี้นะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมมาเรื่องของสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงใช้การได้นะคะเมื่อตอนช่วง 13:29 ค่ะรับแจ้งสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางบอนบอกว่ามีเหตุบ้านเรือนประชาชนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยาถนนเอกชัยนะคะแล้วล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมบอกว่า 13:41 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปถึงที่จุดเกิดเหตุนะตกลงเป็นเพลิงพักไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะก็เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านนอกรายงานมาให้ทราบแล้วนะสำหรับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะคะเอเชียนเกม2026รอบชิงเหรียญทองแดงกันนะตอนนี้ไทยขึ้นนำเกาหลีใต้1-0เซตนะโดยชนะไป25-20นะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็เล่นในเซตที่2ก็เชียร์กันต่อค่ะอันนี้เพิ่งจะเซตแรกนะให้จบ3เซตพอไม่ต้องเชียร์ยาวนะไม่ต้องถึง5เซตนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยก็สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนคนที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครง การนะคะหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะสำหรับเบี้ยประกันของประกันภัยประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนค่ะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะมาช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะก่อนที่จะไปเรื่องของจราจรดูเรื่องของฝนกันสักนิดนึงรู้สึกระแวงพอเดี๋ยวไปเพราะว่ามาตอนช่วงบ่ายแบบนี้พอตกเย็นมานี่ฝนมาตลอดเลยนะคุณพันอยู่ลาดพร้าวนะคุณพันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับพอดีผมใช้น้ำกระเหมียง
0: ค่ะ
2: จิมาร่าครับออกมาลาดพร้าว
0: ค่ะ
2: เข้าครับมีปัญหาถนนด่วนเรียบด่วนประเสริฐมนุกิจนะครับผมถ้ามาอยู่เทินรถถังจะมีปัญหาต้องอยู่เทินครับผม
0: ยูเทิร์นนะคะค่ะ
2: ยูเทิร์นกลับมุ่งหน้าขาลัดเท้าขาขาออก
0: ฮะ
2: ครับผมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่วอ 43วอ4อยู่ใต้ทางด่วนด้วยครับเลยติดจราจรตัวยาว
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับตรวจวินัยครับผมตรวจเข้ม
0: แหมอุตส่าห์ดิฉันอุตส่าห์ไม่แปลให้เลยนะว่าวอ43อะไรเดี๋ยวคนไม่รู้ก็จะไม่รู้เดี๋ยวคนรู้เขาก็จะหนีนะ
2: ใช่เลยวอ43ม .4 อยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: เต็มเลยครับเต็มพื้นที่มุ่งหน้าเลยจากนั้นไปก็ใช้การไม่ดีครับผมถึงนู่นเลยครับถึงซอย101ทับ1ครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนนี้ผมเลี้ยวกลับมาแล้วครับเลยโชคเคสีแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: เป็นยังไงบ้าง
2: ก็
0: ย
2: ัง
0: อะไรนะ
2: กลับมาแล้วดังเยี่ยมมาแล้วครับผม
0: อ่ะฝนเหรอ
2: ใช่ครับใช่วัดครับ
0: เอามาทำไมแถวๆลาดพร้าวแล้วมืดไปแล้วเหรอคะ
2: ลอยมาแล้วมืดแล้วครับไม่มีแดดแล้ว
0: จริง
2: น
0: ะ
2: ฉันบอกเลี่ยงเลี่ยงอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีแดดนะคร
0: ับ เห็นไหมที่ฉันบอกแล้วเนี่ยจัดรายการไปก็ระแวงไป
2: ฟังคุณนัทยาพูดบุรีรัมย์ยังน้ำท่วมเลยอำเภอนางรอง
0: นางรองใช่ไหมฮะโอ้ยที่เห็น
2: น้องกี่อะไร
0: น้องกี่ค่ะ
2: ใช่ครับน้องกี่ยังท่วมเลยนะ
0: โอ้ยจริงๆเนี่ย
2: ตกแรงครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างที่อะไรนะเขาใหญ่อ่ะน้ำแบบน้ำหลากมาแบบจนท่วมถนนหนทางท่วมไปหมดเลยเนาะ
2: ใช่ครับบวกเองด้วยนะครับคุณนัทยา
0: ค่ะ
2: มันไม่เคยเจอนั่นนะคร
0: ับ ค่ะก็จริง
2: เป็นวันที่27ไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็คือในช่วงเนี้ย3วันจากเนี้ยไปอ่ะค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะก็ดิฉันก็ตีให้เป็นทั้งอาทิตย์เลยแล้วกันเผื่อใจไว้
2: เมื่อเช้านี้ก็ดูข่าวเขาบอกว่าอะไรเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำเพิ่ม
0: คืออันนั้นเป็นน้ำเป็นน้ำเหนือเพราะว่ารับน้ำจากทางด้านของทางนครสวรรค์ลงมาเพราะระดับน้ำมันสูงไงก็เลยต้องแบบว่ามีการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ได้เพิ่มแบบมากจนแบบน่ากลัวนะคะยังค่อยๆมา
2: อย่างนี้ก็ข่าวก็กำลังเริ่มจะสูงก็เริ่มรีบกินก่อน
0: ยังไม่ท่วมมั้งตอนนี้ก็น่าจะเป็นแค่แบบว่า
2: อูไทยหรือว่าที่ไหนอ
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
2: อูไทยหรือที่ไหนเราบอกว่าเขื่อนกั้นน้ำมันแตกเข้าไปท่วมรีบเกี่ยวข้าว
0: มันคงไม่ใช่มั้งมันอาจจะเป็นแค่ลักษณะของ
2: นะ
0: นะหรอมีเหรอคะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: มีอูไทยหรือว่าสิงห์บุรีนี่เราบอกว่าน้ำมันคลักแล้วก็ตัวมันตกแรงครับตรงนู้นอ่ะมันตกแรง
0: แค่เป็นแบบว่าชะลอน้ำอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะหรือยังไง
2: ชะลอน้ำอะไรครับแล้วก็เกี่ยวข้าวก็รีบเกี่ยวเลยครับผมรีบเกี่ยวฟังข่าวอยู่นะคร
0: ับ ก็ไม่เป็นไรก็คือจริง
2: ๆ
0: คือ
2: จริงๆข่าวครับ
0: คือจริงๆตอนนี้ถามว่าอย่าเพิ่งแบบว่าตื่นตระหนกกับเรื่องของข่าวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้เหมือนแบบปีก่อนๆที่แบบว่ามีน้ำมาเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะต้องฟังก่อนฟังทางด้านของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าแบบวิตกกังวลกันไปมากกว่านะคะ
2: ถูกครับตอนนี้มาถึงแยกหน้าพร้าวตลาดจดาแล้วคร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะ
2: รับจากขาดมาครับลูกค้า
0: ฮะ
2: ไม่เยอะครับลูกค้าไม่ค่อยมีครับไม่เหมือนพี่ไทยรัฐ ใช่วันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ย
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมาเดี๋ยวอีกสักพักนะหรือยังไม่ตื่นไม่แน่ใจ
2: หรือว่ายังไม่ตื่นไม่รู้ครับหรือว่าหยุดไม่รู้เนี
0: ่
2: ย
0: อ๋อไม่เป็นไร
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะค่ะ
2: ผมพอดีมีลูกค้าเรียกพอดีเลยครับคุณนักเรียน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศอะไรเนี่ยฟังจากทางด้านของหน่วยงานที่เขาดูแลที่ถูกต้องดีกว่านะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณพันธ์พูดถึงอุทัยธานีจริงๆมันเป็นลักษณะของฝนตกหนักก็เลยทำให้ฝายแบบฝายชะลอน้ำอ่ะมันอาจจะแบบทำให้น้ำหลากมาเป็นจุดๆไม่ใช่เขื่อนแตกไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะตรวจสอบให้แล้วนะคะสิงห์บุรีก็เช่นเดียวกันนะสิงห์บุรีก็แบบว่ามีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอุทัยธานีสิงห์บุรีเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มมากขึ้นเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นแบบเป็นขั้นบันไดอะนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบว่าขึ้นมาพรวดเดียวหรืออะไรยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็ช่วงบ่ายก็จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นที่เขื่อนเจ้าพระยานะแต่กรณีของเรื่องของเขื่อนแต่เขื่อนอะไรไม่มีนะดูตรวจสอบให้แล้วทั้งที่ทางด้านของอุทัยธานีทั้งที่ทางด้านของสิงห์บุรีนะคะก็เป็นลักษณะของอาจจะเป็นแบบมันฝนตกหนักต่อเนื่องก็เลยทำให้ฝายชะลอน้ำอะไรอย่างเงี้ยน้ำล้นชำรุดอยู่ในพื้นที่เท่านั้นเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะเราตรวจสอบให้แล้วนะคือไม่ได้เดี๋ยวเกิดเป็นข้อมูลอะไรที่แบบว่าเดี๋ยวจะทำให้ประชาชนแตกตื่นนี่เราต้องรีบตรวจสอบเลยนะคะมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินแยกลาดพร้าวไปรัชโยธินต่อเนื่องไปทางเกษตรไปจนถึงทางด้านของวงเวียนบางเขนในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางยาวๆออกไปจนถึงนู่นเลยค่ะทางด้านของแยกคอปอการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากคอปอมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปกันที่คุณประสิทธิ์อยู่ถนนพหลโยธินนะคะคุณประสิทธิ์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: เป็นผู้บาดเจ็บนะครับรถกระบะแต่ก็ที่จะแทงอยู่นะครับตรงผู้สนาม
0: ค่ะ
3: อยู่เล่นขาผิดครับผม
0: ถนนพหลโยธินช่วงไหนอะคะ
3: ขาเข้าตรงใกล้โรงพยาบาลพัทลักษณ์ชลบุรีครับ
0: ทางหลวง
3: 58นะครับ
0: ค่ะแล้วเขาขวางในช่องทางคู่ขนานทั้งหมดเลยไหม
3: สองเลนขวา
0: สองขวาของ
3: ไม่เลนเดียวซ้ายครับ
0: สองขวาแต่มันเป็นทางคู่ขนานนะคะ
3: หรือช่องคู่ขนานครับ
0: ค่ะแล้วรถเขาบรรทุกอะไรมาไหมคะ
3: มีคนงานนะหน้าเห็นผมเป็นคนงานนั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วก็นั่งเจ็บอยู่สองคน
0: อ๋อเป็นคนงานไม่ได้บรรทุกของนะคะ
3: มีของอยู่นิดหนึ่งนะ
0: ค่ะค่ะค่ะลักษณะเขาชนกับอะไรไหมคะถึงเกิดเสียหลักพลิกตะแคงแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะสองคนค่ะค่ะค่ะอยู่ตรงช่วงโรงพยาบาลพอดีเลยเหรอคะ
3: ใกล้ก่อนถึงโรงพยาบาลครับผมก่อนถึงโรงพยาบาลพัทลักษณ์ชลบุรี
0: ประมาณสักเท่าไหร่ได้
3: ประมาณ100 เมตร
0: อ๋อนิดๆหน่อย
3: ค
0: ่ะค่ะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงจุดนี้เป็นไงบ้างในช่องทางคู่ขนานน่าจะชะลอตัวแล้วนะคะ
3: ชะลอตัวเพราะมันมาได้เลนเดียว
0: มาได้เลนซ้ายเลนเดียวนะคะ
3: ได
0: ้ค่ะค่ะแล้วในช่องทางหลักล่ะคะ
3: ช่องตัวอยู่ครับ
0: ยังใช้กันได้นะคะ
3: ค่ะ
0: ค่ะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปให้การช่วยเหลือแล้วเน
3: า
0: ะ
3: ค่ะใช่
0: ค่ะเดี๋ยวได้ติดเครื่องนะครับค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประสิทธิ
3: ์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีประมาณสัก100 เมตรนะคะเป็นรถกระบะเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงกีดขวางอยู่ในช่องทางคู่ขนาน2ช่องทางก็คือขวากับกลางนะคะรถจะวิ่งได้ในช่องทางซ้าย1ช่องทางค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่คุณประสิทธิ์รายงานบอกว่าเห็นมีคนงานน่าจะเป็นคนงานที่เดินทางมากับรถกระบะคันนี้นะคะ ได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่ข้างทาง2คนตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดินทางไปถึงในจุดที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านเส้นทางตรงนี้ในช่องทางคู่ขนานจะวิ่งได้ในช่องทางซ้าย1ช่องเท่านั้นส่วนในช่องทางหลักตรงมายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะไม่ต้องชะลอดูนะคะเดี๋ยวจะส่งผลให้การจราจรนั้นจะติดขัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในช่องทางคู่ขนานรถที่ลงมาจากทางด้านของต่างระดับตรงคลองหลวงเข้ามาแล้วก็เบี่ยงเข้ามาในช่องทางคู่ขนานนี่เริ่มชะลอกันแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกับการฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้นะคะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งมาเรื่องของการนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่190นะซึ่งเดินทางมาจากที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยตามกำหนดการเขาก็คือออกมาตอนช่วง 13:00 น.นะล่าสุดเราตรวจสอบไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่นำถึงโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 14:10 น.นะใช้เวลาค่อนข้างดีทีเดียวออกจากที่จันทบุรีมาไม่แน่ใจว่าน่าจะออกก่อนหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ถึงที่โรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่ามีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการนำอวัยวะหัวใจดวงที่190จากที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้ามาปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปคุยกับทางด้านของท่าน10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ขบวนของรถที่นำอวัยวะไปที่โรงพยาบาลศิริราชถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้ได้ส่งต่อตรงช่วงไหนมาคะ
1: รับช่วงเขตร้อยต่อนครบาลนะครับก็ประมาณลาดกระบังครับ
0: ลาดกระบังเข้ามาเห็นบอกว่ารถโรงพยาบาลออกมาจากโรงพยาบาลตอนบ่ายโมงเหรอฮะหรือว่าเร็วกว่านั้น
1: ช่วงประมาณเที่ยงนิดๆครับประมาณเที่ยงครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนที่แจ้งมาบอกว่าบ่ายโมงว่าตอนบ่ายสองโมงถึงนี่แสดงว่าเร็วมากแสดงว่าคือออกมาเร็วกว่ากำหนดที่แจ้งเอาไว้ตอนแรก
1: ออกมาเร็วกว่ากำหนดครับใช้เวลาทั้งสิ้นจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีถึงโรงพยาบาลศิริราชใช้เวลา2 ชั่วโมง 4 นาทีครับ
0: โอ้แค่2 ชั่วโมงเองนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะก็ถือว่าใช้เวลาเรียกว่าใช้เวลาแบบน้อยอ่ะแล้วก็ในตลอดระยะทางที่รับมาจากตรงช่วงแถวแถวลาดกระบังเส้นทางผู้ใช้ทางเป็นยังไงบ้างอะคะเขาให้ความร่วมมือเปิดทางกันยังไงบ้างดีไหมคะ
1: ต้องขอขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับที่สังเกตเห็นพวกเราหรือรถนำขบวนเปิดสัญญาณไฟสัญญาณเสียงก็จะหลีกทางให้เป็นอย่างดีครับผม
0: ค่ะค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริร่วมในภารกิจอันนี้ทั้งหมดกี่ท่านนะคะ
1: เคสนี้เราร่วมกันหลายนายนะครับมีทั้งรถนำขบวนด้วยมีทั้งลายทางด้วยก็หลายนายอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าเวลาคือแต่ละท่านเนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรมีหน้าที่ที่ต่างคนต่างจะทราบกันดีใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดถึงจุดนี้ใครจะต้องไปโบกอะไรยังไงหรือว่าจะไปกั้นรถอะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับในขบวนเราจะมีทั้งรถนำรถตามแล้วก็รถปิดท้ายนะครับเพื่อรักษาระยะห่างแล้วก็จะมีที่วางอยู่ตามทั้งร่วงทั้งแรกใหญ่ๆนะครับอย
0: ่
1: างวันนี้ก็มียมราชสุดมิตรแล้วก็จักรอครับก็จะมีไปตัดทั้งร่วงทั้งแยกเพื่อความปลอดภัยของขบวนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปครับ
0: ค่ะทุกครั้งที่เวลามีภารกิจที่จะต้องเคลื่อนย้ายอวัยวะมาส่งจากพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนำผู้ป่วยจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเนี่ยในความรู้สึกของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเวลาที่เห็นประชาชนเปิดทางให้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดว่าประชาชนได้รับข่าวสารแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานนะครับที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยนะครับ
0: ค
1: ่ะหลบทางให้เราเท่ากับให้ชีวิตครับก็คือว่า1 วินาทีของคนเราไม่เท่ากันนะครับของคุณอาจจะแป๊บเดียวแต่ของผู้ป่วยเนี่ยมันวินาทีที่มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นการที่หลบทางให้กับเรารถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินอื่นๆต้องเป็นผู้ใหญ่ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสให้เขามีชีวิตต่อไป
0: ค่ะแล้วก็ภารกิจต่อๆไปถ้าเกิดมีเกิดขึ้นในอนาคตก็คิดว่าประชาชนทั่วไปก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เรียนว่าประชาชนน่ะเข้าใจเรื่องของการทำงานแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือเป็นอวัยวะทุกคนชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมในการภารกิจทุกๆครั้งที่มีการนำส่งอวัยวะหรือว่าผู้ป่วยนะคะในก็เลยให้ความสำคัญกับตรงนี้เรียกว่าเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันด้วยนะคะ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะยังไงต้องขอบคุณแล้วก็ฝากขอบคุณกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริทุกท่านเลยนะคะที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่190ถึงโรงพยาบาลศิริราชปลายทางได้โดยสวัสดิภาพนะคะ
1: ครับขอบคุณสำหรับกำลังใจและแรงใจที่ให้พวกเรานะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะก็เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนของพื้นที่นครบาลเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะแล้วก็จะมีตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ทางด่วนตำรวจก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะที่จะนำ จากทางด้านของพื้นที่ในนั้นในพื้นที่นั้นๆอย่างตอนนี้เนี่ยมาจากทางด้านของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเดินทางออกมาตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงแล้วก็เดินทางเข้ามาจากทางด้านของจังหวัดจันทบุรีเข้ามาทางด้านของเส้นทางมอเตอร์เวย์จากพอเข้ามาในพื้นที่นครบาลก็จะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริซึ่งในครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หลายนายเลยทีเดียวนะที่ร่วมภารกิจในครั้งนี้แล้วก็สามารถที่จะนำรถของโรงพยาบาลพระปกเกล้าส่งอวัยวะหัวใจไปถึงที่โรงพยาบาลสิริราชได้ในเวลาอันรวดเร็วนะถึงโรงพยาบาลตอนช่วง 14:04 นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทางด้านของท่านผู้หมู่รัฐพลบอกนะคะบอกว่า1วินาทีของเรากับ1วินาทีของคนป่วยคนที่เขารออยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันมันเป็นเสี้ยววินาทีจริงๆนะคะไปถึงมือคุณหมอเร็วที่สุดก็เท่ากับบุคคลคนนั้นก็จะมีโอกาสรอดได้มากที่สุดเปอร์เซ็นต์ในการรอดจะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างหนึ่งก็คือจะเห็นคนที่อยู่บนท้องถนนน่ะให้ความร่วมมือกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเวลาเราได้ยินเสียงรถขอทาง เปิดสัญญาณขอทางนะไม่ว่าจะเป็นรถพยาบาลหรือเป็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพอะไรต่างๆที่จะเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างกรณีอันเนี้ยขอทางนำ อวัยวะส่งโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนเลยว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนทั้งรถนำขบวนรถเปิดรถปิดท้ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยังเวลาถึงทางแยกทางโค้งทางเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาคอยกั้นรถจำกัดปริมาณรถเป็นการชั่วคราวนะต้องบอกว่าแป๊บเดียวเพราะว่าพอยิ่งถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเปิดทางให้รถพยาบาลหรือว่ารถที่นำอวัยวะหรือนำคนป่วยเนี่ยผ่านไปได้เร็วประชาชนรถประชาชนทั่วไปก็จะเปิดทางได้เร็วตามไปด้วยนะคะก็อันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้าใจในส่วนของภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินการเพื่อชีวิตของทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยนะที่ร่วมในภารกิจทุกๆครั้งนะคะจากเรื่องของการนำส่งอวัยวะนะคะมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยผลการแข่งขันแบดมินตันทีมชายทีมเป็นไทยนะคะกับจีนไทยก็คือกุลวุฒิวิทิตสารนะคะเป็นมืออันดับ2ของโลกพบกับโจเทียนเฉินคู่แรกเป็นการแข่งขันแบดมินตันเดี่ยวนะคะมือ1ตอนนี้เนี่ยวิวแซงชนะไป2-1เกมนะจบสกอร์ที่19-21 21-16แล้วก็21-14นะคะส่งผลให้ทัพขนไก่ทีมชายไทยนะคะขึ้นนำไชนีสไทเปไป1-0คู่นะคะในศึกแบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศในเอเชียนเกม2026ส่วนวอลเลย์บอลเซต2เซต2ไทยได้เซตอีกเหมือนกันนะคะไทยได้เซตที่2อีกเหมือนกันชนะไป25-20มาตอนแรกเห็นสกอร์ตอนแรกๆเห็นบอกว่าเกาหลีใต้ขึ้นนำเลยไม่อยากอ่านทีนี้พอจบเกมเซต2แล้วไทยชนะไป25-20นะได้เซต2เหลือเซต3นะก็ต้องเก็บให้ได้นะคะในส่วนของเซตที่3จะได้จบเกมเร็วแล้วก็จะได้พักผ่อนเร็วๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้และไทยคว้าเหรียญทองที่4ในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอุ้มกลุ่มเปราะบางรัฐร่วมจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนี้ใช้วงเงินที่เหลือของพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบางรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทโดยมาตรการแรกเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมดำเนินการ2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเดิมและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยังคงเป้าหมาย GDP ปีนี้เติบโต 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนสภาวะอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่23-24กันยายนและ26-27กันยายนนี้อีกทั้งคาดว่าในวันที่25กันยายน2569จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากด่านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 10:17 นรับแจ้งเหตุกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครและยังคงมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา 10:42 รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครว่าสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนนและขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประปาเข้าดำเนินการต่อด้านแอมกันจุธานักกีฬามิสมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันมิกมาเชียลอาร์ตรอบชิงชนะเลิศในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาพัทละบุญซ่อนนักกีฬาไทยชนะแดน่าโปโกเซียนจากบาเลนไป3-0ทำให้แอมกัญจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยได้สำเร็จซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกและนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้ 15:13 นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะมีคุณผู้ฟังที่รายงานสภาพการจราจรเข้ามาทาง YouTube นะคุณพัชรีนะเมื่อสักครู่นี้ดิฉันเห็นแวบๆนะบอกว่าถนนงามวงวานจากบริเวณแยกเกษตรมาถึงเดอมอมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะก่อนมีการชะลอตัวเล็กน้อยแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วก็ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มแล้วนะคะแล้วบอกว่าขอให้คุณเสมาหายป่วยไวๆด้วยนะคะแล้วก็คุณพรสวรรค์ค่ะรายงานมาจากแถวๆทางด้านของมีนบุรีบอกว่าตอนนี้ไม่มีฝนฟ้ายังสว่างอยู่นะคะก็เป็นรายงานสภาพการจราจรขออภัยใช่การจราจรแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะผ่านทาง YouTube ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะมีการแจ้งเตือนมาจากทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะเตือนเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มนะคะในเวลา 14:52 ส่งข้อความมาแจ้งเตือนทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยานั้นจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่22นะตอนเวลา 15:00 นนะทำให้ระดับน้ำจะสูงขึ้นประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรด้วยกันส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่อำเภอบางปะอินอำเภอบางไทของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่ใกล้ชิดด้วยนะคะก็เป็นทางด้านของการส่งเซลล์บัสแคทแจ้งเตือนกับทางด้านของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบนะจากการเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยานะอันต้องระบายเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าน้ำที่จะไหลผ่านทางด้านของสถานี42ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ำตรงช่วงของเหนือเขื่อนเป็นการควบคุมน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มากันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีการสะพัดอย่างทันทีเพราะว่าทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางรวมถึงเรื่องของสินค้าชุมชนไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะมีผู้ที่เข้าเดินทางเข้ามาร่วมประชุมในระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะก็คาดว่าจะมีเดินทางเข้ามาถึงไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดการประชุมการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งในเรื่องของการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือ Thailand New Horizon EmpowerPeople Building Resilience นะคะโดยจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะไม่เพียงแต่ที่จะช่วยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินแล้วก็การ พัฒนาประเทศไทยให้เพียงแต่ที่จะช่วยในการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของ

ำหนดทิศทางและก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ที่ www.am2026thailand.go.th หรือทางเพจ Facebook ก็คือที่ am2026thailand นะคะก็อีกไม่นานนี้นะคะใกล้ถึงวันที่จะมีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกไม่กี่วันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในช่วง 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเมื่อสักครู่นะคะก่อนหน้านี้ที่มีทางคุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาคุณประสิทธิ์นะที่เป็นอุบัติเหตุเป็นผลพหลโยธินฝั่งขาเข้ามาจากทางต่างระดับคลองหลวงมุ่งหน้ามาตรงต่างระดับรังสิตมีอุบัติเหตุตรงบริเวณก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีเล็กน้อยประมาณสัก100เมตรนะคะเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยน่าจะเป็นคนงานที่นั่งมากับรถกระบะคันนี้ตอนนี้เนี่ยดิไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาได้ทำการเคลื่อนย้ายรถแล้วหรือยังแต่ว่าตอนนี้การจราจรพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับคลองหลวงตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ก่อนขึ้นทางต่างระดับคลองหลวงแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆในช่องทางคู่ขนานก็เช่นเดียวกันนะในช่องทางคู่ขนานเนี่ยมาจนถึงตรงบริเวณก่อนถึงจุดอุบัติเหตุก็คือก่อนถึงโรงพยาบาลพัทรธนบุรีก็จะเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณเลยจากต่างระดับคลองหลวงมาไม่ไกลก็เริ่มเป็นท้ายแถวแล้วนะคะพอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ต่อเนื่องกันเข้าไปจนถึงบริเวณต่างระดับรังสิตเลยเข้าไปใช้ทางด้านของถนนวิภาวดีในฝั่งขาเข้าจากอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาผ่านหน้าดอนเมืองมาทางด้านของหลักสี่บางเขนเข้ามาที่รัชวิภาแยกลาดพร้าวช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถโดยภาพรวมนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ย เรื่องของการจราจรตอนนี้บ่าย 3:30 แล้วนะโรงเรียนอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่าโรงเรียนก็เริ่มมีการทยอยปิดกันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีการสลับสอบแล้วบางโรงเรียนก็ปิดเทอมในช่วงนี้กันแล้วนะคะสอบเสร็จก็ปิดก็เลยทำให้ในส่วนของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนพื้นที่ที่ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการจราจรสักเท่าไหร่นะคะมาดูถนนงามวงวานในฝั่งทางด้านของงามวงวานฝั่งขาออกตั้งแต่ทางด้านของอุโมงค์เกษตรออกมาบางเขนมาทางด้านของพงเพชรช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีปริมาณรถหนาแน่นสักหน่อยนึงตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะที่จะขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะออกมาจนถึงทางสะพานข้ามแยกแครายขึ้นสะพานข้ามแยกแครายลงมาใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนฝั่งขาเข้าอันนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตั้งแต่แครายเข้ามาทางใต้ทางด่วนงามวงวานมาทางด้านแยกพงเพชรในช่วงนี้ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยเข้ามาทางรอบในทางสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่เกษตรช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ดีนะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวมาถึงทางด้านของรัชโยธินก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณแยกรัชโยธินนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเกษตรช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้นะคะยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางถนนลาดพร้าวนะคะจากทางด้านของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านของรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าว
มุ่งหน้าออกมาทางโชคชัย4ต่อเนื่องมาลาดพร้าว71ยาวๆมาจนถึงตรงทางด้านของแยกบางกะปิเลยนะคะก็ยังคงใช้การ

0: ได้ตลอดเส้นทางจะมีการชะงักมากตามทางแยกสัญญาณไฟเท่านั้นค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะตั้งแต่บางกะปิเข้าไปจนถึงรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องไปที่แยกลาดพร้าวยังใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมอย่างนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะอีกสักครู่เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อตอนนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนเสรีไทยนะที่ไปจากทางด้านของแยกบางกะปิมุ่งหน้าใช้ทางด้านของเสรีไทยฝั่งขาออกไปจากทางด้านของแยกนิด้านะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ต่างระดับกาญจนาเป็นรามกับเป็นทางด้านของถนนเสรีไทยฝั่งขาออกจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของบริเวณน่าจะเป็นจุดกลับรถนะตรงช่วงนี้จุดกลับรถตรงช่วงของก่อนที่จะถึงซอยเสรีไทย23/1เนี่ยแหละค่ะตรงช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดนี้เลยทำให้รถที่ใช้เสรีไทยฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงช่วงของสะพานข้ามคลองเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือพอเลยจากแยกนิด้าไปไม่ไกลก็เริ่มที่จะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะชะลอตัวกันตั้งแต่ช่วงซอยเสรีไทย17ออกไปเลยนะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดกับรถตรงซอยเสรีไทย23ไปแล้วทีนี้ก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาก็ต่อเนื่องกันออกไปได้ตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะส่วนบนถนนรามคำแหงในช่วงนี้จากทางด้านของแยกลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาที่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเนื่องมาแยกรามการเคลื่อนตัวยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางนะคะก็จะมาชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกรามเท่านั้นนะคะจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกคลองตันช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ดีค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้นะคะยาวๆไปจนถึงทางด้านของแยกลำสาลีเลยเลี้ยวมาใช้ทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกในช่วงนี้นะคะลำสาลีมาทางกรุงเทพกรีฑาต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม9ตัดใหม่มาทางด้านของแยกพัฒนาการยังคงใช้การได้ตลอดเลยนะคะออกมาจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าซิคอนสแควร์ผ่านมาทางศรีอุดมขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมตรงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็จะไปชะลอตัวตรงบริเวณที่มาจากทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะมุ่งหน้ามาที่ตรงช่วงหน้าแมคโครศรีนครินทร์ช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ชะลอต่อเนื่องมาจากเรื่องของโรงเรียนเลิกเรียนหรือเปล่าตรงแถวๆทางตรงลาซานแถวเนี้ยมีโรงเรียนนานาชาตินะคะก็เป็นช่วงที่เวลาโรงเรียนเลิกหรือเปล่านะเลยทำให้มีการชะลอตัวแต่พอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้ากรณีเรือล่มนะที่แสมสารนะเป็นทางด้านของกู้ภัย037ค่ะเป็นกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบนะคะกู้ภัย037สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้เบื้องต้นนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดขึ้นมาบนสะพานแล้วครับ
0: ค่ะทั้ง13คนไหมคะหรือว่ามีเพิ่มกว่านั้นที่เราเจอ
1: ที่คือสะพานมา15รายครับ
0: เป็น15นะคะเป็นคนไทยทั้งหมดเอ้ยเป็นคนไทยแล้วก็เป็นต่างด้าวเป็นเมียนมาด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับมีเอนจิเนียร์คนไทย1รายครับ
0: มีคนไทย1
1: แล้วก็ที่ไหนเป็นพม่าทั้งหมดครับ
0: ค่ะก็คือคนไทย1แล้วก็เป็นพม่า14นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเขามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้างไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ทุกค
1: นรู้สึกมีแค่ร่างกายอ่อนเพลียอย่างเดียวคร
0: ับ อ๋อร่างกายอ่อนเพลียเขาให้ข้อมูลอะไรไหมในเบื้องต้นนะคะ
1: ใช่ครับตอนนี้ผู้จัดการสะพานเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรคร
0: ับ อ๋อไม่ให้
1: สัมภาษณ
0: ์อืมค่ะพอขึ้นฝั่งมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะนำส่งต่อไปที่ไหนคะ
1: โรงพยาบาลครับ
0: ไปที่ไหนอะคะโรงพยาบาลไหนบ้าง
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบครับตอนนี้ผมกำลังจัดICUอยู่กำลังประเมินผู้บาดเจ็บอยู่ครับ
0: อ๋อคนเจ็บนี่ได้แล้วบาดเจ็บยังไงบ้างคะ
1: มีแค่อ่อนเพลียถลอกตามร่างกายนิดหน่อยครับ
0: อืม ค่ะค่ะได้เดี๋ยวตอนนี้ก็คือนำค่อยๆทยอยนำส่งโรงพยาบาลกันทั้งหมดเลยนะคะ
1: ไม่ทั้งหมดครับไม่
0: ทั้งหมดเหรอครับ
1: แค่อาการใช่ครับจะมีแค่อาการหนัก
0: ค่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็คงต้องอยู่ที่ฝั่งแล้วก็ให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่อไปนะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วพี่เห็นบอกว่ามีผู้เสียชีวิตนำขึ้นฝั่งมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นหนึ่งรายครับเป็นสายเรือ
0: เป็นสายเรือนะคะแล้วผู้เสียชีวิตเห็นบอกว่ามี3รายตอนนี้ยังอยู่ที
1: ่ในเรือไม่ได้ครับยังระบุไม่ได้
0: อ๋อค่ะแต่ว่าก
1: ี่รายแล้วยังไม่รับการยืนยัน
0: ค่ะแต่ว่าที่ชัดเจนคือนำขึ้นฝั่งมาแล้วก็คือเป็นสายเรือ
1: ใช่ครับแต่ละหนึ่งราย
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นทางด้านของความคืบหน้านะคะสำหรับเพจเรืออับปางที่แสมสารนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันเมื่อสักครู่นี้ดูทางด้านของถนนศรีนครินทร์ไปแล้วใช่ไหมคะมาดูทางด้านของถนนสุขุมวิทกันบ้างสุขุมวิทมาจากทางด้านนู่นเลยปากน้ำเข้ามาจนถึงตรงพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงทางด้านของปู่เจ้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะยังใช้การได้ตลอดค่ะเข้ามาจนถึงแยกบางนาก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ดีเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันจากทางด้านของแยกบางนาออกมาทางด้านสำโรงมาทางปากน้ำช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็เข้าไปรอบในจากบริเวณแยกบางนามุ่งหน้าเข้ามาสุขุมวิท62ต่อเนื่องมาทางด้านของอ่อนนุชในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงช่วงของจุดกลับรถเท่านั้นนะคะตรงช่วงของสุขุมวิท64/1อันนี้เป็นจุดกลับรถนะเลยทำให้มีการชะลอตัวแล้วก็ผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิท62ไปทางอ่อนนุชในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะแล้วก็ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้เช่นเดียวกันก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณแถวๆบางจาก1จุดแล้วก็มาที่ตรงซอยสุขุมวิท101/1อันนี้ก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะจากนั้นผ่านมาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ได้ผลการแข่งขันในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมชิงเหรียญทองแดงตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วไทยชนะไป3-0เซตนะได้เหรียญทองแดงมาครองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คู่ต่อไปก็จะเป็นการชิงเหรียญทองกันจีนกับญี่ปุ่นนะจีนกับญี่ปุ่นเขาก็เข้าชิงเหรียญทองกันนะก็อันนี้จริงๆใครเป็นแฟนใครก็ตามไปเชียร์ด้วยละกันนะคะนอกเหนือจากทีมนักกีฬาทีมไทยนะก็เป็นการแข่งขันกีฬาที่ต้องบอกว่าเป็นของชาวอาเซียนนะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปทั้งในส่วนของทีมไทยแล้วก็บางกีฬาบางชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันที่สนุกสนานแล้วก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กันไปด้วยนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรทางด้านของในพื้นที่ฝั่งทนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยทางด้านของพระราม3สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ยังไม่เป็นปัญหานะในตอนนี้ยังคงใช้การได้ตั้งแต่ทางด้านของคลองเตยออกไปเลยนะต้องดูจากบางช่วงของคลองเตยออกไปตั้งแต่คลองเตยแยกนรนองใช้พระราม3เรียบแม่น้ำมาจนถึงทางด้านของขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพไปทางด้านของถนนรัชดายังตลอดเส้นทางนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะทั้งไปทั้งกลับเลยลงไปใช้ทางด้านของรัชดามุ่งหน้าไปทางด้านตลาดพลูไปจนถึงบริเวณแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ยังสบายๆอยู่นะคะน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของโรงเรียนสลับกันสอบสลับกันหยุดหรือเปล่าก็เลยทำให้การจราจรในช่วงของหลายๆเส้นทางในช่วงนี้ยังใช้การได้นะคะส่วนทางด้านของสะพานตักสิน รถที่มาจากแยกตักสินใช้กรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวในจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกวิทยุยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่ทางด้านของแยกวิทยุนะคะส่วนสาทรใต้ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสส
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของการค้นหาร่างของผู้สูญหายนะจากกรณีของเรือสอการจนาวารี888เกิดถูกคลื่นลมในทะเลซัดแล้วก็อับปางลงกลางทะเลพร้อมกับลูกเรือนะทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมีผู้รอดชีวิตอยู่15คนนะเดินทางกลับเข้าถึงฝั่งที่แสวงสารเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการนำร่างผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นไตเรือนะคะชื่อคุณวิชาญอายุ46ปีค่ะส่วนอีก2คนที่ยังตามหาอยู่ที่ทราบว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยยังอยู่ภายในเรือนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการกู้ขึ้นฝั่งแล้วก็คนสูญหายอีก4ก็ยังระดมกำลังกันค้นหานะโดยมีทางด้านของกองทัพเรือภาคที่1ทัพเรือภาคที่1โดยสอนชนภาค1นะคะแล้วก็มีเรือตรวจการต่อ112มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีมนุษย์กบร่วมในการค้นหาพร้อมกับประสานกับเรือประมงในพื้นที่นะคะที่จะเร่งในส่วนของการค้นหาผู้ที่สูญหายอีก4ท่านนะอีก4รายที่น่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมาเพราะว่าเห็นบอกว่าทั้งหมดในเรือเนี่ยเป็นแรงงานชาวเมียนมามีคนไทยก็จะเป็นไตเรือนะแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นทางด้านของทางมูลนิธิบอกว่ามีเป็นในช่างนะประจำเรืออีก1คนที่เป็นคนไทยนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะที่มารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบเนี่ยจะเห็นภาพว่ามีเรือที่ออกไปช่วยกันค้นหาในส่วนของผู้สูญหายอีก4รายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้าก็จะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมากันที่ทางด้านของรฟม.ค่ะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีนะคะช่วงซอยเพชรบุรี15มาถึงซอยเพชรบุรี17แล้วก็บริเวณซอยเพชรบุรี20/1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำนะคะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมเวลา 22:00 นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะเวลา 24:00 นค่ะทางรฟม.ค่ะแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบแล้วก็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีนะคะช่วงบริเวณซอยเพชรบุรี15ถึงซอยเพชรบุรี17แล้วก็บริเวณซอยเพชรบุรี 20/1 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีประตูน้ำตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมเวลา 22:00 นจนถึงวันที่30กันยายนเวลา 24:00 นทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกประตูน้ำแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook ก็คือที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นการแจ้งการปิดเบี่ยงเพิ่มในถนนเพชรบุรีนะช่วงซอยเพชรบุรี15มา17แล้วก็ช่วงบริเวณซอยเพชรบุรี 20/1 นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปกันที่คุณจงอาง15อยู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะจงอาง15สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนิตยาครับ
0: ค่ะ
1: นิตยาหรือนาตยาคร
0: ับ นาตยาค่ะ
1: นาตยาขออภัยครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่แยกประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมลงขึ้นทางด่วนตั้งแต่หัวลำโพงมาแล้วก็มาเรื่อย
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็มาลงที่พระราม9แต่ไม่ได้ขึ้น2ต่อ
0: ค่ะ
1: ก็จะไปที่รามคำแหงซอย51
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะไปรามคำแหงซอย51ก็รู้สึกว่าตรงที่แยกประดิษฐ์อนุธรรมนี
0: ่ค่ะ
1: จะเป็นทุกวันเวลา 4:00 น.นะจะติดทุกวัน
0: อืมค่ะ
1: จะขยับช้าๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตามสัญญาณตามจังหวะสัญญาณไป
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือถ้ามาจากเลียบทางด่วนที่ลงแล้วจะเลี้ยวซ้ายเข้าเลียบทางด่วนที่จะมาแยกปฏิบัติธรรมมนุกิจเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อน
0: อืมท้ายแถวยาวมากเลยล่ะ
1: คะที่นี่ประจำอาจจะใช้ชีวิตแบบว่าใช้ชีวิตว่ารถติดแล้วก็คือมันเป็นเรื่องปกติแต่ในเมื่อผมนานๆมาเจอทีหนึ่งปฏิบัติมนุกิจมนุธรรมนี้รู้สึกว่าจะไม่ปกติเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ขยับช้าๆแล้วก็ตามจังหวะสัญญาณไฟที่เจ้าหน้าที่กดให้ที่สี่แยกป้อมแยกปฏิมนุธรรม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ผมกำลังเลี้ยวขวาเข้าไปที่วัดเทพบิลาเพื่อจะออกไปที่รามคำแหงจะต่อไปที่รามคำแหงซอย51ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องฝากบอกทุกๆคนผมจงอาง15นี้ขับแท็กซี่ททหารรอจุฬา2663ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีผู้โดยสารอยู่ด้วยก็เลยรายงานมาก็ออกสั้นๆหน่อยนิดหนึ่งนั้นนานจะออกที่ออนแอร์หน้าใหม่ยินดีนะครับคุณเจครับ
0: ค่ะยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะอย่างที่คุณจงอาง15บอกนะบางทีแบบเป็นเส้นทางที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนานๆผ่านมาทีเจอรถติดก็รู้สึกว่าเหมือนผิดปกติแต่คนที่เขาใจเส้นทางอยู่เป็นประจำก็อาจจะนี่แหละเวลานี้แหละรถติดประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยสภาพการจราจรก็รถเริ่มมีมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่บางคนอาจจะกลับบ้านเริ่มเดินทางกลับบ้านด้วยหรือเปล่าเลยทำให้การจราจรรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยดูเส้นทางทางด้านของถนนพระราม4นะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางพระราม4ฝั่งขาออกมาจากทางด้านของหัวลำโพงนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของสัมย่านตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีรถที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นยังใช้การได้นะรถยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามองดูเหมือนจะมีรถเริ่มมาเติมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ายังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางลงมาจากทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นนะมุ่งหน้ามาทางด้านของบ่อนไก่ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะเดี๋ยวดิฉันดูตรงช่วงของบริเวณศาลาแดงฝั่งขาออกของพระราม4เนี่ยที่จะลงทางด้านสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะอย่างที่บอกอะค่ะทางฝั่งขาออกรถเริ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณเชิงทางลงสะพานไทยญี่ปุ่นนะคะลงมาแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ทั้งพื้นราบที่ออกมาจากทางด้านของสาระแดงรวมถึงรถที่ลงมาจากทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นด้วยนะคะก็จะทำให้มีการชะลอตัวไปบ้างนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางลงจากทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของบ่อนไก่มาใต้ทางด่วนพระราม4ในช่วงนี้รถเยอะแต่ยังคงตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ผ่านจากทางใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะมาจนถึงตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกตัดกับถนนรัชดาออกมาทางเกษตรออกมาทางแยกเกษตรมราชนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ผ่านแยกเกษตรมราชมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยมาแยกพระขนงช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะก็จะมารอจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพระขนงนะท้ายแถวก็ยังไม่ยาวนะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางด้านแยกพระขนงมุ่งหน้าเข้ามาทางกล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาทางเกษตรมราชช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ดีตลอดเส้นทางเลยมาจนถึงทางด้านของหน้าตลาดคลองเตยช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะเข้าไปทางด้านใต้ทางด่วนพระราม4บ่อนไก่ขึ้นสะพานไทยเวลเยี่ยมนะคะต่อเนื่องขึ้นไปทางด้านของสะพานไทยญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาเข้าก็จะมีพื้นราบนะอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะตรงช่วงบริเวณ ที่มาจากทางด้านของแยกวิทยุแล้วก็จะเข้ามาทางด้านของแยกสารแดงนะก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะเข้ามาถึงทางด้านของแยกสารแดงแต่ว่ายังคงใช้การได้ดีนะคะผ่านจากสารแดงมาทางด้านของอังรีดูนังเข้าไปทางด้านของสำย่านช่วงนี้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังคงใช้การได้ค่ะผ่านจากทางด้านของแยกสำย่านมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกมหานครก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ดีตลอดเส้นทางไปจนถึงตรงหัวลำโพงเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาทางด้านนอกก็สภาพอากาศก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะในช่วงนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังไม่พบกลุ่มฝนนะจะมีกลุ่มหนึ่งยังอยู่แถบทางด้านของนครนายกนะยังอยู่ตรงโซนทางด้านของนครนายกจากทางด้านของทางตะวันออกเข้ามาแล้วก็กลุ่มฝนอันนี้ที่อยู่ทางด้านของแถบนครนายกนี่มันก็พัดเข้ามาทางพัดลงมาทางด้านใต้ด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพหรือเปล่านะกลุ่มนั้นที่อยู่ทางขวามือของหน้าจอเนี่ยแหละค่ะกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาถ้าเกิดว่าสลายไปก่อนเข้ากรุงเทพก็ทำให้ยังไม่มีฝนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคงต้องดูนะว่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพหรือเปล่ากลุ่มที่มาจากทางนั้นของแถบทางนครนายกกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะคะมีคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนลานหลวง ที่มาจากทางหน้าสะพานขาวนะมุ่งหน้าไปทางแยกลานหลวงช่วงนี้การจราจรจะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกันหยุดนิ่งนะคะต่อเนื่องจากทางด้านของลานหลวงไปทางด้านสะพานพระราม8คุณชัยรัตน์บอกว่าใช้เส้นทางจากแยกจบรไปลงทางด้านของอรุณอมรินทร์ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็มีคุณวิทูลนะคะรายงานสภาพการจราจรถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้ามาจากคลอง5มุ่งหน้ามาคลอง4เป็นทางลัดไปเสมาฟ้าครามการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าบอกว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากเลยทางจสร้อยประสานไปที่แขวงทางหลวงปทุมธานีให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็มีทางคุณจิตติแจ้งการจราจรในถนนลำลูกกามาก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าใช้ลำลูกกาฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าไปทางด้านของคลอง6ในช่วงนี้เนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าช่วงที่ผ่านตรงหน้าบิ๊กซีเพรสลำลูกกาไปเจอรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางนะตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของลำลูกกาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คุณสรัญพงศ์ค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าแบบของผู้ชายลายทหารสีเขียวข้างในกระเป๋าจะมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ7725เป็นเรียกที่เป็นรถที่เรียกผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันมานะคะนั่งมาจากที่ตึกรัศาถนนเพชรบุรีไปลงที่คอนโดนิวคอลที่คูคตเมื่อตอนช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราไปที่อุบัติเหตุถนนกระบะพึกค่ะคุณเสน่ห์สาธุนะคะสวัสดีค่ะคุณเสน่ห์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมเสน่ห์สาธุนะครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนของกะละปะพึกคะ
2: คือจากสวนเรียบจะไปกำนันแม้นล่ะครับ
0: อืมค่ะ
2: มันชนกันผมพอดีผมอยู่ขาเข้าจะมาทางพระราม3นี่แล้วผมมองไปอ้าวชนกัน3คันเลยมั้งเท่าที่เห็นนะ3คัน
0: ค่ะเป็นรถอะไรมั่งคะเห็นไหม
2: รถเก๋งนั่นเลยครับแล้วก็อีกคันนึงกันชนหน้าฉีกเลยอ่ะ
0: อยู่ลงมาจากต่างระดับหรือยังอะคะ
2: ลงแล้วครับจะระหว่างจะไปกำนันแม้นล่ะครับ
0: ค่ะคือลงมาจากต่างระดับส่วนเรียบมาไม่ไกลใช่ไหมตรงนี
2: ้อ๋อผมยังไม่ถึงปั๊มปตท.มั้งตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะอยู่เลนไหนอะคะเห็นไหม
2: รู้สึกจะทุกเลนเลยนะเห็นมีรถมูลนิธิจอดอยู่สองคัน
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ตอนนี้รถที่จะไปทางกาลาบาพุกมันจะไปไม่ได้เลยเพราะมันขวางทุกเลนเลยอะ
0: ค่ะแล้วคุณเสน่ห์เห็นท้ายแถวเขาไหมว่าอยู่ถึงไหนแล้ว
2: ท้ายแถวตอนนี้จะถึงสวนเรียบแล้วล่ะครับจะถึงสวนเรียบแล้ว
0: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่แล้วเน
2: า
0: ะตรงนี
2: ้พอดีผมผ่านมาผมเข้ามาทางเดมอท่าพระมาพระราม3นี่แหละครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยเห็นแล้วอ้าวมันเกิดอุบัติเหตุก็เลยรีบโทรหาเพราะว่าเดี๋ยวพวกที่ไปไอ้เส้นกาลาพุทธจะไปกำนันแม้นมันจะไปไม่ได้
0: ค่ะค่ะ
2: ต้องพยายามเลี่ยงเข้าซ้ายสุดอาจจะไปได้นะครับ
0: อืมค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมยังไงขอเจ้าหน้าที่เพราะผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่เห็นแต่มูลนิธิแค่นั้นเอง
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ขอบคุณมากค่ะ
2: ขึ้นสะพานพระราม3มาแล้วโล่งครับ
0: ยังดีอยู่นะคะค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของบริเวณลงมาจากต่างระดับส่วนเรียบนะคะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกบอกว่าเลยจากต่างระดับส่วนเรียบมาประมาณสัก100-200เมตรอะค่ะไปรถชนกัน3คันแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วอะค่ะท้ายเริ่มชะลอต่อเนื่องมาถึงบนบริเวณต่างระดับส่วนเรียบแล้วนะคะตรงนี้เราแจ้งไปที่สน.บางขุนเทียนให้ทราบแล้วค่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าล้างหนี้และทีมนักตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสลารัตน์ลังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่8กรณีลวงฆ่านางสาวจันทารัตน์หรือจุ๋มอายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยโอนเงินร่วมลงทุน 70,000 บาทและมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวอีก 26,800 บาทก่อนเกิดเหตุแอมสั่งซื้อไซยาไนด์และนัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นผู้ตายกลับถึงบ้านและหมดสติก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้เงินค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยคดีนี้นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์พงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เวลา 15:00 น.ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1และ8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่ที่3และ6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ทีมลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026มาครองได้สำเร็จคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วยกันตบชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและมีเหรียญรางวัล4สมัยต่อเนื่องหลังจากปี2014ได้เหรียญทองแดงต่อด้วยปี2018ได้เหรียญเงินและปี2022ได้เหรียญทองแดงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
0: โอ้โหเก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ
0: ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
3: แต่แค่เหนียว

0: ติกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาเดินทางกันต่อนะคะ 16:10 นแล้วแล้วก็ เพิ่มเติมกรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเสน่ห์สาธุรายงานอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนกะละปะพึกฝั่งขาออกที่ลงมาจากต่างระดับสวนเลี่ยมประมาณสัก200 เมตรมีรถเก๋งชนกัน3 คันตอนนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าขึ้นมาต่างระดับสวนเลี่ยมแล้วก็จะมาวนลงมาลงทางด้านของถนนกะละปะพึกนี่เริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะตอนนี้ท้ายแถวนี่ต่อเนื่องไปจนถึงตรงนี้แล้วนะตรงบางว่าก็คือเริ่มมีรถชะลอตัวต่อเนื่องกันมาตลอดเลยแล้วก็รถที่จะไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านตักสินเนี่ยช่วงนี้ที่จะไปทางด้านของตัดกับทางด้านของรัชดานะที่จะไปยักตักสินช่วงนี้จะใช้การได้ดีกว่านะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบนี่รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆเลยจากอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยกะละปะพึกฝั่งขาออกก็จะใช้การได้ดีฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกะละปะพึกฝั่งขาเข้าขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกหรือว่าจะวนไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาตัดกับถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านของแยกตักสินขึ้นมาสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินลงมาที่บริเวณถนนสาทรเหนือในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็ฝั่งกลับกันค่ะจากทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินมาที่แยกตักสินถนนราชพฤกษ์นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมีรถเพิ่มมากขึ้นนะมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะผ่านทางแยกตัดกับถนนวุฒากาศนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นต่างดับส่วนเรียบในช่วงนี้ก็จะมาเจอท้ายแถวนี่แหละค่ะที่จะไปลงทางด้านของกะละปะพึกช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่นะคะแต่ว่าพอเลยจากทางด้านของตลับส่วนเรียบไปราชพฤกษ์ฝั่งขาออกในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะคุณธนเดชค่ะบอกว่าใช้รัชดาพิเศษฝั่งขาออกมาจากรัชวิภามุ่งหน้ามาทางประชานุกูลช่วงนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าทางเบี่ยงลงต่างระดับรัชวิภาฝั่งที่มาจากวิภาวดีฝั่งขาเข้ามีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่นะคะบอกว่าตรงบริเวณจุดนี้เนี่ยมีช่องทางเดินรถช่องเดียวด้วยนะคะเลยทำให้รถติดไปไหนไม่ได้นะตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางด้านของสน.พหลโยธินแล้วนะคะเป็นทางด้านของต่างระดับรัชวิภานะที่จะวนมาเนี่ยดูนิดนึงนะจากต่างระดับรัชวิภาฝั่งที่มาจากวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะมีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเลยจากทางเป็นเส้นทางทางด้านของถนนรัชดานะพอเลยจากทางด้านของประชานุกูลไปแล้วนะก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะไปทางด้านของวงสว่างมุ่งหน้าไปทางด้านสะพานพระราม7ฝั่งกลับกันก็เป็นช่วงของจากวงสว่างมาประชานุกูลในช่วงนี้เนี่ยรถหนาแน่นนะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะยกเว้นทางฝั่งทางด้านของที่จะลงทางด้านของวิภาวดีนี่แหละค่ะช่วงที่จะลงไปทางด้านของประชาชื่นนะคะช่วงนี้ก็จะมีรถหนาแน่นที่จะเข้าไปทางด้านของแยกประชานุกูลนะคะที่รถเยอะแต่ว่าพอผ่านจากตรงนี้แยกประชานุกูลเข้าไปใช้พื้นราบนะมาขึ้นราชวิภาในช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ถนนราชพฤกษ์คุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีคงจอสอร้อยทุกท่านสวัสดีผู้พันด้วยผู้พันอยู่ฝั่งทนหรือเปล่าไม่รู
1: ้เมื่อกี้เห็นว่าอยู่แถวลาดพร้าว
2: เอ้ากลับกันกับผมเนี่ยเวลาผมมาทางนี้ผู้พันก็ไปทางนู้น
1: ค่ะ
2: จะปาดหน้ารถไฟฟ้าสักหน่อยไม่ยอมมาแถวใกล้ๆกันสักวันหน่อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เมื่อสักครู่ผมอยู่แถวบางว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะครับ
1: ค่ะ
2: ในการได้ดีทั้งสองฝั่งแล้วก็แท็กซี่เพื่อนสมาชิกก็ต่อคิวกันยาวล้นออกมาทางเพชรเกษมนะครับผมก็รอผู้โดยสารนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็มาเข้าถนนบางแวกแล้วก็มาทะลุออกสายหนึ่งบางแวกนี่รถจะเยอะนิดหนึ่งนะคุณนัตยา
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะทางลัดที่จะไปวัดจันทร์หรือว่าออกเพชรเกษม48นะสามแยกตรงนั้นรถจะเยอะนะครับผ
1: ่
2: านมาแล้วเคลื่อนตัวได้ดีตอนนี้ผมมาถึงสายหนึ่งแล้วกำลังจะเลี้ยวออกเพชรเกษมเพื่อจะกลับไปส่งลูกค้าแถวๆสักเยื้องซีคอนประมาณนี้ครับผม
1: ซีคอนบางแคเนี่ยนะคะ
2: ครับผมซีคอนบางแคครับผมก็เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าชั่วโมงต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์นะที่คุณชัยรัตน์ใช้เส้นทางอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะไปจากทางด้านของแยกท่าพระมุ่งหน้าไปทางด้านแยกซอยพาณิชย์ทนนะจรัญ13รถจะมีการชะลอตัวนะก่อนตรงช่วงของบริเวณก่อนที่จะผ่านซอยพาณิชย์ทนตรงนี้มานะก็จะเริ่มมีรถสะสมแต่พอผ่านมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดจนมาถึงตรงบริเวณแยกบรมราชชนนีเลยค่ะผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางต่างตรงช่วงของแยกบางพลัดก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนผ่านแยกบางพลัดเท่านั้นนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปโหแต่ว่าฝั่งขาออกนี่ก็รถเริ่มมีปริมาณรถเยอะเหมือนกันก็จากแยกบางพลัดมุ่งหน้าไปทางด้านของบางอ้อต่อเนื่องไปจนถึงสะพานพระราม7รถเยอะนะคะฝั่งขาออกแต่ว่ายังคงใช้การได้ตลอดเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากทางด้านของสะพานพระราม7ค่ะมาทางด้านของแยกบางพลัดในช่วงนี้ฝั่งขาเข้าจะใช้การได้ดีกว่านะใช้การได้ดีต่อเนื่องเข้ามาจนถึงทางด้านของแยกบรมราชชนนีเลยผ่านจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมาทางบางขุนนนท์มาแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางด้านของแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะในส่วนของการให้การช่วยเหลือเรือประมงสกาญจนาวารี888นะคะมีสายของทางด้านท่านโฆษกกองทัพเรือนะคะท่านพลเรือเอกปารัตน์รัตนชัยพันธ์นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับขออนุญาตแค่ยศครับพลตรีครับ
1: อ๋อค่ะขออภัยค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับคุณนัตยาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของการให้การช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะผ่านนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
2: สวัสดีครับขออนุญาตแค่ยศครับพลตรีครับ
1: อ๋อค่ะขออภัยค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับคุณนัตยาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วตอน

0: ราจะพอให้ความช่วยเหลืออะไรได้ไหมโดยนำนักดำไปด้วยนะครับพร้อมกับความช่วยเหลือในพื้นที่ก็ในพื้นที่ก็ทราบว่าได้มีเรือประมงในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ร่วมกลุ่มกันในการทำประมงนะครับได้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในบางส่วนแล้วประมาณจำนวน15นายตามที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็ยังสูญหายอีก7แล้วก็ต่อมาทราบว่ามีพบผู้ร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับเป็น1หรือ3รายตอนนี้ผมกำลังรอคอนเฟิร์มอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นคือปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือยังระดมการค้นหาอยู่นะครับปัจจุบันเราใช้3แบบนะครับ3แบบก็คือการโปรแกรมที่ในการคำนวณทิศทางแล้วก็ลมนะครับของในพื้นที่อ่าวไทยนะครับที่จะนำเข้ามาคำนวณว่าหากมีผู้ประสบภัยที่ลอยคออยู่เนี่ยเขาจะพัดไปทางไหนนะครับแล้วเราก็กระจายตัวนะครับโดยความร่วมมือของพี่น้องชาวประมงนะครับแล้วก็เรือของกองทัพเรืออากาศยานกองทัพเรือแล้วก็อากาศยานไร้คนขับนะครับที่จะตระเวนเสิร์ชชิ่งคือกำลังค้นหาเขาอยู่อีกสำหรับผู้ที่ยังมีโอกาสรอดชีวิตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วในส่วนของทิศทางลมที่เราตรวจพบนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ปัจจุบันก็ปัจจุบันก็ยังเป็นทิศลมใต้นะครับเป็นลมใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทิศทางก็คนที่วัตถุที่ลอยน้ำทั้งหมดก็จะมีทิศทางลอยขึ้นเหนือ ลอยขึ้นเหนือทางตะวันลมมาจากตะวันออกเฉียงใต้ก็จะวิ่งขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ประมาณถ้าใครเคยไปถ้าใครนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแผนที่อ่าวไทยออกนะครับก็จะอยู่ปลายสุดของตัวสันขวาที่เป็นอำเภอสัตหีบเนี่ยลงมาทางใต้ประมาณ80กิโลนะครับแต่นี่คือจุดที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดหากมีผู้ประสบภัยที่จะหลุดออกจากเรือนะครับเราปัจจุบันลอยคออยู่เนี่ยทิศทางเขาก็จะขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
1: คร
0: ับซึ่งเราก็พยายามทำนายดูซิว่าจะมีผู้รอดชีวิตลอยไปตามกระแสนั้นไหมเราก็พลอตแล้วก็พยายามสร้างวงในการค้นหาคืบหน้าไปคืบใหญ่ไปเรื่อยๆครับ
1: อันนี้ค่ะอันนี้ห่างจากเรือที่เขาอับปางลงไปไกลไหมคะ
0: วงนี้จะขึ้นกับความแรงของลมแล้วก็ความแรงของกระแสน้ำครับซึ่งมันจะถูกพลอตไปเรื่อยๆยิ่งเวลายิ่งเนิ่นนานไปเท่าไหร่เนี่ยวงรัศมีในการค้นหาก็จะกว้างมากขึ้นครับซึ่งก็อาจเราต้องอาจจะใช้กำลังในเรื่องของยานพาหนะทั้งเรือผิวน้ำแล้วก็อากาศยานมาเพิ่มมากขึ้นในการที่รู้ที่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนครับเพื่อที่ในการช่วยเหลือในโอกาสแรกครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เรือสภาพเรือที่ยังจมอยู่นะครับก็หงายท้องนะครับก็คือตัวท้องเรือคว่ำขึ้นมาข้างบนสิ่งที่เราวางแผนต่อไปคือเราวางแผนจะส่งนักประดาน้ำเนี่ยลงเข้าไปสำรวจใต้ในเรือนะครับเรือจะมีผู้ติดค้างอยู่ข้างในครับ
1: อืมค่ะคือเรือก็คือลักษณะท้องเรือมันหงายขึ้นมาเหนือน้ำแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเรือคว่ำแล้วกันครับต้องพูดกับชาวบ้าน
1: เรือ
0: คว่ำง่ายครับ
1: คือ
0: มองจากภาพเนี่ยมองจากภาพผิวน้ำจะเห็นท้องเรือจะเห็นท้องเรืออยู่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเพื่อความมั่นใจนะครับเราจะส่งนักดำดำเข้าไปใต้ท้องเรือเพื่อไปดูว่าจะมีผู้ติดค้างอยู่ในเรือไหมครับ
1: ค่ะตอนนี้มีอุปสรรคอะไรในการค้นหาไหมคะ
0: ก็อุปสรรคก็มีบ้างครับเป็นเรื่องสภาพอากาศนะครับเพราะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะครับก็คือลมสภาพแปรปรวนนะครับแล้วก็ยังมีฝนลมแรงอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้น
1: oh.
0: ในการปฏิบัติงานในทะเลก็ยังคงมีความยากลำบากในระดับหนึ่งนะครับ แต
1: ่
0: ก็เราจะทำทันทีครับตอนนี้ก็เป็นอากาศยานของเรายังคงค้นหาอยู่นะครับก็คงทำจนถึงค่ำครับ
1: ค่ะว่ากำลังจะถามอยู่พอดีว่าปฏิบัติการจะถึงประมาณสักกี่โมงแล้วก็ในส่วนของนักดำเป็นมนุษย์กบใช่ไหมคะที่เข้าไปช่วยในการค้นหา
0: คิดแรกเป็นมนุษย์กบครับที่ไปกับพอในรอบแรกเมื่อเช้านะครับก
1: ็
0: ติดไปกับอากาศยานเพื่อเป็นทีมช่วยเหลือชุดแรกเผื่อเราเจอผู้ที่ประสบภัยเราสามารถลงก็จะเป็นนักดำและเป็นนักว่ายน้ำนะครับที่สามารถจะลำเลียงผู้ประสบภัยขึ้นมาจากน้ำได้ทันทีในชุดแรกแต่ก็ไม่เจอนะครับก็เฮลิคอปเตอร์ก็กลับไปเพื่อรับการตรวจเช็คเลยแล้วก็เดี๋ยวจะวนกลับมาใหม่ครับ
1: ค่ะค่ะในมีข้อมูลไหมคะว่าเราต้องค้นหาทั้งหมดในส่วนของผู้ที่สูญหายตอนนี้เนี่ยเป็น4ท่านใช่ไหมคะ4คนใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้เรากองทัพเรือยังตั้งเลยที่6ก่อนนะครับเพราะว่าจากการรายงานล่าสุดที่กองทัพเรือได้รับเป็นรายลักษณ์อักษรที่ยืนยันนะครับ
1: ค่ะ
0: คือ1ก็คือเราครบ1ร่างแล้วนะครับยังขาดอีก6แต่อะไรก็ตามเนี่ยมีข่าวสารมวลชนในพื้นที่ว่ามีการพบแล้ว3นะครับ

0: างไรก็ตามวันนี้เราตั้งทางสูงไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหายโควิดจนกระทั่งเราจะยืนยันจากแหล่งข่าวว่าอาจจะมีเรือประมงลำอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วตามข่าวที่บางสื่อได้นำเสนอไป
1: อ
0: ย่างไรก็ตามตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นครับก็คือสิ่งที่ยังอยากเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบคือกองทัพเรือยังทำหน้าที่ต่อนะครับเราจะทำหน้าที่ค้นหาไปจนถึงอาจจะถึงค่ำวันนี้นะคร
1: ับ
0: แต่การซื้อขายอย่างเอื้อมหน่วยเราก็ทำต่อครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้เรามีข้อมูลว่ามีเรือประมงลำอื่นให้การช่วยเหลือไปบ้างหรือเปล่าคะมีแจ้งเข้ามาไหมคะ
0: มีครับก็จากการรายงานก็คือช่วงที่เราส่งเรือเข้าเรือตอน1-2เข้าพื้นที่นะครับก็เรือ1-2เนี่ยรับตระเวนอยู่ทางทิศด้านใต้นะครับก
1: ็
0: เดินทางเข้าพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็มีการร่วมมือกับทางเรือประมงนะครับที่ปกติก็เป็นเครือข่ายเรือประมงที่เราประสานงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยเข้ามาช่วยกันค้นหานะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือได้เรื่องเพิ่มตัวเลขที่รายงานก็ตรงกันนะครับก็คือ15รายได้รับการช่วยชีวิตเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจว่าก็จะมีการนำส่งขึ้นฝั่งครับ
1: ค่ะตอนนี้ในส่วนของปฏิบัติการสมมุติถ้าเกิดว่าพอจะถึงค่ำแล้วเนี่ยเรายังค้นหาไม่เจอทั้ง4รายตอนนี้จะต้องหยุดเป็นการชั่วคราวแล้วใช่ไหมคะในส่วนของการค้นหา
0: ใช่ครับก็ต้องเรียนว่าในสภาพกลางคืนนะครับเป็นความยากจริงๆในการที่จะหาผู้ที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับที่อาจจะลอยคออยู่ครับเป็นเรื่องยากมากๆมันในทะเลค่อนข้างมืดครับแล้วไม่มีไฟเลยมันจะมองหายากมากแต่ก็ตามเนี่ยในทันทีที่เราคิดว่าเราปฏิบัติงานได้นะครับตามสภาพแล้วก็หรือมีข่าวนะครับว่ามีเรือพี่น้องประมงในพื้นที่ที่จะได้พบผู้รอดชีวิตเนี่ยเราก็จะเข้าช่วยเหลือทันทีครับ
1: ค่ะมีรายงานเรื่องของสภาพอากาศณขณะนี้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมทราบล่าสุดก็คือในพื้นที่ยังมีลมแปรปรวนอยู่นะครับก็บางช่วงก็จะมีฝนตกนะครับแล้วก็บางช่วงก็มีคลื่นลมแรงแล้วก็มีลมพัดแรงเป็นระยะครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการค้นหาเพราะว่ามันจะยิ่งช่วยมันจะพัดคนที่ลอยคออยู่ออกไปไกลออกไปอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าเป็นช่วงลมใต้นะครับยังเป็นลมใต้อยู่ครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือยังมีฝนที่มาจากทางใต้แล้วก็นำมาตกในแผ่นดินใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นลมที่ทางเดียวกันครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของท่านโฆษกมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ปฏิบัติการในส่วนของการค้นหาในครั้งนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยจะทำหน้าที่ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะค่ะท่านพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์นะท่านโฆษกกองทัพเรือนะคะในส่วนของปฏิบัติการการค้นหาตอนนี้เนี่ยก็คือคนสูญหายนะตอนนี้ก็ทางกองทัพเรือก็บอกว่ายังต้องค้นหาอีก6 คนถึงแม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะบอกว่าพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด3 รายแล้วก็นำร่างขึ้นมาบนฝั่งแล้ว1ก็ยังอยู่อีก2นะที่อยู่ในเรือแต่ว่าในส่วนของการค้นหาตรงนี้เนี่ยก็ต้องค้นหาให้ครบทั้งหมดทั้ง6คนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเรือหรือว่าจะเป็นในส่วนของคนที่เสียชีวิตนะก็ต้องค้นหากันให้ครบทั้งหมดนะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อคุณผู้ฟังมีคุณลีน่าแจ้งเข้ามาการจราจรบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะที่มาจากแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพัฒนาการตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียค่ะบอกว่าก่อนถึงแยกพัฒนาการเล็กน้อยมีรถ SUV จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะส่วนการจราจรในฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามการรายงานจากทางด้านของกรมทางหลวงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
1: กรมทางหลวงนะคะเปิดเผยว่าทางด้านของ M82 ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมียอดใช้บริการเฉลี่ยเกือบ 30,000 คันต่อวันด้วยกันปัจจุบันนี้นะคะประชาชนสามารถใช้เส้นทาง M82 ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนผ่านไปทางด้านของเอกชัยไปจนถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันนะคะโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีทางขึ้นลงที่เปิดให้บริการด้วยกัน4แห่งก็คือได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2นั้นยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะโดยทางด้านของกรมทางหลวงนั้นจะติดตามแล้วก็ประเมินผลการใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณจราจรด้านความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ทางแล้วก็สภาพการจราจรบริเวณทางขึ้นลงเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารจัดการแล้วก็การใช้การให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการแล้วก็หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินดูแลตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้นะคะรถยนต์4ล้อต้องใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารก็ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถสำล้อแล้วก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ใช้ทางนะคะไม่จอดรถบนทางยกระดับแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสอบถามข้อมูลหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586แล้วก็กด82ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะเมื่อสักครู่นี้คุณลีน่านะแจ้งเข้ามาบอกว่าตรงศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกพัฒนาการเล็กน้อยมีรถ SUV จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะเดี๋ยวฉันสำรวจดูนิดนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากตรงบริเวณต่างระดับตรงพระราม9ตัดใหม่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพัฒนาการในช่วงนี้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณทางรถไฟหัวหมากนะคะพอผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพัฒนาการมาแล้วก็จะใช้การได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยที่มาจากแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางพัฒนาการก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพัฒนาการนี่นะคะส่วนรถที่ลงอุโมงค์ก็ไม่เป็นปัญหาก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางเข้าไปจนถึงทางด้านของแยกลำสาลีเลยแล้วก็จะมีการชะลอตัวติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณสัญญาณไฟแยกลำสาลีท้ายแถวยังไม่ยาวนะคะยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางแล้วก็เข้ามาดูในเส้นทางทางด้านของถนนรามกำแหงค่ะจากลำสาลีมุ่งหน้าเข้ามาแยกรามตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกคลองตันก็ยังคงใช้การได้เช่นเดียวกันส่วนทางด้านกลับกันจากแยกคลองตันใช้รามกำแหงฝั่งขาออกมาจนถึงแยกลำสาลีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลำสาลีเท่านั้นแล้วก็ไปใช้ทางด้านของถนนลาดพร้าวฝั่งขาเข้าตอนนี้ลาดพร้าวฝั่งขาเข้าจากบางกะปิมุ่งหน้าเข้ามาลาดพร้าว71ตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะมาต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยลาดพร้าว80นะช่วงนี้ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามารัชดาลาดพร้าวก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเท่านั้นนะคะท้ายแถวยังไม่ยาวผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าออกมาทางด้านมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาขอไปแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ฝั่งกับกันฝั่งขาออกก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟนะที่แยกรัชดาลาดพร้าวนะท้ายแถวชะลออยู่ที่ตรงซอยลาดพร้าว15ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว71ก็ชะลอตัวตรงจุดกลับรถตรงช่วงของซอยลาดพร้าว64นะจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของบางกะปิช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตามจุดตัดสัญญาณไฟตามทางแยกต่างๆเท่านั้นค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีอุบัติเหตุนะคะคุณสมภพแจ้งอุบัติเหตุผ่าน SOS เข้ามาค่ะบนถนนพระราม9ฝั่งขาออกนะที่มาจากทางแยกรามกำแหงมุ่งหน้ามาแยกพรีเมียร์ตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่หน้าศูนย์ฮุนไดมีรถเก๋ง2คันชนกันบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะจุดนี้จะมีการจราจรที่เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9ฝั่งขาออกนะตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดเหตุก็คือตรงบริเวณหน้าศูนย์ฮุนไดนะที่พระราม9ฝั่งขาออกค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นนะคะคุณผู้ฟังยังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137ดอกจัน1808แล้วก็มีทางด้านของข้อมูลทางโซเชียลของเรานะคะก็ยังรายงานกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะทาง XT JS100 Radio นะเดี๋ยวดิฉันขยับไปดูทางด้านของ YouTube นิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความรายงานสภาพการจราจรเข้ามาคุณตู่ระยองบอกว่าใช้พระราม2ฝั่งขาออกฝนตกหนักช่วงกิโลเมตรที่81มาทางเพชรบุรีบอกว่ามาทางเพชรบุรีไปทางราชบุรีชุ่มฉ่ำเลยนะฝนตกแล้วอ่ะแถวๆทางด้านของพระราม2ช่วงจังหวัดเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของราชบุรีนะคะตอนนี้ฝนอยู่ทางด้านของทางใต้ใช่ไหมคะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโอ้ฝนเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะในกรุงเทพแต่ว่าฝนกลุ่มที่ไปตกทางด้านของแถบเพชรบุรีตรงเนี้ยจะเป็นกลุ่มเห็นไหมที่ลงไปทางด้านของฝั่งอ่าวไทยแล้วก็น่าจะขึ้นไปทางด้านของเพชรบุรีนะก็เลยจะทำให้แถวนั้นเนี่ยฝนตกนะนอกจากนี้แล้วนี่ในกรุงเทพมหานครนะคะ16:30 นเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวาทุ่งครุบางขุนเทียนแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะคะปกคลุมอยู่ทางด้านของหนองจอกคลองสามวาทุ่งครุบางขุนเทียนนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะคะพอบ่ายฝนก็เริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังใช้เส้นทางที่เดินทางอยู่แล้วถ้าเจอฝนนะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กระด้งหวายสัตว์ข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ใช้เส้นทางสภาพการจราจรแล้วไปเจออุบัติเหตุนะหรือว่ารถติดขัดยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ดูเห็นทางด้านของถนนมิตรภาพฝั่งทางด้านขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครราชสีมาเห็นมีอุบัติเหตุอยู่นะเดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเพราะว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็รถชนท้ายกันหลายๆคันเลยทำให้การจราจรนั้นจะมีติดขัดตรงช่วงที่เกิดอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรียนขอไปที่อีกเรื่องนึงก่อนอันนี้เป็นกรณีที่ตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะที่มีประชาชนแจ้งเข้ามาบอกว่าได้กลิ่นคล้ายๆแก๊สนั้นขึ้นมาจากที่พื้นถนนนะคะแล้วปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วมันไม่ใช่นะตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตพระนครนะคะจะมาเพิ่มเติมกรณีเหตุนี้ให้นะคะคุณสยามรัตน์เรืองนามนะคะท่านผู้อำนวยการเขตพระนครค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะพอ.คะตกลงอันนี้เนี่ยในส่วนของทางเขตเองลงไปตรวจสอบแล้วก็ได้มีการสั่งการแก้ไขยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับคือเมื่อเช้าก็มีหลายหน่วยนะครับที่ลงไปพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเองนะครับแล้วก็สำนักการโยธานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับแล้วก็มีหน่วยของการประปานครหลวงนะครับได้ลงไปด้วยนะครับทีนี้แต่การตรวจสอบเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเหมือนมีลักษณะของแรงดันที่มันขึ้นมาจากพื้นผิวถนนนะครับก็แล้วก็เห็นน้ำที่มันปุดๆขึ้นมาเนี่ยทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาภัยของกรุงเทพมหานครก็ได้ใช้แฉลงงัดตรงส่วนนั้นนะครับขึ้นมาปรากฏว่ามันก็จะเป็นท่อสำหรับระบายอากาศนะครับซึ่งจากการสอบถามของสำนักการระบายน้ำเองเนี่ยทราบว่าตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นฝาท
0: ่
1: อของฝาท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งในฝาท่อเนี่ยมันจะมีรูสำหรับระบายอากาศอยู่หลายจุดแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยจะไม่มีการทำถนนลาดแอสฟัลต์ทับไปมันก็เลยไม่มีช่องที่จะออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่เรางัดขึ้นมาเนี่ยครับแรงดันมันก็สูงอยู่นะครับที่ว่าขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งถึงประมาณนั้นนะครับพอสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆลดลงไปจนถึงไม่มีแรงดันแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าตรงนั้นนะครับเป็นอยู่ในแนวของท่อระบายน้ำเสียนะครับของกรุงเทพมหานครแล้วก็เกิดจากการที่ลาดแอสฟัลต์ไปทับนะครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทำการเจาะเพื่อที่จะให้รูระบายอากาศขึ้นมานะครับในอนาคตเนี่ยครับก็จะให้3หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตเองนะครับของสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักการโยธาเนี่ยก็จะต้องไปปรับพื้นผิวตรงนั้นนะครับให้มีฝาท่อเหมือนปกติซึ่งฝาท่อเนี่ยจะมีรูระบายอากาศอยู่หลายจุดนะครับซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้ลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความมั่นใจนะครับว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นแก๊สอะไรที่มันอันตรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกติที่อยู่ตามแนวท่อระบายน้ำนะครับส่วนเรื่องการปิดถนนอันนี้เราไม่มีการปิดถนนนะครับก็การสัญจรก็ได้ปกตินะครับครับผมครับ
0: ค่ะพอคะตรงบริเวณนี้เนี่ยเขามีการราดแอสฟัลต์ตรงนี้เนี่ยนานหรือยังอะคะมีการปรับปรุงถนนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: อ๋อนานแล้วนะครับเพราะว่าจากการสอบถามร้านที่เขาเปิดให้บริการอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะที่มันมีความดันขึ้นมาในลักษณะนี้มีมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำคือฝนไม่ตกลงไปเนี่ยคือไม่มีน้ำก็จะมองไม่เห็นนะครับครับผม
0: แสดง
1: ว่าฝนตกก็ทำให้ครับผม
0: แสดงว่าตรงบริเวณนี้มีการมาปรับปรุงผิวการจราจรตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเป็นปีแล้วหรือยังคะหรือว่ายังไง
1: น่าจะเป็นปีนะถ้าสังเกตจากตัวแอปฟานเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตรงบริเวณนี้มีข้อมูลไหมว่ามีฝาท่อลักษณะแบบเนี้ยอยู่มากน้อยแค่ไหนอยู่ห่างไกลกันมากไหมฮะตรงจุดนี
1: ้อ๋อห่างกันไม่ถึงเดี๋ยวน่าประมาณ5เมตรครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 5-6 เมตรจะมีฝาท่ออันนั้นเป็นปกติที่ไม่ได้ลาดแอปฟานทับอะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีช่องอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้มีแรงดันอะไรขึ้นมาครับครับ
0: ตรงนี้เป็นแค่ฝาท่อตรงนี้ฝาเดียวมีใกล้เคียงกันมีอีกไหมคะ
1: อ๋อไม่มีแล้วครับ ครับผม
0: มีแค่จุดเดียวตรงนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเราจะปรับปรุงยังไงคะตอนนี
1: ้ก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าพอเราเปิดช่องให้มีรูระบายอากาศขึ้นมาความดันมันก็จะปกติแล้วแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราก็จะไปเอาแอดฟานที่มันลาดอยู่นะครับออกมาทั้งหมดเลยทั้งสับเป็นรูปของฝาท่อนะครับแล้วก็จะเปิดช่องรูที่เหลือให้หมดนะครับครับผมครับผมก็จะเป็นปกติครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของฝ่ายโยธาใช่ไหมที่ต้องดำเนินการ
1: ใช่ครับทางร่วมกันครับทางฝ่ายโยธาเขตพระนครสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักการโยธาใหญ่ของกทมครับ
0: ค่ะมีแผนที่จะเข้าไปแก้ไขตรงนี้หรือยังคะเมื่อไหร่ยังไงบ้าง
1: ครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าน่าจะประมาณ4 ทุ่มคืนนี้ว่าจะเข้าพื้นที่ครับ
0: อ๋อ4 ทุ่มคืนนี้แต่ตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยสภาพการจราจรช่วงเวลากลางคืนไม่ค่อยมีรถหนาแน่นนะคะ
1: ไม่ค่อยมีครับเส้นนั้นจะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ครับผมครับ
0: อืมค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใกล้เวลาทำงานแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีความจำเป็นต้องปิดช่องทางการจราจรชั่วคราวอะไรยังไงแจ้งทางจสร.ไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ก็ได้นะคะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตพระนครนะคะคุณสยามรัตน์เรืองนามนะคะที่ให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าในช่วงค่ำๆนะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขาจะเข้าพื้นที่แล้วก็ไปทำการแก้ไขยังไงเนี่ยก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบกันจุดตรงนี้นะคะอยู่ตรงบริเวณแยกประชาเกษมถนนพดุงกรุงเกษมนะตอนช่วงเวลากลางคืนน่าจะรถไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขตรงนี้เนี่ยง่ายๆเลยก็คือว่าไปน่าจะไปแซะเอาพวกแอดฟานตรงนี้เนี่ยที่มันปิดรูระบายอากาศจริงมันฝาท่อที่ตรงบริเวณกลางถนนเนี่ยมันจะมีรูอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาจะใช้เวลาที่แบบว่าเพื่อเป็นการระบายพวกแก๊สที่มันจะสะสมอยู่ทางด้านล่างเนี่ยออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่จะต้องมีการปรับปรุงจะต้องเปิดฝาท่อตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะได้งัดขึ้นได้ง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะเข้าพื้นที่ไปดำเนินการแก้ไขในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันเนื่องมาจากที่ประชาชนเองเนี่ยได้กลิ่นผิดปกติก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพื่อที่แบบว่าไปดำเนินการแก้ไขนะส่วนหนึ่งน่าจะเป็นจากกรณีที่ทางด้านของถนนเชื้อเพลิงที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเนี่ยก็เลยทำการตรวจสอบจนกระทั่งไปพบรอยรั่วแล้วก็แก้ไขกันต่อไปอันนี้ประชาชนก็เลยเจออะไรผิดปกติขึ้นมานะก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงทีเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะตอนนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพเป็นมิตรภาพฝั่งที่จะมุ่งหน้านครราชสีมานะคะทางเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วยรายงานเมื่อตอนช่วง 16:35 นะเดี๋ยวฉันดูไกลๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะรถชนท้ายกันหลายคันเลยทีเดียวนะคะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมด4คันชนท้ายกันเป็นช่วงที่เลยจากสะพานลงปูนตราช้างแก่งคอยนะมีอุบัติเหตุรถชนท้ายกันอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะแต่ดูแล้วนี่การจราจรยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดว่าช้ากว่านี้เดี๋ยวอาจจะส่งผลเรื่องของสภาพการจราจรได้นะคะแล้วก็กลับเข้ามาในกรุงเทพค่ะตอนนี้สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนงามวงวานฝั่งขาออกนี่รถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของเส้นทางทางด้านของงามวงวานในช่วงนี้ฝั่งขาออกตั้งแต่ทางด้านของแยกเกษตรออกไปเลยนะคะไปจนถึงทางด้านสะพานข้ามแยกบางเขนตอนนี้รถเริ่มชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็รถเยอะด้วยรถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเกษตรจากทางด้านของเดี๋ยวนะฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่เกษตรไปสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปจนถึงพงเพชรนี่รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันรถที่มาจากพงเพชรขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนลงมาทางด้านของเกษตรรถเยอะแต่ยังใช้การเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเช่นเดียวกัน2ฝั่งนี้รถเยอะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็ถนนเทพรัตน์นะคะในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่19ได้รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วง 16:45 นะคะบอกว่าถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่19มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางหลักในช่องซ้ายของช่องหลักนะตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ที่กิโลเมตรที่21แล้วนะเป็นรถบรรทุกจอดเสียอยู่เนี่ยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางเทพรัตน์ฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่19นะก็ส่งผลให้รถที่จะใช้ถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าตอนนี้มีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงกิโลเมตรที่21แล้วนะคะสำหรับใครใช้เส้นทางก็ถ้าเกิดว่า อยู่บนทางบูรพาวิถีนี่ยังคงใช้การได้นะแต่รถจุดที่รถจอดเสียนี้อยู่ในเส้นทางทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะคะถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกตอนนี้นี่รถที่มาจากทางศรีอุดมนะมุ่งหน้าขึ้นสะพานข้ามแยกภาษีเอี่ยมต่อเนื่องมาลงทางด้านของศรีนครินทร์ฝั่งขาออก ไปทางด้านของซอยแบริ่งในช่วงนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะคะต้องเลยจากทางด้านของซอยสีด่าน22ไปนะคะก็คือเลยจากทางด้านของแมคโครศรีนครินทร์มาก็เริ่มใช้ความเร็วกันได้เพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวต่อเนื่องมาอยู่ทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาตรงช่วงของรถที่ขึ้นมาจากทางอุโมงค์ศรีอุดมนะแล้วก็ขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมเนี่ยเริ่มชะลอตัวช้ากันแล้วนะคะแต่ว่าพอเลยจากตรงช่วงซอยสีด่าน22ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มมากขึ้นฝั่งกับกันฝั่งขาเข้ายังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาเข้าไปจนถึงทางด้านของศรีอุดมต่อเนื่องไปทางด้านของหน้าซิคอนสแควร์ในช่วงนี้ยังใช้การได้แล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของแยกสวนหลวงหรือว่าแยกศรีนุชตอนนี้เนี่ยรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆมีชะลอตัวเนื่องจากว่าติดจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็รถที่เลี้ยวไปใช้ทางด้านของสุขุมวิท77หรือว่าอ่อนนุชนะก็มีรถหนาแน่นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทมลรัฐขันธวินาหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องอย่างรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจะว่าเลิศ
9: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐด้านศรีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือกรณีกัมพูชามองปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไม่เหมาะสมให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมรัฐร่วมจ่าย60ต่อ40สูงสุด200บาทต่อวัน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการครม.ไฟเขียวร่างพรบ.ควบคุมกัญชาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นลุยเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้นเผยร้านค้าเดิมหลังหมดใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลมีหมอประจำสั่งจ่ายยาเท่านั้นเตรียมส่งทีมสแกนเข้มทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวปรับพรรคก้าวทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านผลิตเตรียมเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อสภาตัดพรรคก้าวทำออกเหลือแค่5พรรคโฆษกพรรคก้าวทำย้ำจุดยืนไม่หวั่นปรับพ้นวิปฝ่ายค้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโหวตทุกครั้งดูผลกระทบประเทศไม่ใช่คำนวณเกมการเมืองยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังด้านปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเรือประมงจมทะเลบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นช่วยชีวิตได้13คนเสียชีวิต3คนและสูญหายอีก4คนกองทัพเรือพร้อมเรือประมงพื้นที่เร่งระดมค้นหาและช่วยเหลือศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้พิงค์พิชชามนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมหลังถูกตรวจสอบสารต้องห้ามในร่างกายขณะที่เจ้าตัวยังมีสิทธิ์ขอตรวจวิเคราะห์ใหม่และคัดค้านคำสั่งตามขั้นตอนด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเผยปมตรวจสอบพบสารต้องห้ามของพิงค์พิชามนขณะนี้อุทธรรอผลตรวจตัวอย่าง B อีกครั้งคาดรู้เท่าไม่ถึงการจะตัวให้ข้อมูลน่าจะเกิดจากยาทาแก้อักเสบทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรม22กันยายนWorld Car Free Day 2026รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยลุ้นรอบชิงชนะเลิศอเมริกา Got Talent 2026 7โมงเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐขึ้นภาพโปรโมทน้องเนเน่รอยัลส่งกำลังใจ
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้
5: จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
1: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Pro ก็ผ่านช่อง M-Pro ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Pro ไทย LINE Official @M-Pro ไทยเว็บไซต์ www.mprothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
5: ที่สำคัญใช้ M-Flo แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะ 17:15 นะคะกลับมาเดินทางกันต่อนะในช่วงโมงสุดท้ายที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นวันนี้นะคะมีข้อมูลจากทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขาแจ้งจะมีการปิดทางขึ้นบูรพาวิถีบริเวณด่านกิโลเมตรที่9ถึง3นะคะเป็นทิศทางฝั่งบางปะอินมุ่งหน้าไปทางด้านของบางนาเพื่อทำการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรโดยทางด้านของผู้รับจ้างนั้นมีกำหนดเข้าดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรเลยมีความจำเป็นจะต้องปิดทางขึ้นบูรพาวิถีบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกิโลเมตรที่ 9-3 นะเป็นทิศทางบางปะอินบางนาโดยในวันนี้นะคะก็จะเริ่มเข้าพื้นที่แล้วก็ปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 22:30 นไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะในวันที่23ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะโดยปิดเวลาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะเป็นฝั่งทางด้านของบางปะอินมุ่งหน้ามาทางด้านของบางนานะคะเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ในการติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดนะคะแล้วก็มีสภาพการจราจรคุณไพบูลย์นะคะใช้เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากตลาดห้วยขวางมุ่งหน้ามาแยกรัชดาห้วยขวางการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะยังมีรถมากเพิ่มเติมมาบอกว่าฝั่งตรงข้ามตลาดห้วยขวางมีรถเมย์จอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายทำให้รถติดนะคะก็บอกว่าปกติแถวนี้เนี่ยก็จะรถมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีรถจอดข้างทางด้วยเนื่องจากว่าเป็นตลาดแล้วยิ่งมีรถเมย์มาจอดเสียเพิ่มเข้าไปอีก1คันยิ่งทำให้รถติดขัดมากขึ้นเลยนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางเทพรัตน์นะที่ก่อนหน้านี้รายงานไปก็คือตรงบริเวณกิโลเมตรที่19เป็นเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดฝั่งขาเข้าที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จอดเสียอยู่ในช่องทางหลักอยู่ในเลนซ้ายนะตอนนี้ท้ายแถวก็ติดขัดสะสมมาที่กม21แล้วนะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวฝั่งกลับกันนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเคลื่อนตัวได้แต่ว่าจะมีปัญหาสำหรับรถที่ขึ้นสะพานกับรถที่ตรงช่วงกิโลเมตรที่21นะตอนนี้เราประสานงานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วนะคะคุณกิติค่ะไปเจออุบัติเหตุที่ถนนวิภาวดีนะคะคุณกิติสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของวิภาวดีคะ
2: ขับวิภาวดีขาออกนะครับก่อนถึงสะพานกับรถเกษตร
1: ก่อนเยอะไหมคะ
2: ตรงไม่เยอะครับก็คือประมาณยาคู
1: อืมค่ะค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
2: รถนั่งส่วนบุคคลเก๋งนะครับ3คันชนท้ายกันไม่หนักแต่รอประกัน
1: อยู่
2: ช่องทางด่วนช่องทางด่วนช่องขวามือสุด
1: ขวาสุดของทางด่วนนะคะ
2: ถูกต้องค
1: ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างรถติดหรือยังคะ
2: คือตอนที่ผมผ่านมาเพิ่งชนกันพอดีเลยเราเพิ่งลงมาดูรถก็เลยถ้ารถชะลอเพราะว่ารถมันเยอะอยู่แล้วเพราะจะเบี่ยงซ้ายออก
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ครับค่ะแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีท้ายแถวนิดหน่อยแล้วครับ
1: อืมค่ะก็แล้วฝั่งกลับกันเป็นไงบ้างเห็นไหมฮะฝั่งขาเข้าเป็นไงบ้าง
2: กำลังวิ่งก็วิ่งได้ใช้ความเร็วได้นะประมาณตั้ง60ฝั่งกลับกัน
1: อ๋อค่ะแต่ฝั่งขาออกนี่ดูแล้วรถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ตอนนี้ผมมาถึงประมาณก่อนถึงมิราเคิลแล้วก็รถเยอะเต็มพื้นที่แต่ช่องทางคู่ขนานวิ่งได้ดี
1: ค่ะ
2: ต้องทางหลวงรถติด
1: ช่องทางหลักติดนะ
2: ค่
1: ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิติค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 9แล้วอ่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะดิฉันดูนิดนึงนะทางด้านของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้านะช่วงประมาณกม.ที่19จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้ามานะตั้งแต่ทางด้านของบางปะกงเข้ามาเลยเนี่ยโดยรวมถือว่ายังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจากรอบนอกเข้ามาแล้วก็จะมาเริ่มมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางคู่ขนานนะในเส้นทางหลักนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเข้ามาจนถึงแยกบางนาเลยส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกเนี่ยจะไปมีการชะลอตัวตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของหน้าตรงช่วงของซอยบางนาตราด37หรือว่าตรงแถวๆหน้าอินเด็กนะคะตรงนี้ก็จะมีรถชะลอตัวเนื่องจากว่ารถเป็นเลนที่มันมีทางเบี่ยงเข้ามาในช่องทางคู่ขนานก็เลยทำให้รถที่วิ่งทางคู่ขนานมาเนี่ยจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณวัดศรีเอี่ยมสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมแล้วทีนี้ก็เริ่มช้ากันมาต่อเนื่องตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลไทยนครินทร์มาแล้วนะคะเฉพาะในช่องทางคู่ขนานนะแต่ว่าพอผ่านตรงบริเวณหน้าอินเด็กตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีเลยนะคะต่อเนื่องออกมาจนถึงตรงบางแก้วก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบางแก้วเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเป็นช่วงที่รถขึ้นมาบนทางสะพานกลับรถแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าไปที่เมกะบางนานะพอเลยจากตรงนี้มาแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของบนบูรพาวิถีแล้วก็ช่องทางหลักช่องทางด่วนของถนนเทพรัตน์ฝั่งขาออกตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะมาดูถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าในช่วงนี้รถที่มาจากทางด้านของสำโรงมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกบางนาตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมีการชะลอตัวเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าก่อนที่จะถึงตรงช่วงบริเวณหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าบางนาเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะเพราะว่ามีรถชะลอตัวหัวแถวอยู่ตรงนี้นะคะท้ายแถวเนี่ยชะลอต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงบริเวณประมาณซอยสุขุมวิท76แล้วนะก็คือใกล้ๆจะถึงทางด้านของสำโรงอยู่แล้วนะแถวๆสำโรงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็รถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะมาจนถึงตรงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางนานะแต่พอเลยตรงนี้มาแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกบางนาช่วงนี้จะใช้การได้ดีเลยนะคะส่วนฝั่งกับกันฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของซอยลาซานต่อเนื่องมาทางแบริ่งช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากรถเยอะชะลอตรงจุดกับรถนะหน้าไอดีโอที่ตรงสุขุมวิท70/1/3นะคะตรงจุดนี้แต่ว่าพอเลยจากจุดกับรถตรงนี้ไปแล้วก็จะใช้การได้ดีไม่เป็นปัญหานะคะตอนนี้เราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาและผู้ฟังจอสวัสดีท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับพลวิสัยเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอัดนาลงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นมองเทศแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจากบางนาครับส่วนทางด้านฝั่งกับกันครับชำระค่ามันทางด่านบางนาแล้วรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางระดับท่าเรือออกดินแดงชะลอยกลางช่วงบริเวณลาดมันไก่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นเดินฉีดครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพะเลนแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจากดินแดงครับส่วนทางด้านฝั่งดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือไปรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านบนทางออกสุขสวัสดิ์แล้วเคลื่อนตัวได้ดีจังหวัดพระราม2ครับมาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าพญาชื่นเข้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงสะปาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าไปยังบางโคตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานสว่างครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางหนองสีลมครับมุ่งหน้าทางด้านต่างระดับบางโคชะลอเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือทางลงอุรุพงศ์ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถมากขึ้นไปได้ช้าครับ

0: ันพ้นทางอันดับพยาไทยแล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลงประปาครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงบางซื่อครับผ่านพ้นลงบางซื่อแล้วชะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงงามวงวานครับผ่านพ้นทางลงงามแล้วต้นตัวนี้จอดแก้ววัฒนาครับมาทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณหลังด่านครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าสกิดนิ่งครับฝั่งกับการรถหน้าในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณเหนือคอนแลนแสบครับผ่านพ้นเหนือคอนแลนแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวมาทางด้านฝั่งฉลองรัฐครับผมอ่านนรงมุ่งหน้าจตุโชตรถหน้าคือช่วงบริเวณเหนือคอนแลนแสบครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถหน้าเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเท้าถือช่วงท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรครับผมฝั่งกลับกันเข้าอันดาลงก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านบางใหม่ครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีครับต่อเนื่องจนถึงด่านมงแหวนครับผ่านพ้นด่านมงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังคล่องตัวมาทางด้านฝั่งกาญจนาภิเษกครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณโค้งก่อนลงบางเมืองครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นทางลงบางเมืองแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านปากน้ำต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นปากน้ำครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณสะพานกาญจนาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงบางคูครับผ่านพ้นลงทางลงบางคูแล้วก็รถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางขุนเทียนครับฟังกับการลดมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษอุดรลัทยาแล้วก็ประจินลัทยาทั้งสองฝั่งยังคล่องตัวครับเป็นลัทยาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกนะคะที่เมื่อสักครู่นี้คุณกิติแจ้งสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเข้ามานะคะก่อนถึงสะพานกับรถเกษตรเล็กน้อยนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกรถชนท้ายกัน3คันกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาของทางหลักนะคะตอนนี้ก็ทำให้การจราจรนั้นจะชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยละค่ะตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.วิภาให้ทราบแล้วนะคะไปกันที่คุณหัวโต99ค่ะอยู่ถนนทหารบกนะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
2: ทหารบกค่อนข้างดีนะครับผมประสุจัดต่อเนื่องมาทางด้านถนนหน้าพระก็จะรอตัวตรงทางรถไฟเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: นะครับด้านก็ออกก็ค่อนข้างดีนะครับ
1: ค่ะ
2: 25มกราก็ไม่เป็นปัญหานะเท่าที่ดูใช้ได้พยาพานใช้ได้นะครับหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู
1: ่ค่ะ
2: วันนี้ไม่ติดนะ
1: โรงเรียนโรงเรียนปิดเทอม
2: ก็ไม่ติด
1: โรงเรียนปิดเทอมกันหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไง
2: เริ่มปิดเริ่มปิดเอกชนส่วนใหญ่จะเริ่มปิดกันบ้างแล้วแล้วโรงเรียนรัฐบาลบางโรงเรียนก็ปิดแล้ว
1: ก็เลยทำให้รถเบาบางเลยทีน
2: ี้รถจะเริ่มเบาบางลง
1: ค่ะ
2: ครับพอใช้ทะลุออกมาถึงเพชรเกษมก็ดีนะเราที่ดูขนาดนี้ด้านขาเข้าจากแยกหนองขยังมุ่งหน้าแยกปฐุมเนรพื้นราบไม่ยาวนะฮะไม่ถึง100 เมตร
1: ค่ะ
2: ยานไป
1: คร
2: ับข้ามตามระดับไปทำพระประโทนไม่เป็นปัญหาหรือทางด้านขาออกขาออกก็ดีนะครับข้ามต่างระดับไม่เป็นหนาแต่พื้นราบก็จะติดไฟแดงเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: ครับยังใช้ได้ไม่มีกลุ่มฝนให้เห็นอยู่มีอยู่ทางด้านติดราชบุรีทางบางแพนะราชบุรีบางแพมีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ด้านนี
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คงจะเคลื่อนไม่รู้จะเคลื่อนตัวหรือเปล่านะแต่ว่ามืดครึ้มที่บางแพไปทางด้านสมุทรสงคราม
1: ครึ้มมากเลยใช่ไหมคะ
2: แห่งนี้คืมอยู่แล้วก็มีเมฆค่อนข้างเยอะนะแต่ติดที่ใต้วันนี้ค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
2: ที่เหนือไม่มีกลุ่มฝนนะด
1: ้
2: านที่เหนือ
1: ค่ะ
2: ก็เมื่อวานเขาตกจนพอใจมา 2-3 วันแล้วไงทางด้านที่เหนือ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็คือที่เหนือก็คือที่ปทุมสุพรรณอย่างนี้นนทบุรีนี่คือแท็กซี่เหนือของนครปฐมคือที่นี
1: ้
2: เขาตกจนชุ่มฉ่ำไอ้วัน
1: แล้วฉ่ำจนแบบว่าเกินพอแล้วเนาะอย่างเงี้ย
2: โอ้โหน่วมเลย
1: น่วมเลยนะไม่ใช่แค่เกินบอกน่วมเลยถึงนี
2: ้สองชั่วโมงอย่างเงี้ยไม่หยุดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหนักนะผลหนักเนี่ยสองชั่วโมงได้น้ำเยอะนะ
1: แ
2: ล้วตกมา2-3 วันติดกันก็พอได้เลยสายงานผมเข้าไม่ได้เลยแล้วกันอ่ะเพราะว่าตกขนาดนี
1: ้
2: ก็เป็นกลางแจ้งนะต้องมีจุดต่อต้านมีอะไรต่ออะไรเท่าที่ดูขนาดนี้ถนนเพชรเกษมเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สักครู่ว่าข้ามต่างระดับมาจะแยกหนองขยัง
1: ค่ะ
2: ไม่ทราบมีปัญหาอะไร
1: เป็นแนวก่อสร้างไหมตรงส่วนตรงนี้ค่ะ
2: ช่วงแรกคิดว่าไม่มีปัญหา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เจอท้ายแถวตรงเซ็นทรัลก่อนจะถึงเซ็นทรัล
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าเจออุบัติเหตุยังไงแล้วผมจะรายงานเข้าไปน่าจะมีอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเริ่มพบท้ายแถวแล้วเ
1: ม
2: ื่อโซจ้าสับสิ่งเดี๋ยวมีปัญหาอะไรผมรายงานเข้าไปขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมเนี่ยเห็นอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมีเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะเดี๋ยวคุณหัวโต99ผ่านตรงเส้นนี้แล้วก็เจออุปสรรคว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้รถชะลอตัวช้าแล้วก็จะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกช่วงแถวนครปฐมนะคะตอนนี้เรากลับเข้ามาในเมืองกันค่ะคุณผู้ฟังสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะตอนนี้ราชพฤกษ์ที่มาจากทางด้านของแยกตักสินมุ่งหน้าออกมาทางด้านของราชพฤกษ์ตัดกับถนนรัชดาต่อเนื่องมาตรงต่างระดับส่วนเรียบในช่วงนี้รถเยอะนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถเนี้ยยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะจนมาถึงตรงก่อนขึ้นตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะก็คืออันนี้ติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะพอขึ้นต่างระดับส่วนเรียบไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกหรือจะไปใช้ทางด้านของกลบพฤกษ์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าจากต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกตักสินขึ้นมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะสำหรับรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนกรุงธนบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินส่วนทางกลับกันนะคะลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาแยกตักสินเนี่ยแหละตรงช่วงนี้เนี่ยก็รถเยอะนะอย่างที่บอกก็จะเริ่มมีการชะลอตัวรถเริ่มหนาแน่นก่อนที่จะข้ามทางด้านของสะพานตักสินนะคะก่อนที่จะข้ามทางด้านของสะพานข้ามแยกตักสินนะคะส่วนถนนสาทรเหนือตอนนี้นะคะลงมาจากสะพานตักสินมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนสาทรเหนือต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกตักกับถนนนราธิวาสในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะผ่านจากตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามกันมาได้เรื่อยๆเลยนะคะรถยังไม่มากนักนะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกวิทยุค่ะส่วนทางด้านกลับกันสาทรใต้จากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ก็จะมีการติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสท้ายนะจะอยู่ตรงช่วงประมาณเลยจากซอยสวนภูมาเล็กน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากติดสัญญาณไฟตรงนี้ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกสาทรสุรศักดิ์ตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็เคลื่อนตัวตามไหลตามกันมาเรื่อยๆช้าๆนะคะรถเต็มทุกช่องทางแต่ว่ายังใช้ความเร็วกันมาได้ประมาณหนึ่งนะก็ไม่ถึงกับเร็วมากแต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะคะท้ายก็จะอยู่ช่วงประมาณสถานีรถไฟฟ้าตรงเซนหลุยนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินช่วงนี้ยังคงใช้การได้ในถนนเจริญกรุงช่วงที่มาจากทางด้านแยกสีลมตรงช่วงนี้นะคะที่จะผ่านหน้าเซ็นทรัลบางรักช่วงนี้รถเยอะนะตรงนี้รถเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ช้าๆเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ารถหนาแน่นทีเดียวพอเลยจากทางด้านของใต้สะพานตักสินมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านต่อเนื่องมาทางด้านของแยกถนนจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยก็จะใช้การได้ตรงแถวๆหน้าเซ็นทรัลบางรักตรงนี้จะรถเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้บนถนนสีลมมาจากแยกสีลมมุ่งหน้ามาทางด้านแยกสุรศักดิ์ตัดกับถนนมเหศักดิ์ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะเข้ามาที่แยกตัดกับถนนนราธิวาสนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งตรงช่วงแถวๆประมาณก่อนผ่านสาระแดงนะคะท้ายก็จะอยู่ชะลออยู่ตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่จะมาจากทางด้านของแยกสาระแดงมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็มีท้ายแถวชะลออยู่แถวๆหน้าตึก CP Tower ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสีลมตรงช่วงของถนนเจริญกรุงในช่วงนี้ก็จะมีชะลอจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสุรศักดิ์นะคะก็ท้ายจะอยู่ประมาณ แถวๆหน้าวัดแขกสีลมนะคะก็เป็นสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสีลมในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราจะไปในพื้นที่ของสน.ประชาชื่นนะคะร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่ครับในพื้นที่ถนนพิบูลสงครามเข้าออกการจราจรคล่องตัว
1: ค่ะ
2: ถนนวงสว่างขาเข้าเคลื่อนตัวดีขาออกรถมีประมาณเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค่ะ
2: ถนนประชาชื่นขาออกคล่องตัวขาเข้าออกเคลื่อนตัวได้ดี
1: ค่ะ
2: ถนนรัชดาภิเษกขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ดีขาออกรถยังมีประมาณครับเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้ครับผม
1: อยู่ตรงช่วงไหนฮะที่มีรถเยอะอะค่ะตรงรัชดา
2: ช่วงจากพุกูลมาวงสว่างครับผม
1: อืมค่ะค่ะก็คือรถเยอะเฉพาะช่วงนี
2: ้ใช่ครับผม
1: พอเลยแยกวงสว่างไปแล้วก็ใช้การได้ดีหมดเลยนะคะ
2: ใช่ครับมันจะช้าตรงที่แยกหน่อยครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
6: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: แกไปเที่ยวทะเลกัน
8: ไม่เอาอ่ะ
7: งั้นไปคาเฟ
8: ่ไม่อยาก
7: ไปกินหมูกระทะ
8: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ meae.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
11: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
14: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปในพื้นที่สน.บางพลัดกันนะคะสิบตำรวจเอกอภิวัฒน์วุฒิทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะการจราจรเป็นไงบ้างคะในพื้นที
1: ่การจราจรในพื้นที่ถนนสิรินธรกับถนนราชวิถีคล่องตัวนะครับม
0: ี
1: จรันนิดนึงครับตรงช่วงก่อจุดก่อสร้างสะพานเกียรติกายครับทางเบี่ยงแล้วก็ไปได้เรื่อยๆครับอาจจะมีติดนิดนึงครับ
0: ค่ะค่ะตรงบริเวณนี้คือเบี่ยงคือทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะ
1: ใช่ครับเบี่ยงทั้งขาเข้าและขาออกคร
0: ับ ก็เลยทำให้รถชะลอตัวตรงนี้นะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วในจุดอื่นตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะในพื้นที่
1: ไม่มีครับช่วงนี้สลับสอบไม่ดีมากคร
0: ับ อ๋อค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนนี้ลักษณะสภาพอากาศเป็นไงบ้างฝนจะตกหรือยังคะ
1: สภาพอากาศตอนนี้ไม่ครับโปร่งครับโปร่งดีย
0: ังดีอยู่นะคะได้ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็ไปกันที่คุณสันนะบอกว่าเจอรถจอดเสียอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีคุณสันสวัสดีค่ะ
2: ครับผมคุณนัตยา
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: รถจอดอยู่ตรงไหนคะรถจอดเสีย
2: เป็นบรมขาเข้านะ
0: ค่ะ
2: ครับผมไปลมขาเข้าเลยวัดอภัยนเรศมาหน่อยประมาณสัก50เมตร
0: วัดอะไรนะคะ
2: ใช่วัดกรมโกวัดอภัยนเรศเลยใช่วัดอภัยนเรศ
0: ค่ะ
2: มาประมาณสัก50เมตรในช่องทางซ้ายในช่องทางด่วน
0: ค่ะ
2: เลนซ้ายในช่องทางด่วน
0: เลนซ้ายในช่องด่วนรถอะไรอะคะ
2: เป็นพิกอัพครอบสูง
0: ค่ะ
2: ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาล้อหลุดหรือว่าเขายางแตกเพราะรถมันตะแคงไปแถบนึง
0: อ่ะรถเสียหลักพลิกตะแคงด้วยเหรอคะ
2: ไม่ใช่แม่มันเป็นรถยางแตกไม่แน่ใจว่าเป็นรถยางแตกหรือว่าล้อหลุด
0: มันเอียงมันเอียงใช่ไหมคะ
2: เอียงไปแถบหนึ่ง
0: อืมค่ะค่ะ
2: ครับผม
0: เป็นฝั่งขาเข้านะ
2: เป็นฝั่งขาเข้า
0: วัดนี่อยู่ตรงแถวสารยานะคะใช่ไหม
2: สารยาสายสี
0: ่แถวสารยานะคะได้ค่ะแล้วอยู่ในช่องทางซ้ายของเลนด่วนนะคะ
2: ช่องทางด่วนครับผม
0: ค่ะแล้วรถเข้าบรรทุกอะไรมาไหมคะ
2: ไม่แน่ใจว่าแต่น่าจะเป็นรถหนักแหละ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: เพราะว่าเขามีผ้าคลุมอยู่
0: ค่ะค่ะได้แล
2: ้
0: วค่ะแล้วการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: โล่งเลยขาเข้าโล่งแต่ว่าเวลาวิ่งตามกันมารถหลังถ้ามองไม่เห็นน่ะ
0: ค่ะ
2: ถ้ากระชั้นมันจะอันตรายอยู่เพราะว่าเขาอยู่เขาเมไปในช่องทางหลายทางแต่ว่ามันเขาอยู่ในเลนซ้ายอ่ะเกือบเป็นเลน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันย้ำจุดอีกทีนึงตรงบริเวณตรงทางตรงอะไรนะตรง
2: ช่องทางด่วน
0: ช่องทางด่วน
2: สาย5กับสาย4เขาอยู่เลยวัดอาแทนเรศมาประมาณสัก50เมตร
0: 50เมตรนะตรงนี
2: ้ครับผมมีช่องทางด่วนเลนซ้าย
0: ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อันนี้เป็นบรมราชชนนีแถวๆทางด้านของศาลายานะเป็นจุดที่มาจากทางด้านของที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสาย4นะคะรถกระบะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปัญหาเรื่องของระบบล้อหรือเปล่านะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของเลนด่วนนะคะแต่ว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางถนนราชพฤกษ์ในช่วงนี้นะคะราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณต่างระดับส่วนเรียบออกไปมุ่งหน้าไปทางด้านของบางว่าตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวช้าตรงช่วงของก่อนตั้งแต่ตรงประมาณแถวๆตลิ่งชันน่ะนะคะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดแล้วก็พอเลยจากทางด้านสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปแล้วนะคะช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันไปได้จะไปมีชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงวงเวียนตรงช่วงของวงเวียนบางขุนกองนะคะผ่านจากทางด้านของวงเวียนบางขุนกองไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็อาจจะมีรถสะสมเป็นช่วงๆออกไปนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ารถติดขัดหยุดนิ่งแค่จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะคะเลยจากทางด้านของตรงช่วงที่มาจากทางสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ดีเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าของราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางมานะคะเข้ามาจนถึงรอบในที่ตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบตรงนี้ก็ยังคงใช้การได้ค่ะบนถนนเพชรเกษมช่วงที่มาจากบริเวณแยกท่าพระนะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางว่าก่อนที่จะผ่านตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปแล้วเนี่ยก็จะมีรถสะสมอยู่นะตรงนี้น่าจะมีรถหนาแน่นอยู่นิดนึงนะพอพ้นจากตรงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านตรงใต้ต่างระดับตรงบางว่าเนี่ยแหละค่ะผ่านไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่แยกท่าพระช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะมีคุณเมธีนะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมนาฬิกาสมาร์ทวอชเป็นสีขาวคาดส้มนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เมกะบางนามาที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คอละคัง4364นะคนขับรถชื่อคุณจีรพงษ์จันทร์นะอันนี้คนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียน1มม.คอละคัง4364นั่งรถมาเมื่อตอนช่วง17นาฬิกานี่เองนะคะแล้วก็ลืมนาฬิกาสมาร์ทวอทสีขาวคาดส้มนั่งรถมาเมื่อตอนช่วง5โมงเย็นจากห้างเมกะบางนาไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็โอนเงินไปที่คนขับรถชื่อคุณจีรพงษ์จันทร์นะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอระฆัง4364ถ้าเกิดว่าคนขับรถเห็นนาฬิกามือนาฬิกาสมาร์ทวอทอันนี้เนี่ยคือไม่แน่ใจเหมือนเป็นนาฬิกาเขาถอดวางไว้หรือไงฮะถึงลืมไม่ได้ใส่กล่องหรือว่าใส่อะไรไว้ใช่มั้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะคะแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คอระฆัง4364พบเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่ผู้โดยสารลืมไว้นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยอะค่ะคุณนิคมหนองแขมบอกว่าถนนเพชรเกษมกำลังฝนกำลังจะตกคุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัปยาครับ
1: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนคะเนี่ย
2: เข้าเซตเนี่ยออกจากบ้านมาว่าจะมาวิ่งสองรอบทีนี้ตอนแรกก็อยู่ในบ้านนะมันก็สว่างดีแต่ออกมาถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจไปเกษม
1: ค่ะ
2: ถึงร้อยต้นๆแหละก็มองกันหน้ามืดตื่นเลย
1: โอ้กลับบ้านดีกว่า
2: แต่ว่าการจราจรตอนนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ทั้งสองฝั่งนะครับ
1: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนแล้วคะตอนนี้
2: ตอนนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจแล้ว
1: อ๋อค่ะ
2: ประมาณที่เกษม100-102อะไรแบบนี้เลย
1: ค่ะค่ะ
2: แล
1: ้วจะไปวิ่งที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ตอนนี้ใกล้ๆอยู่ตะโกนสองรอบกลับบ้าน
1: เนี่ยพอจะออกกำลังกายสักทีเนี่ยฝนมาสกัดซะแล้วค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะแต่ยังไม่ตกใช่ไหมแค่เราเห็นว่ามันมืดๆเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่ตกยังไม่ตกแต่ว่าการจราจรก็ยังลื่นไหลได้ดีอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะเราก็วนรถกลับบ้านดีกว่า
2: น่ากลัวกลับบ้านดีกว่าก
1: ลับไปออกกำลังกายที่บ้านดีกว่านะวิ่งเหยาะๆอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะ
2: กลับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็คือเนี่ยหลายคนก็ตั้งใจนะจะออกไปทำธุระบ้างไปออกกำลังกายบ้างนะฝนตกเลยเปลี่ยนใจดีกว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกนะคะรถที่มาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเอกชัยต่อเนื่องมาทางต่างระดับพระรามสองช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีรถสะสมเพิ่มมากขึ้นนะตั้งแต่ตรงช่วงแถวแถวThe Express Mall ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระรามสองเนี่ยแหละค่ะรถนี้การเคลื่อนตัวของรถนี้เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะจนมาถึงตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านดีเคโอในช่องทางคู่ขนานนี่รถหนาแน่นทีเดียวจนมาถึงตรงช่วงหน้าหมู่บ้านดีเคนะจนออกมาทางพระราม2เลยถึงจะใช้การได้ดีขึ้นส่วนรถที่วิ่งในช่องทางหลักเนี่ยพอเลยจากตรงบริเวณหน้าหมู่บ้านดีเคมาแล้วก็ไม่เป็นปัญหานะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตั้งแต่ต่างระดับพระราม2ออกไปทางด้านของเอกชัยต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงนี้แล้วก็ถนนเอกชัยฝั่งขาออกค่ะจากทางด้านของแยกบางบอนนะมุ่งหน้ามาตรงบริเวณต่างระดับเอกชัยต่อเนื่องมาตรงช่วงบริเวณซอยเอกชัย99นะประมาณนี้นะคะรถมีการชะลอตัวนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับเอกชัยแล้วนะคะต้องเลยจากตรงช่วงของซอยเอกชัย99ไปแล้วก็จะใช้การได้นะตรงจุดนี้เนี่ยจะมีจุดกลับรถอยู่ตรงช่วงปากซอย99/1ด้วยนะคะก็พอเลยตรงนี้ไปแล้วก็จะใช้การได้ค่ะตอนนี้เราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเอกสัจจนันท์แจ่มสุขค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บางนานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สุวิทย์นะครับตอนนี
1: ้ค่ะ
3: ครับสุวิทย์ขาออกนะครับ
1: ค่ะ
3: รถมากก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคร
1: ับ ค่ะ
3: ครับขาเข้าก็รถมากเคลื่อนตัวได้ตลอดคร
1: ับ ค่ะค่ะ
3: รางเก่านะครับ
1: ค่ะ
3: วันเวขาออกนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะ
3: ครับสำหรับสีนักลินนะครับรถมากและเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
1: ค่ะ
3: เนื่องจากพื้นที่ประกอบสมบูรณ์นะคร
1: ับ ค่ะ
3: ครับถนนเทศรัฐเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ค่ะในพื้นที่มีฝนหรือยังคะ
3: ในพื้นที่ยังไม่มีฝนครับแต่มีกลุ่มก้อนเมฆครับ
1: โอ้ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วตอนนี้สำหรับในพื้นที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียหรือว่ายังไงคะ
3: ครับมีตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้รถนั่งบุคคลนะครับ
1: ค่ะ
3: เสียระบบล้อนะครับตัววิชาเข้าตรงใต้ประเทศบางนาครับขาเข้า
1: ค่ะค่ะ
3: ครับตัวนี้รถประสานรถยกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: เคลื่อนย้ายครับ
1: อ๋อแล้วเคลื่อนย้ายหรือยังอะคะ
3: ครับยังครับ
1: อ๋อ
3: เราอยู่ระหว่างดำเนินการครับแต่ไม่กระทบการจราจรขาเข้าเท่าไหร
1: ่
3: คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นจุดที่ตอนแรกดิฉันเห็นว่าตรงบริเวณ BTS บางนาเนี่ยมีการชะลอตัวอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถจะมาชะลอตัวอยู่ตรงก่อนที่จะถึงตรงหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะก็ทราบต่อมาว่ามีรถเก๋งจอดเสียอยู่นะคะแล้วตอนนี้ก็มีการประสานรถยกเพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะก็พอพ้นจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบางนาก็จะใช้การได้นะคะแต่รถที่จะเข้ามาจากทางด้านของสำโรงนี่ก็จะรถเยอะอยู่แล้วด้วยนะคะพอมาเจอรถจอดเสียตรงนี้ก็เลยทำให้ช้ากันไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรอเคารพธงชาติช่วง 18:00 นแล้วกลับมาติดตามการจราจรกันต่อค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
13: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
12: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
13: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
12: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
13: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
12: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
14: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
15: อ่ะดูนี
14: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
15: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
14: โหเร็วจัง
15: บอกแล้วไงไวไหม
2: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำน้ำ
1: มาปอกินกัน
2: น
1: ้
2: ำน้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18:08 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณพั
2: ฒน์ครับ
1: เข้าเมื่อวานเลย18:08 น.ที่ฉันจำได้นะ แล้วก็เวลานี้เนี่ยมองออกไปข้างนอกบรรยากาศไม่น่าไว้ใจอีกแล้วนะ
2: ม
1: ื
2: ดมาแล้ว
1: เมื่อตะกี้ตอนช่วงเคารพธงชาติเนี่ยไปดูทางด้านหลังยังสว่างอยู่เลยนะแล้วทำไมอยู่ๆทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เขตคลองสามวามีนบุรีคันนายาวบางกะปิสวนหลวงสาทรบางคอแหลมลาดบุรณะจอมทองบางขุนเทียนแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะคะก็เข้าใจว่าเดี๋ยวกลุ่มเนี้ยลงไปละก็น่าจะอาจจะแบบไม่ได้ตกหนักมาก
2: ที่อยู่ทางสมุทรสาครนะ
1: ใช่อันนี้ผ่านคลองเตยไปแล้วแหละน่าจะเป็นกลุ่มนี้แหละที่มากลุ่มที่อยู่ทางด้านของคลองสามวาหนองจอกเนี่ยน่าจะผ่านเข้ามาตรงทางด้านของในตัวเมืองมากนะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของ
2: ตกแล้วนะคลองเตยเนี่ย
1: ตกแล้วเหรอฮะใช่ตกแล้วนี่
2: คลองเตยตกแล
1: ้วคือมองไกลไม่ได้ต้องมองใกล้ๆมองใกล้ๆตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นกันสาดเลยมองเห็น
2: เมื่อกี้ผมขึ้นมานี่ยังไม่ตกเลยนะ
1: ใช่ไหม
2: นี่ล่าสุดเลยนะนี่เพิ่งตกเลยนะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ก็เมื่อกี้เนี่ยถึงบอกว่าออกไปข้างนอกตรงข้างหลังเนี่ยที่ไปดูเนี่ยจะบอกเขาสว่างๆอยู่ยังไม่ตกนะตอนนี้ตกมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูนิดนึงแอบดูนิดนึงสำหรับที่พื้นที่ทางด้านของคลองเตยว่าฝนตกแล้วใครอยู่ทางด้านนอกก็เพิ่มเติมกันมาได
2: ้
1: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณพัทวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าเรื่องของฝนที่ในช่วงนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆวันนี้ตลอดทั้งวันเลยมันจะมีกระแสข่าวจากทางด้านของโซเชียลเรื่องที่บอกว่าจะมีฝนตกหนักฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยสอบถามไปกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของท่านผอ.สำนักนะคะก็เพิ่มเติมให้บอกว่าจริงๆอ่ะช่วงนี้มันก็มีฝนแหละฝนเป็นฝนช่วงฝนตามฤดูกาลต้องบอกอย่างนี้นะเป็นฝนตามฤดูกาลนะคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะก็ยืนยันบอกว่าคือกรณีที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่าฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคือทางผอ.ก็บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าฝนไม่ตกนะฝนตกแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดนี้
2: คือไอ้การขยายคำว่าฝนตกอ่ะแล้วมีคำว่าบ้าคลั่งนี่คือมัน
1: ใช่
2: มันก็
1: ตกกันแบบทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้นะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นฝนตกต้องตามฤดูกาลตามนั้นแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีเรื่องของเรนบอมอาจจะมีเรนบอมบ้างเหมือนกันนะคะอย่างที่ตอนนี้ล่าสุดอย่างทางด้านของเขาใหญ
2: ่
1: คือฝนนะมันจะเข้ามาจากทางด้านของทางตะวันออกฝนจะมาทางด้านของตะวันออกเขาใหญ่ปาจีนซึ่งปาจีนก็น้ำท่วมอยู่นะคะแล้วก็ค่อยจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านของกรุงเทพมหานครจากนั้นก็จะออกไปทางด้านของเมืองการทางตะวันตกเมืองการราชบุรีก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมาอยู่ตลอดเลยนะคะก็เป็นช่วงที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็เรื่องของส่วนของพายุไต้ฝุ่นตอนนี้ไม่มีไต้ฝุ่นล่าสุดที่
2: ญี่ปุ่น
1: คือมันออกไปทางด้านของมหาสมุทรแล้วนะคะก็อาจจะมีส่งผลกระทบกับทางด้านของญี่ปุ่นไปบ้างนะคะแต่พายุไต้ฝุ่นลูกใหม่ตอนนี้ยังไม่มีส่วนเรื่องของฝนเนี่ยก็ในช่วง3วันจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะมีฝนอย่างที่บอกอ่ะมาจากทางด้านของทางอีสานตอนล่างแล้วก็เป็นแผงเข้ามาผ่านเข้ามากรุงเทพมาจนถึงทางด้านออกไปทางด้านของทางตะวันตกนะคะก็ตามนี้ส่วนที่ว่าเรื่องของปัจจัยอื่นๆหรือว่าอาจจะมีเรื่องของร่องมรสุมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นไปตามฤดูกาลเท่านั้นนะแต่กรณีที่เขาไม่ทราบคุณพัฒน์เห็นไหมข่าววันนี
2: ้คืออาจจะแบบว่าไอการขยายคำพูด
1: ค่ะ
2: มันค่อนข้างดูน่ากลัว
1: แล้วมีคนเชื่อเยอะด้วยนะมีคนเชื่อเยอะด้วย
2: ทุกวันนี้ฝนมันตกทุกวันจริงๆ
1: ใช่
2: ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตกแช่นานด้วยไง
1: ใช่เพราะว่าบางคนบอกว่าเชื่อด้วยเพราะว่าที่บ้านน่ะก็รีบแบบว่าอะไรนะยกของขึ้นที่สูงคือเชื่อได้ไม่เป็นไรให้ระวังไว้แต่ไม่ใช่เชื่อถึงขนาดที่แบบว่า วิตกกังวลวิตกจริตไปแบบนั้นนะเพราะว่าคือเตือนได้ไม่เป็นไรเราฟังเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ติดตามข่าวจากทางด้านของแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือด้วย
2: ค
1: ือ
2: ถ้ามันหนักขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางปพ.เขาแจ้งเตือนเองผ่านระบบเชียร์บอร์ดแคสต์เนี่ยซ
1: ึ่
2: งเราก็อัปเดตกันตลอดที่จอสร้อย
1: ใช่เรามีเรื่องของระบบเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของน้ำอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เนี่ยเราแจ้งเตือนด้วยภาพวงจรปิดแล้วคลองเตยฝนตกหนักมาก
2: หนักมากแล้วหนักเยอะด้วยนะ
1: หนักมากๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก่อนก็เลยส่งผลให้เมื่อตอนช่วงเช้าเราได้รับแจ้งมาบอกว่ามีเรือประมงชื่อเรือสวารีสกาญจนาวารี888ถูกพายุคลื่นซัดแล้วก็จมลงโดยเรือประมงลำนี้เนี่ยมีลูกเรืออยู่ทั้งหมดเนี่ยตกลงอยู่ที่22คนเป็นเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้นะน่าจะเป็นคนไทย2คนนอกนั้นเป็นแรงงานเมียนมาทั้งหมดเลยนะคะล่าสุดเลยเนี่ยเขาไปพบผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว1รายก็คือเป็นใต้กงเรือ1รายแล้วตอนนี้เนี่ยนำร่างของใต้กงเนี่ยกลับขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วรวมถึงลูกเรือประมงที่ให้การช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาได้ทั้งหมด15รายนะตอนนี้เนี่ยยังค้นหาอยู่ทั้งหมด อีก6รายด้วยกันนะคือจริงจริงอ่ะมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วทั้ง3รายก็คือรวมใต้กงนี้ด้วยแต่ว่าเอาใต้กงขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วส่วนอีก2รายที่บอกว่าพบว่าเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันก็เลยจะต้องเป็นการยังต้องค้นหาอีก6รายโดยนอกเหนือจากทางด้านของเรือประมงที่ออกไปให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือแล้วทางด้านของกองทัพเรือก็ได้มีการส่งเรือต่อออกไปในส่วนของการให้การช่วยเหลือค้นหานะเนื่องจากว่าตรงกลางทะเลเองตรงบริเวณจุดที่เรือปางลงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีคลื่นลมด้วยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังทางกองทัพเรือเนี่ยมีการส่งเขาเรียกว่าทั้งมนุษย์กบในส่วนของการดำเข้าไปในดูไปค้นหา คนที่คาดว่าจะติดอยู่ภายในเรือนะแล้วก็นำออกมานะคะแต่เนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของลมคลื่นที่ค่อนข้างที่จะแรงนะคะตอนนี้เนี่ยก็ปฏิบัติการประสานกันทั้งในส่วนของกองทัพเรือเองแล้วก็ในเรื่องของเรือประมงที่ไปช่วยกันในการค้นหาตรงส่วนนี้แต่ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือว่ามืดลงมืดค่ำลงก็จะต้องหยุดการค้นหาชั่วคราวนะคะแต่ว่าอย่างไรซะทางกองทัพเรือโดยทางท่านโฆษกกองทัพเรือท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์เนี่ยก็ยืนยันนะว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เลยนะคะ
2: ใจช่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของน้ำเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามีฝนตกเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มเรื่องของการระบายน้ำเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะโดยเริ่มปรับมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่าย3แล้วนะก็จะทำให้คนที่อยู่หลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยโดยเฉพาะใน6อำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะก็ฝากเตือนว่าให้ประชาชนนั้นยกของขึ้นที่สูงนะเพราะว่าถ้ามางานนี้เดี๋ยวอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมแต่ซึ่งจริงๆต้องเข้าใจคนที่อยู่ในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเวลามีน้ำเหนือมาตรงเนี้ย
2: เป็นพื้นที่รับตลอด
1: ใช่เป็นพื้นที่รับน้ำตลอดเลยนะส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ได้พูดคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำนะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้มีการประชุมกับทางด้านของญี่ปุ่นเพื่อที่ทำการเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนเป็นการวางแผนระยะยาวในส่วนของการแผนแม่บทเรื่องของการระบายน้ำนะเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยจากเดิมมีความสามารถในการรับน้ำได้60มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะตอนหลังก็ได้มีการปรับขึ้นมาเป็น80แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเรื่องของการขยายของการขยายเมืองออกไปพื้นที่รับน้ำมันน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาดำเนินการในส่วนเรื่องของพื้นที่การรับน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เขามีการ คือไปสำรวจดูว่าตรงจุดไหนที่จะสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำได้บ้างแล้วก็มีการบริหารการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ชั้นในด้วยแล้วก็ในอนาคตนะก็จะมีการต้องบอกว่ามีการเพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำจากน้ำฝนลงมานะจากตอนแรกเป็น60ใช่ไหมคะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น80แล้วก็ในอนาคตก็จะเพิ่มเป็น100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะคะก็เป็นการประชุมหารือกับทางด้านของใจกล้านะเรื่องของการปรับแผนแม่บทเรื่องของการระบายน้ำก็ต้องยอมรับนะว่าพื้นที่โดยเฉพาะเขตรอบนอกของกรุงเทพเนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรพวกนี้เยอะแยะทำให้พื้นที่รองรับน้ำเนี่ยมันน้อยลง
2: มันน้อยลงเรื่อยๆ
1: ใช่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะในพื้นที่เขตพระนครค่ะชาวบ้านเขาได้รับแจ้งคือชาวบ้านเขาได้กลิ่นเป็นลักษณะของกลิ่นคล้ายๆกลิ่นแก๊สคุณคุณนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีแถวๆคลองเตยนี่ใช่ไหมที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของพื้นที่เขตพระนครชาวบ้านที่อยู่แถวๆแยกประชาเกษมเขาได้รับเขารู้สึกว่ามีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นแก๊สก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะปรากฏว่าพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปเจอสาเหตุก็คือตรงจุดตรงนี้เนี่ยที่มันมีกลิ่นแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันเป็นฝาท่อระบายน้ำเราจะเคยเห็นฝาท่อแบบเหลี่ยมๆที่อยู่กลางถนนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยเหมือนกับเขามีการซ่อมแซมซ่อมบำรุงถนนลาดแอดฟานทัมอะไรนะทับถมไปหมดเลยทั้งถนนเพราะมันอยู่กลางถนนไงฮะมันอยู่กลางถนนเวลาที่เขา

0: มันก็เลยพอตรงเนี้ยน่าจะลักษณะเหมือนกับเป็นการแบบมีอาจจะมีรูเล็กๆอย่างเงี้ยให้มันกลิ่นมันออกมาพอดีชาวบ้านก็เลยได้กลิ่นนะคะก็เพราะว่าพอเจ้าหน้าที่ของทางด้านของสำนักงานเขตพระนครทางฝ่ายโยธาทางด้านของดับเพลิงอะไรเงี้ยเข้าไปตรวจสอบพอเหมือนก็ไปขยายตรงรูระบายตรงเนี้ยมันออกมากลิ่นมันก็เริ่มจางลงจางลงเรื่อยๆก็เลยทราบสาเหตุว่าอ๋อมันน่าจะเกิดจากเรื่องว่าไปปิดฝามันทำให้มันไม่สามารถที่จะระบายออกมาได้แล้วคาดว่าเมื่อคุยกับทางด้านของท่านผอ.เขตพระนครบอกว่าเดี๋ยวน่าจะประมาณสัก4ทุ่มคืนนี้น่ะอาจจะเข้าพื้นที่ในการซ่อมบำรุงตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีแผนที่จะเข้าไปตอนกี่โมงต้องปิดช่องทางการจราจรไหมนะเดี๋ยวก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์กันให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะ
1: ช่วงแยกประชาเกษมเนาะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้บนบูรพาวิถีนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาจะปิดที่ตรงบริเวณด่านช่วงกม 9-3 เป็นฝั่งทางด้านของบางปะอินบางนานะก็ติดตั้งป้ายโอเวอร์เฮดนะคะตอนช่วง4ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งของวันพรุ่งนี้นะก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็เหมือนเดิมก็คือปิดทางด้านของบนบุรพาวิถีค่ะส่วนเรื่องการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเอาชนะเกาหลีใต้ได้เหรียญทองแดงแล้วนะ
1: 3เซตรวดนะ
0: ใช่3เซตรวดนะก็เดี๋ยวก็ไปลุ้นต่อในส่วนของจีนกับญี่ปุ่น
1: รอบชิงเหรียญทอง
0: รอบชิงเหรียญทองนะแล้วก็ยังมีกีฬาอีกหลายๆชนิดเลยที่ยังต้องส่งแรงเชียร์แรงใจกันไปด้าไปนะเมื่อวานนี้แอบเห็นทางด้านของทีมเทคบอลที่เขาได้แชมป์3เหรียญกลับมาแล้ว
1: อ๋อกลับมาถึงไทยแล้วเหรอ
0: ใช่เสร็จ มาเร็วไปเร็
1: ว
0: มาเร็วไปเร็วนะ
1: เสร็จงานเร็ว
0: ใช่ใช่แล้วก็กลับมาพร้อมกับเหรียญก็มีคนไปรับที่สนามกีฬาไอ้สนามบินกันเยอะเลยทีเดียวนะคะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วเขาบอกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกแม่เป็นเจ้าของแชมป์ไปได้อีกนานนะกีฬาอันนี้เพราะว่าถ้าใครจะพัฒนาเรื่องศักยภาพให้มาเทียบกับ
1: ทีมชาติไทย
0: ชาติไทยนะก็ขอให้เป็นแชมป์อย่างเงี้ยไปตลอดกาล
1: ของเรานี่มันไประดับโลกแล้วไงคุณนัทยา
0: ใช่
1: เราไปแข่งกับพวกสเปนพวกบราซิลแล้วอะ
0: เออเนาะ
1: เทคบอลเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่างชาติอะเขาเล่นได้ไม่เหมือนของเรา
1: ครับแล้วสวยงามด้วยนะ
0: ใช่
1: ถ้าเขาเวลาที่เราฟาดตะก้อเทคบอลเนี่ย มันคล้ายกันเลย
0: ใช่ก็เหมือนที่บอกว่านักกีฬาเทคบอลส่วนใหญ่ก็มาจากเซปาตะก้อทั้งนั้นเลยนะฮะยังเหลืออีกกี่วันนะที่เรายังต้องเชียร์กัน
1: โอ้ถึง
0: อีกหลายวันอย
1: ู่เริ่มต้น
0: อีกหลายวันอยู่
1: พรุ่งนี้บอลไทยก็จะเจอญี่ปุ่นนะเป็นนัดสุดท้ายรอบแรก
0: ค่ะ
1: แข่งเพื่อเอาแข่งเพื่อชิงอันดับ1ของตารางใครชนะก็เข้าเป็นที่1
0: แล้วก็มีแบดมินตันด้วยนะที่วันนี้วิวกุลวุฒิใช่ไหมคะ
1: เหรียญเงินเมื่อวานนี้ก็ชนะวันนี้ไม่แน่ใจว่าตามยังไม่ได้ตามผลเลย
0: เออเหรียญเขาบอกมาบอกว่ามีส่งแรงเชียร์แรงใจกับทางด้านของวิวกุลวุฒิแล้วก็หายไปเลยไม่ได้มีผลมาอีกทีนึงนะ
1: เดี๋ยวหาว่าอัปเดตให้
0: เออนะคะ
1: แล้วก็พรุ่งนี้จะมีอะไรแข่งก็เดี๋ยวอัปเดตให้
0: ได้ค่ะฝากคุณพัดเท่านี้เลยค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: 18:27 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่สถานีวิทยุจสร้อยนะครับทางวิทยุ FM 100และทาง YouTube นะครับหรือว่าทางด้านของเรดิโอออนไลน์ด้วยนะครับติดตามกันในช่วงเย็นนะครับของวันอังคารครับ22 กันยายนนะครับแหมวันนี้พาฝนมาฝากทุกท่านด้วยนะครับนะฮะก็เริ่มตกกันหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับคลองเตยนี่นอกเหนือจากฝนฟ้าแรงด้วยนะครับร้องแบบฮึ่มๆเลยนะฮะก็มีฝนตกหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้คลองเตยสนหลวงพระโขนงบางนาสาทรยานวาราชบุรณะจอมทองทุ่งครุนะครับบางขุนเทียนด้วยทิศทางเคลื่อนตัวทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มบอกว่าคงที่นะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทุ่งครุ 26.5 มิลลิเมตรนะครับมีฝนเริ่มมานะหลายจุดนะครับบางที่นี่ตกเริ่มหนักเหมือนกันนะครับการจราจรเป็นอย่างไรบ้างช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับผ่านหมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวขอไปที่สายคุณอ้วนนะฮะคุณอ้วนนะครับสวัสดีครับคุณอ้วน
1: สวัสดีครับคุณพัด
0: คุณอ้วนเป็นไงบ้างบางรักฝนมาหรือยังฮะ
1: บางรักมันตกไปปล่อยครับถึงเมื่อกี้ผมอยู่บางรักตอนนี้ผมอยู่มเหศักดิ์แล้วครับผม
0: โอ้
1: ไม่มีฝนครับ
0: มเหศักดิ์ไม่มีนะแต่รถติดใช่ไหมติดไหมครับ
1: แต่รถติดครับติดครับ
0: หนักแค่ไหนครับคุณอ้วน
1: ฮะรถตกไปปล่อยครับแต่ว่ารถติดนี่ติด
0: ติดหนักเลย
1: นะอันนี้ก็ติดประมาณ20 นาทีแล้วครับ
0: โอ้โหแบบนิ่งๆเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับนิ่งๆเลยครับ
0: อันนี้มาจากทางด้านไหนสีลมหรือว่ายังไง
1: ผมมาจากสุรวงศ์จะมุ่งหน้าไปสีลมแล้วก็จะไปถนนเดโชครับผม
0: โอ้โหยังอีกไกลเลยใช่ไหมคุณอ้วน
1: ก็ไม่ไกลครับประมาณ1 กิโลแต่ว่าถ้ารถติดก็2 นาทีถึงครับแต่ตอนนี้คงไม่ใช่2 นาทีแล้วคงจะเป็นหลายนาทีอยู่ครับ
0: นะครับโอ้เข้าใจเลยตรงนี้ติดหนักจริงๆนะทุกวันด้วยนะช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ย
1: ช่วงเร่งด่วนดูแต่แรกก็นึกว่าจะเข้าไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้มันติดเยอะแล้ว
0: ครับไม่ค่อยดีเลยตรงเนี้ย
1: ครับผม
0: ถึงตรงไหนแล้วถึงสีลมหรือยังอ่ะเลยสีลมมายัง
1: ยังเลยครับใกล้จะถึงครับแต่มองเห็นอยู
0: ่โอ้ยาวเลยคุณอ้วนให้กำลังใจคุณอ้วนด้วยนะมีไปภารกิจตรงนั้นตังเดโชนะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคุณอ้วนนะ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับคุณอ้วนให้กำลังใจครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ติดนะตั้งแต่เนี่ยแหละครับเข้ามาทางสุรวงศ์แถวซอยปราโมทย์เนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะฮะมเหศักดิ์สีลมสีเวียงมาทางด้านของสุรศักดิ์เนี่ยนะครับรถแน่นเลยนะครับรถแน่นมากฝนตกเล็กน้อยนะครับสาทรใต้นะครับก็จะมีท้ายแถวอยู่ซอยสวนพลูนะครับเนี่ยก่อนเข้าแยกนรินทร์ท้ายอยู่สวนพลูนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณรถต่อเนื่องจากนราธิวาสสลุยมาทางด้านของสุรศักดิ์สาทรนะครับเลยแยกไปเคลื่อนตัวได้ขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งสองด้านดีนะครับไม่ติดนะฮะไปชะลอตัวอีกทีช่วงโพนิมิตนะครับมาทางด้านของบริเวณช่วงรัชดาตลาดพลูเนี่ยนะตรงนี้รถจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะฮะสาทรเหนือนะครับมีปริมาณรถมากนะครับช่วงเข้าแยกแยกวิทยุนะครับมีท้ายก็อยู่เกือบถึงแยกนรินทร์เหมือนกันนะครับยังหนาแน่นนะครับทางด้านของสาทรเหนือที่จะไปทางด้านวิทยุพระราม4ด้านขาออกนะครับจากสัมย่านต่อเนื่องมาทางสวนลุมนะมาทางด้านของบ่อนไก่เนี่ยปริมาณรถยังเยอะนะครับยังมีหนาแน่นอยู่นะด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นรถเยอะนะครับวิทยุออกมาทางด้านของพระราม4นะฮะก็ยังมีท้ายอยู่ซอยร่วมฤดีส่วนสารสินที่จะออกทางด้านของแยกตัดกับทางวิทยุเนี่ยก็ยังมีท้ายสะสมค่อนข้างเยอะนะครับมีผลกระทบซอยต้นสนนี่ก็โอ้โหยังหนักท้ายอยู่ประมาณโรงแรมคิมตันนะครับแล้วก็หลังสวนเข้ามาทางด้านของสารสินท้ายก็ยาวนะฮะส่วนวิทยุที่ออกไปทางเพลินจิตท้ายสั้นนะครับนะพระราม1เนี่ยทางด้านของเพลินจิตไปชิดลมเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าฝั่งที่มาจากทางปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าราชประสงค์มาทางเพลินจิตรถแน่นนะครับมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกปทุมวันนะครับท้ายอยู่ประมาณตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับคุณเบิร์ตนะฮะคุณเบิร์ตอยู่ทางพระราม2สวัสดีครับคุณเบิร์ต
2: สวัสดีครับ
1: คุณเบิร์ตเป็นยังไงอยู่ช่วงไหนของพระราม2ครับ
2: อยู่ระหว่างมหาชัยครับหน้าเซ็นทรัลมหาชัยตอนนี้ผมรับลูกค้าออกมาแล้วครับ
1: เป็นยังไงบ้างคุณเบิร์ตตรงนั้น
2: เส้นทางพระราม2นะพี่ขาเข้าขาออกก็คล่องตัวแต่พอผมขับรถมาทางคู่ขนานก็จะมีปริมาณน้ำขัง
1: โอ้ตรงไหน
2: ช่วงชุมชนเคหะมหาชัยครับ
1: โอ้ฝั่งขาออกใช่ไหม
2: มุ่งหน้าเข้ามุ่งหน้าออกไปทางสมุทรสงครามครับ
1: อ๋อครับน้ำอยู่เลนไหนครับที่ท่วม
2: เลนคู่ขนานเลยครับ
1: ทุกช่องทางไหม
2: ใช่แล้วครับ
1: ทุกช่องทางไหมหรือว่าเฉพาะเลนซ้ายเลนขวายังไง
2: ทุกช่องทางเลยครับยาวเหมือนกันนะครับทั้งขาเข้าขาออกเลยพี
1: ่โอ้ประมาณประมาณกี่เมตรได้ครับเนี่ยระยะทาง
2: ประมาณน่าจะยาวอยู่
1: หรอก็ตรงข้ามตั้งแต่ที่กลับรถจากเซ็นทรัลมหาชัยมาเนี่ยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เห็นรถติดเหมือนกันนะคุณเบิร์ตน่าจะเป็นผลกระทบ
2: รถติดครับมีรถเก๋งน่าจะจอดเสียอยู่คันหนึ่งนะพี
1: ่
2: เส้นทางเลนด่วนนะครับ
1: ตรงช่วงไหนครับที่รถจอดเสียประมาณ
2: ช่วงเส้นพระราม2ตรงข้ามไทยวัสดุเลยครับเลยไทยวัสดุมาหน่อยครับขาออกครับมุ่งหน้าเข้าสมุทรสงครามครับ
1: อ๋อเราช่องทางหลักด้วย
2: วีออสสีดำอ่ะมันน่าเขาน่าจะเสียหรือเปล่าเห็นเขายืนบวกกระจายอยู่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วตรงไทยวัสดุนี่คู่ขนานน้ำท่วมไหม
2: โอ้โหท่วมทุกวันเลยพี่เวลาตกที่นี่ก่อนแล้วท่วมตลอดเลยครับแต่มหาชัยนี่ท่วม
1: แสดง
2: หนักมากเลย
1: แสดงว่าคู่ขนานที่ติดอยู่ตอนนี้ขาออกก็คือติดมาจากเรื่องของน้ำน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเพราะมันระบายไม่ทันอ่ะพี่ท่อเขาไม่ได้ทะลวงอ
1: ่
2: ะพอมันไม่ทะลวงปุ๊บฝนตกหน่อยก็ท่วมแล้ว
1: มันสูงไหมระดับน้ำครับ
2: ก็ประมาณครึ่งล้อครับถ้ารถเก่งมอเตอร์ไซค์ก็ถ้ามอเตอร์ไซค์ออโต้ก็วิ่งไม่ได้เลย
1: แต่ว่าช่องทางหลักไม่ท่วมเน
2: าะใช่ครับเลนถ้าเป็นเลนด่วนนะไม่ท่วมแต่แนะนำถ้าจะวิ่งก็วิ่งขึ้น M82 ไปเลยคร
1: ับ ครับดีกว่านะโอ้ขอบคุณในคำแนะนำด้วยนะครับได้เลยฝน
2: มันท่วมทุกปีเลยครับพอฝนตกหนักทีไรก็หน้าเซ็นทรัลมหาชัยนี่เป็นทะเลไปเลยครับ
1: นะแต่ว่าด้านฝั่งของเซ็นทรัลนี่ไม่ท่วมใช่ไหมคุณเบิร์ต
2: ยังครับกำลังถ้าตกหนักกว่านี้หน่อยก็จะท่วมแล้วแต่ตอนนี้เริ่มจะเบาแล้วครับฝนเริ่มหยุดแล้วคร
1: ับแสดงว่าก่อนหน้านี้หนักเลยใช่ไหมฝนอ่ะ
2: โอ้โหหนักมาเลยครับมาตั้งแต่ตอน6:30 น.
1: อ๋อครับครับเดี๋ยวติดตามกันว่าฝนจะกลับมา
2: ไม่รู้ทำไมก็ต้องมาตกที่สมุทรสาครก่อนเพื่อนเลย
1: เมื่อวานไปทางโซนสมุทรปราการไงวันนี้ก็เลยมาทางนี้บ้างนะครับแบ่งๆกันไป
2: ไม่อยากเจอทางนี้นะ
1: คงจะคิดว่าแบ่งๆกันไปเลยแบบนี้นะได้คุณเบิร์ดข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันขอบคุณคุณเบิร์ดมากๆเลยขอบคุณครับ
2: ยังไม่มีนะครับมัน
1: คุณเบิร์ดขอบคุณมาก
2: เยอะเหมือนก
1: ัน คุณเบิร์ดขอบคุณมากครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมได้ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังครับกรณีรถเก๋งที่จอดเสียสุขุมวิทขาเข้านะครับก่อนถึง BTS สถานีบางนาเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของจ่าสิบตำรวจอาทิตย์สอดเนื่องนะครับผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางนาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
1: ่ครับผมล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับรถคันนี
2: ้ตอนนี้พ้นขีดขวางแล้วครับพี
1: ่
2: กำลังเร่งระบายทั้งขาเข้าขาออกครับ
1: อ๋อครับยังรถยังเยอะอยู่ไหมครับเนี่ย
2: เยอะอยู่ครับพี่เยอะทั้งขาเข้าขาออกเลยครับพี
1: ่ก็เรียกว่าเพิ่งจะเคลื่อนย้ายเมื่อสักครู่ไหมฮะ
2: ประมาณ10นาทีได้แล้วครับ
1: อ๋อครับยังมีตกค้างอยู่ปริมาณรถด้านไหนเยอะกว่าครับ
2: น่าจะเป็นขาออกครับพี
1: ่ขาออกนะอ๋อว่าตั้ง
2: ใช่ครับ
1: ท้ายนี่อยู่ประมาณไหนแล้วเนี่ย
2: ขาออกท้ายน่าจะอยู่ประมาณสุขุมวิท62ครับแต่ตอนนี้เร่งระบายมาได้เรื่อยๆครับพี
1: ่อ๋อพอจะเคลื่อนตัวตามได้เนาะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับครับก็ด้านขาออกรถก็เยอะอยู่แล้วด้วยนะครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าช่วงเย็นเร่งขาออกครับ
1: ครับขาเข้ายังพอได้ใช่ไหมครับ
2: ขาเข้าตอนนี้ไปได้ดีแล้วครับ
1: นะฮะตามซอยต่างๆก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับ
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: มีฝนด้วยไหมครับเนี่ยทางบางนาม
2: ีครับพี่พื้นที่ฝนตกหนักครับ
1: โอ้หนักเลยเหรอครับตกมาสักพักหนึ่งหรือยังครับเนี่ย
2: ตกน่าจะประมาณ10 นาทีได้อะพี่พอรถเคลื่อนย้ายปุ๊บฝนก็ตกเลยครับ
1: อ๋อครับครับแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องน้ำท่วมไหมครับ
2: ยังไม่มีที่ฝนเพิ่งตกเลยครับ
1: เพิ่งจะมานะครับนะยัง
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ผมสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณจ่าสิบตำรวจอาทิตย์สอดเนื่องนะครับผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.บางนาด้วยฝนตกนะครับเพราะว่าบางนานี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่มีรายงานฝนตกนะครับแล้วก็มาหนักด้วยนะตอนนี้นะครับใครที่เดินทางอยู่คุณผู้ฟังรายงานเพิ่มเติมได้นะครับนะตอนนี้เป็นอย่างไรแต่รถติดนะทางด้านของขาออกกำลังเร่งระบายให้อยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียนะขาออกเนี่ยตอนนี้ท้ายเท่าที่ผมดูนะก็ประมาณซอยพึ่งมีนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วแต่ว่าด้านหน้าก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วเพราะว่านำเคลื่อนย้ายพลไปแล้วคุณจงอาง15นะครับสวัสดีครับคุณจงอาง
2: สวัสดีครับคุณพัชครับผม
1: พร้
2: อมทั้งทีมงานน้องๆหลังไมค์ทุกคน
1: ครับ
2: ผมขับแท็กซี่สหารรจุฬา2663สีชมพูนะครับ
1: ครับผม
2: ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพสุขุมวิทขาเข้า
1: ขาเข้าน
2: ะผมวิ่งมาตั้งแต่ปู่เจ้านะครับ
1: ครับ
2: โล่งตลอดพอมาถึงอีเวียนสำโรงฝนเริ่มปรับปลายมาประมาณ 40% ฟ้าแรงมาก
1: โอ้ครับ
2: นะครับรถติดนะครับขาเข้ารถติดประมาณ 90% ส่วนขาออกไม่มีปัญหาครับวิ่งฉิวนะครับ
1: ติดตั้งแต่ตรงไหนหน้าอิมเลยวะฮะ
2: หน้าอิมพิเรียนเป็นต้นมานะครับผมอิมพิเรียนสำโรง
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมยังไม่ถึงแบริ่งเลยครับ
1: โอ้ตรงนั้นหนาแน่นเลยล่ะ
2: นิ่งๆอยู่ประมาณ30นาทีแล้วครับยังไม่ถึงแบริ่งเลยครับ
1: เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ากรณีที่มีรถจอดเสียก่อนหน้านี้ครับตรง BTS บางนาก็อาจจะทำให้รถเยอะหน่อยนะแต่เคลื่อนย้ายไปละเคลื่อนย้ายไปละ
2: ก็คือใครใช้เส้นทางนี้ก็ฟ้าค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าดูแล้วรู้สึกว่าฟ้าตรงนี้แถวๆผมนี่ก็ลงแรงลงหลายจุดแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์นี่อาจจะมีปัญหามั้งคร
1: ับ
2: ก็คือคุณพัชก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับผมจงอาง15นี่แต่ก่อนเคยขับแท็กซี่2540
1: คร
2: ับผมจนมาถึงปัจจุบันนะครับแต่ไม่ค่อยได้ออกนะครับแอบฟังอยู่หลังไมค์นะครับผม
1: ขอบคุณมากครับมารายงานได้
2: สถานีจะไม่ค่อยได้กล้าออกนะครับ
1: มาบ่อยๆฮะมาบ่อยๆนะ
2: มาบ่อยๆใช่ไหมครับจะได้พูดเก่งใช่ไหม
1: ครับผมมาพูดเก่งอยู่แล้วฮะตอนนี้
2: ครับผมก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกใช้ถนนนะครับ ขอให้มีน้ำใจต่อกันนะครับจะได้เป็นคนไทยสยามเมืองยิ้มนะครับการขับรถติดนะครับผม
1: ขาวขอบคุณมากเลยครับพี่จงอาง15
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพิ่มเติมมาให้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือใครที่ใช้สุขุมวิทถ้าคุณฟังเลี่ยงทันนะคุณฟังเลี่ยงเข้าเทพารักษ์นะครับแล้วก็ใช้เทพารักษ์มาออกแยกศรีเทพาเข้าศรีนครินทร์ขี่ศรีนครินทร์ดีนะครับขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะขาเข้านี่จะมาชะลอช่วงแยกศรีนุชแยกศรีพัฒน์นี่รถหนาแน่นนะครับแต่ว่าช่วงที่จะไปบางนาเคลื่อนตัวได้นะครับไปบางนานี่เคลื่อนตัวได้สุขุมวิทเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นแหละเพราะว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียใต้ BTS บางนาเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีตกค้างหน่อยขาออกด้วยนะครับแล้วก็ขาเข้าท้ายก็อยู่ประมาณหน้า Imperial สำโรงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธ
6: ิ์แฮปปี้กัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับแน่นอนนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมนะครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับระหว่างวันที่12ถึง18นะครับตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สำหรับประชาชนคนทั่วไปนะครับและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารนะครับการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะครับจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือโอกาสในระยะยาวครับเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมนะครับภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยเราสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการด้านการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยครับคุณผู้ฟังครับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมครั้งสำคัญนะและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะครับหรือ Facebook AM2026Thailand นะครับ www.facebook.com/AM2026Thailand นะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับเดือนหน้านะการประชุมครั้งใหญ่เลยนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่ประเทศไทยของเรานะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการเดินทางนะครับในแต่ละเส้นทางที่ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ปริมาณรถก็ยังเยอะอยู่แล้วก็บางจุดที่มีฝนตกลงมาก็ทำให้ยังมีปัญหาการจราจรการจนาพิเศษนะครับด้านขาออกวงแหวนตนตกนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมนะครับมีท้ายยังสะสมอยู่ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะรถหนาแน่นนะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวต่างระดับบางใหญ่ไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าดูการจราจรพื้นที่ทางด้านของพระราม2นะครับที่ก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกของเราช่วยแจ้งเข้ามานะครับทางด้านคุณเบิร์ตนะก็มีปริมาณรถมากนะครับช่วงด้านขาออกนะคุณผู้ฟังเนื่องจากมีน้ำรอการระบายนะครับนะตั้งแต่บริเวณจุดกลับรถนะครับนะฝั่งตรงข้ามกับไทยวัสดุตรงเนี้ยนะมีปริมาณน้ำนะครับยังสะสมอยู่ท่านใดเดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับรถยังค่อนข้างเยอะอยู่นะทางด้านของคู่ขนานนะครับถ้าเลยทางด้านของเซ็นทรัลมหาชัยมาเนี่ยรถก็จะเริ่มปริมาณรถน้อยลงนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้เรื่อยๆนะฮะไม่ถึงกับติดหยุดนิ่งนะครับส่วนจุดรอบในนะครับการจราจรทางด้านของดูการเคลื่อนตัวเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีเนี่ยจากทางแยกเพชรพระรามนะครับมาทางราชเทวีก็ติดเปียกแนวก่อสร้างมีท้ายสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าแยกเพชรพระรามหนาแน่นนะครับเพชรพระรามมาทางประตูน้ำรถมากเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางด้านของแยกประตูน้ำไปเพชรพระรามรถหนาแน่นราชเทวี
นะครับพญาไทรถเยอะนะครับแล้วก็ที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีชะลอช่วงซอยโยธีเข้าไปทางอนุสาวรีย์นะครับแล้วก็ที่ออกมาจากทางอนุสาวรีย์เนี่ยพญาไทมาทางแยกพญาไทแยกราชเทวียังเคลื่อนตัวตามกันได้ราชปรบจากทางประตูน้ำไปมักกะสันรถหนาแน่นนะครับทั้งสองด้านเหมือนกันนะแล้วก็ที่ลงจากจตุรทิศก็มีสะสมช่วงเชิงทางลงมาทางด้านของมักกะสันด้วยนะครับจตุรทิศลงพญาไทนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปแยกศรีอยุธยามีรอเข้าสัญญาณไฟท้ายอยู่โรงเรียนสันติราษฎร์นะครับแล้วก็โดยรอบอนุสาวรีย์ทางด้านของราชวิถีเข้ามาเนี่ยนะครับยังพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็มีท้ายเหมือนกันนะอยู่ช่วงหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้านดินแดงเข้ามาท้ายอยู่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะครับส่วนกลับกันด้านขาออกดินแดงไปแยกบทแม่พระปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ขึ้นยกระดับพระราม9นะครับก็จะมีปริมาณรถเยอะนะแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพื้นราบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับที่จะเข้ามาทางด้านของแยกพระราม9นะครับต่อเนื่องไปทางด้านของผังเมืองรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็รถที่ออกมาจากทางถนนวัฒนธรรมมาทางด้านของแยกผังเมืองมีท้ายอยู่ถนนเทียมร่มมิตรนะครับรัชดาพระราม9นะครับจากแยกพระราม9ไปทางด้านของเทียมร่มมิตรรถมากเคลื่อนตัวช้าแถวๆซอย3มาทางศูนย์วัฒนธรรมนะฮะเทียมร่มมิตรไปห้วยขวางไปสุทธิสารเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ไปถึงด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเคลื่อนตัวได้ขึ้นสะพานข้ามแยกไม่ติดนะฮะรัชโยธินรัชดาขาออกก็จะมีรถปริมาณเยอะลงอุโมงค์รัชโยธินนะครับยังหนาแน่นนะเพราะว่าทางด้านของรัชวิภาไปประชานุกูลรถยังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเลยประชานุกูลไปวงสว่างเนี่ยรถเคลื่อนตัวได้ฟังกลับการที่มาจากทางพระราม7นะครับมาทางวงสว่างประชานุกูลรัชวิภาเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะครับนะลาดพร้าวจาก5แยกมาทางรัชดาลาดพร้าวปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับมาทางด้านของภาวนาโชคชัยไม่ติดนะครับใต้เลียบทางด่วนเคลื่อนตัวได้87ไปซอยลาดพร้าว101เคลื่อนตัวได้นะครับไปบางกะปิคล่องตัวกลับกันก็ยังถือว่าดีนะครับขาเข้าค่อนข้างดีรามคำแหงจะมีปริมาณรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงโค้งมอรามเหนือบิ๊กซีหัวหมากนะฮะปริมาณรถมากนะครับพื้นราบก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับแถวๆซอยมหาดไทยตรงเนี้ยนะฮะมาทางด้านของลำสาลีถ้าเลยทางโรงพยาบาลรามคำแหงมาเนี่ยนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนซอยหลังรามนะครับถนนหัวหมากจากหน้ากกท.ไปราม26ซอยโอสถสภานะครับปริมาณรถมากนะครับตรงนี้ก็จะมีสะสมอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงด้านหลังกกท.นะครับแต่ด้านกลับกันที่มาจากทางต่างระดับสีกรีธาเข้ามาทางด้านหลังมอรามเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับแล้วก็ทางด้านของพัฒนาการดูการเคลื่อนตัวจากคลองตันถาวรทวัฒน์รถจะมากนิดนึงช่วงถาวรทวัฒน์นะครับแต่ก็ตามได้ตลอดนะครับเรื่อยๆเข้าแยกศรีพัฒน์มีท้ายสะสมหน้าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นส่วนด้านกลับกันขาเข้าคล่องตัวครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวดูเรื่องของสภาพฝนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะฮะดูรายงานล่าสุดนะครับมีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังนะเวลานี้นะครับก็ปกคลุมที่เขตคลองเตยฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสวนหลวงพระโขนงนะบางนาสาทรยานวาราชบุรณะทุ่งครุนะครับบางขุนเทียนครับเคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มบอกว่าคงที่นะครับปริมาณฝนสูงสุดอ้าวตอนนี้อยู่ที่เขตคลองเตยแล้วนะครับปริมาณอยู่ที่61มิลลิเมตรเลยนะครับนี่โอ้ถือว่าสูงนะเขตคลองเตยนะครับ61มิลลิเมตรฝนสูงสุดนะครับแล้วก็ทางด้านของสมุทรสาครนี่ก็ยังมีฝนนะเคลื่อนตัวลงไปทางอ่าวไทยนะครับแต่ถ้าหมดฝนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังไม่มีกลุ่มใหม่เข้ามาเติมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าที่จะก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูแนวโน้มกันอีกทีนึงนะครับต้องดูแนวโน้มกันอีกทีนึงทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับยังมีฝนปกคลุมบริเวณภาษีเจริญจอมทองธนบุรีคลองสารดินแดงพญาไทนะครับห้วยขวางจตุจักรลาดพร้าววังทองหลางป้อมปราบราชเทวีพระนครบางบอนบางแคบางขุนเทียนบางคอแหลมราชบุรณะทุ่งครุบางรักสาทรนะครับก็เดี๋ยวติดตามแนวโน้มในชั่วโมงต่อไปนะฮะใครที่เดินทางกันอยู่ถนนเปียกลื่นลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนที่ทางคุณพรสวรรค์นะครับรายงานจากเขตสะพานสูงลาดกระบังเคหะร่มเกล้าขณะนี้มีฝนปล่อยๆตั้งแต่อะไรนะฮะมีฝนปล่อยๆแล้วแต่ว่าฟ้ายังร้องคลึ้มๆอยู่นะครับคลื่นๆอยู่นะเทพรักษ์สมุทรปราการฟ้าร้องสนั่นเลยจากคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบก็บอกว่ากระทุ่มแบนมามืดแล้วค่ะนะฟ้าร้องน่ากลัวฝนตกแน่ๆอ๋อแสดงว่ายังไม่ตกใช่ไหมฟ้ามาก่อนมาขู่ก่อนเลยนะครับมาเป็นกำลังใจให้ทุกวันขอบคุณพี่จุกด้วยแล้วก็คุณสุทธิรัตน์นะครับสวัสดีครับดีใจกับไทยด้วยวอลเลย์บอลได้เหรียญทองแดงนะครับสาวไทยนะแล้วก็ทักทายคุณรพีด้วยนะครับมาสวัสดียามเย็นคุณอภิชาติด้วยนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาทักทายกันใครที่เข้ามาทาง YouTube ก็เข้ามาชมแล้วก็พิมพ์ข้อความไลฟ์แชททักทายผมได้นะครับรายงานเรื่องของสภาพอากาศกันได้สวัสดีคุณนิกกี้นะครับบอกว่าถนนยังเปียกหนองจอกฝนตกนะคุณ AA สวัสดีนะครับแล้วก็มีคุณพันธ์บอกว่ารามอินทรานะฮะขาออกไปกม8นะครับจะเลี้ยวเข้าคูบอนครับผมเห็นบอกว่ามีปัญหาช่วงกม8นะครับคุณเปียกมหาชัยสวัสดีครับคุณเปียกครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: คุณเปียกเป็นยังไงบ้างครับถนนเศรษฐกิจมีอุบัติเหตุตรงไหนครับ
2: ตรงยูเทิร์นหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอดีเลยคร
1: ับ อ๋อตรงจุดยูเทิร์นเลยเหรอฮะ
2: ครับผม
1: ครับแล้วขวางไปกี่ช่องทางครับเนี่ย
2: ขวางไปขวาสุดเลยตรงยูเทิร์นอ่ะ
1: ขวาสุด
2: มุ่งหน้าเข้ามหาชัยครับ
1: อ๋อเป็นอุบัติเหตุยังไงครับ
2: รถกระบะไอ้รถคัน6ล้อใหญ่อ่ะมันชนรถตู้ทึบ
1: ครับ
2: แต่แล้วตู้ทึบกระเด็นข้ามเกาะไปชนรถเก๋งอีกฝั่งไปทุ่งแดนครับ
1: โอ้แล้วแต่ละฝั่งนี่ขวางยังไงบ้างครับเนี่ย
2: มันอยู่ขวาสุดทั้งคู่เลย
1: ทั้งคู่เลย
2: โอ้ไอ้กระบะตู้ทึบมันอยู่บนเกาะกลางเลย
1: อ๋อครับดูแล้วมีคนเจ็บไหมครับ
2: มองดูไม่น่าฮะ
1: สามคันเนาะทั้งหมด
2: ครับสามค
1: ัน รถติดไหมครับเนี่ย
2: ติดฝาสุดเลยเนี่ยฝนกำลังตกเลย
1: ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: โอ้ฝนตกหนักไหมครับคุณเปียก
2: เนี่ยมันก็เบอร์สองอะ
1: โอ้ก็ประมาณนึงเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับมีเจ้าหน้าที่
2: ยังไม่มีครับ
1: โอ้ยังไม่มีด้วยโอเคเสียหายเยอะไหมครับดูสภาพรถ
2: เสียหายไม่น่าเยอะมันน่าจะออกได้เพราะไอ้รถกระบะตู้ทึบมันขึ้นมาอยู่บนเกาะกลาง
1: เลยอ๋อครับอ่ะก
2: ็ทั้งเก๋งฝั่งมุ่งหน้าไปคล้ายๆโฟร์จูเนอร์อะฝั่งมุ่งหน้าไปกระทุ่มแบนมันก็ไม่เสียหายเท่าไหร
1: ่ครับได้เดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
2: ครับผม
1: เดินทางไปไหนครับคุณเปียก
2: ผมจะเข้ามหาชัยคร
1: ับ
2: ไปหาผู้โดยสาร
1: ได้มีจุดไหนที่แบบน้ำยังรอการระบายไหมคุณเปียกที่ผ่านมา
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีแล้วนะ
2: เปิดสองมันลื่น
1: ตรงเศรษฐกิจนี่ใช้ได้นะครับ
2: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณเปียกด้วยคุณพันธ์ครับอยู่ทางนวมินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พันธ์เมื่อ10นาทีที่ผ่านมาครับใช้นวมินขามุ่งหน้ากม.8พี
1: ่อ๋อครับ
3: มันมีปัญหาที่รอไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าคูบอนนะครับผม
1: อืม
3: เพราะ ไฟแดงมันติดกันตรงนั้นน่ะเลี้ยวขวามาปุ๊บแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยครับต้องเบี่ยงซ้ายเข้าวัดเข้าอาจารย์ครูบอลนะครับผมการจราจรจะติดขัดตรงนั้นนะพี่แล้วก็รามินทราขาออกนี่ก็มีปัญหานะครับที่จะเลี้ยวเข้าถนนครูบอลนะครับผม
1: ครับ
3: ตรงสามแยกไฟแดงตอนนี้ผมวิ่งรามินทราขาเข้ามาถึงกม.4แล้วครับผม
1: เป็นยังไงบ้างครับ
3: การจราจรไม่มีปัญหาครับมีปัญหาก็ตรงยูเทิร์นนี่ครับก่อนถึงบิ๊กซีมันจะมียูเทิร์นกลับ
1: ครับ
3: เลนขวาจะรอตัวครับผม
1: อ่าฮะครับมีฝนไหมครับ
3: ก็มุ่งหน้าไปเวชั่นไม่ติดนะพี่วัดขึ้นสะพานไม่ติดนะ
1: อ๋อฝั่งขาออกดีเน
3: า
1: ะ
3: ขาออกใช่ครับขึ้นสะพานข้ามแยกกม.8ไม่ติดครับผม
1: ครับมีฝนตกไหมครับ
3: ขาก็มาเรื่อยๆพี่รับมีเนี่ยจ่าอากาศมาเนี่ยลูกค้าไม่มีแต่จ่าอากาศฝนไม่มีครับผม
1: แล้วน้องฝนล่ะมีไหม
3: ไม่มีไม่มีน้องฝนไม่มีครับผม
1: อืมครับ
3: ปลอดโปร่งครับวันนี้ปลอดโปร่งมาตามหมาพี่ชัยรัตน์อยู่เนี่ย
1: คร
3: ับ ชอบอยู่คลองหลวงก็อยู่รามินทาเนี่ยพี่ชัยรัตน
1: ์
3: เน
1: ี่
3: ย
1: เรียบด่วนแบบนี
3: ้เอ้ยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงแกเลยวันนี้
1: เมื่อวานก็เรียก เขาก็เรียกผู้พันอยู่นะ
3: ใช่ใช่แล้วครับเออผมก็ถามหาแกอยู่เนี่ยไม่ยินเสียงแกเลยวันน
1: ี้เดี๋ยวอาจจะมาเดี๋ยวอาจจะมา
3: ครับฟังตลอดว่าหรือว่าช่วงผมไปทำธุระออกนอกรถอาจจะไม่ยินเสียงแก
1: นะเดี๋ยวรอดูว่าจะมา
3: หรือไม่กินน้ำหวานหน่อยครับความดันขึ้นให้กินน้ำแดงก็ได้หน่อย
1: ครับ
3: ครับโอ้โหไปท่วมเมื่อวานก่อนก่อนครับไปลุยน้ำมาความจริง
1: ครับ
3: จะไปน้ำท่วมเจอน้ำท่วมแรกสบาย
1: ครับ
3: ครับผม
1: ก็เป็นห่วงกันนะเนาะครับ
3: ใช่ครับแต่ผมไปไม่ได้หรอกน้ำท่วมผมไม่ไปแล้วต้องให้ผู้โดยสารลง
1: แล้วเวลาให้ลงนี่เขาไม่ว่าเหรอหรือว่าไงคือเขาเข้าใจ
3: ไหมบอกว่าพี่ผมไปไม่ได้ผมรถใช้ EV ต้องลุยน้ำไม่ได้ครับ
1: แล้วเขาต้องแล้วผู้โดยสารต้องลุยน้ำไหม
3: ไม่เขาก็จอดให้ขึ้น BTS
1: อ๋อเราก็ต้องพาเขาไปจอดจุดที่ปลอดภัย
3: พี่พิพัฒน์ไม่ได้ลงเวรวันนี้พี่พิพัฒน์บอกว่าเป็นจุดเกษตร
1: เกษตรนั่นหนักเลย
3: หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวผมก็ให้ลูกค้าขึ้นผมฟังเจอ200ก็บอกให้ลูกค้าขึ้นBTS มันจะไวกว่า
1: ครับนะ
3: ครับผมได้เขาเรียกผมไปลาบในเวร
1: ครับขอบคุณมาก
3: อร่อยนะพี่พิพัฒน์ลาบนี้อร่อยนะลาบในเวรเท่านี้ร้อนร้อน
1: เอา
3: ได้ลาบร้อยเอ็ดเขาเรียกลาบเส้นลาบร้อยเอ็ด
1: ครับผมได้เพิ่มเติมกัน
3: ถ้าลาบเป็ดก็จะเป็นอุดรนะพี
1: ่
3: ลาบก็มีร้อยเอ็ดขยะโสดำ
1: ครับมาแซ่บๆเลยนะช่วงเย็นอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหิวโอเคครับอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหิวขอบคุณมากครับคุณพันขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับครับผมแหมพูดแล้วเห็นภาพเลยเดี๋ยวหิวนะฮะคุณส้มครับคุณส้มสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัน
1: คุณส้มอยู่ทางด่วนมีสุนัขตรงไหนอะทางด่วนไหน
4: ใช่ทางด่วนขึ้นด่วนดินแดงค่ะ
1: หลัง
4: จากจ่ายเงินแล้ว
1: จากไหนจากบางนาไหมหรือว่าดินแดง
4: จากวิภาวดีขึ้นค่ะ
1: จากดินแดงเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
1: หลัง
4: ตอนนี้กำลังเดินเกะกะเลยค่ะสีขาวน้ำตาล
1: อ๋อตัวใหญ่ไหมครับ
4: ตัวใหญ่อยู่ค่ะเป็นหมาไทยนะคะ
1: อ๋อมีปลอกคอไหม
4: แอดไลน์แล้วส่งรูปให้แล้วค่ะ
1: อ
4: ๋
1: อได้เห็นมีปลอกคอไหมครับคุณส้ม
4: เดี๋ยวมีปลอกคอไหมเอ่ย
5: น
4: ี่รูปอยู่นี่เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะคะ
1: ใจเย็นไม่เป็นไร
4: นี่ไม่มีนะ
1: ไม่มีใช่ไหมดูน้องตื่นไหมฮะ
4: ตื่นค่ะแล้วก็ลิ้นห้อยและหอบและน่าจะเดินไกลเอาเรื่องอยู
1: ่ได้ตอนนี้เราประสานไปทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะครับก็เป็นห่วงอะเน
4: า
1: ะ
4: ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้โทรแล้วเหมือนแบบสายไม่ว่าง
1: ไม่เป็นไรเราประสานต่อให้ละเรียบร้อยนะครับ
4: ส่งรูปไปแล้วนะคะ
1: รถเยอะไหมครับ
4: เป็นแบบว่ารถเยอะอยู่ค่ะ
1: หรอทุกก็เรียกได้ว่าทุกช่องทางรถเยอะน้องก็อาจจะงงๆอยู่นะ
4: ใช่
1: มีฝนไหมมีฝนตกไหมคุณส้ม
4: ยังไม่ตกค่ะ
1: ยังนะตรง
4: แต่ฟ้าแลบอยู่
1: ครับได้
4: พอเราจ่ายตังค์เสร็จก็เจอน้องเลย
1: แต่น้องไม่ได้วิ่งใช่ไหมฮะ
4: ไม่ได้วิ่งค่ะเดินงงอยู่ค่ะแล้วแบบรถก็แบบพอออกจากจ่ายเงินปุ๊บก็แบบ
1: หักหลบกันอะไรอย่างเงี้ยหยุดกัน
4: ใช่แล้วแบบก็ออกตัวเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบ
1: เข้าใจเพราะว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้ทางก็ยังไปช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยดีกว่าจะปลอดภัยกว่า
4: ค่ะ
1: ดีแล้วครับเจอแล้วแจ้งเข้ามานี่แหละเดี๋ยวเราประสานต่อให้เลยประสานไปแล้วด้วย
4: ได้
1: ขอบคุณมากครับคุณส้มครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับก็ประสานไปแล้วนะครับฝากระวังด้วยใครที่ใช้ทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับดินแดงเลยหน้าด่านพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเจอน้องนะครับเป็นสุนัข นะก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมือนกันน่าจะโตแล้วแหละนะครับก็ฝากระวังก่อนนะครับช่วงนี้19 นาฬิกากับ4 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต้าจะเป็นนิทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณฟังครับมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับจากทางศูนย์วิทยุพระราม199เป็นเหตุเพลิงไหม้ย่านะครับซอยพัฒนาการ96นะฮะก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยประเวศนะครับเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุนะตอนนี้เนี่ยบอกว่าอยู่ระหว่างการใช้น้ําในการควบคุมเพลิงอยู่นะครับซอยพัฒนาการ96นะครับนะก็ท่านใดที่พบเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเปิดทางนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะติดตามเรื่องของสภาพการจราจรนะหลายๆจุดเนี่ยรอบในก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับยังมีตกค้างกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การจราพิเศษวงแหวนต้นตกเนี่ยนะจากทางด้านของต่างระดับกาฬปพฤกษ์นะครับไปต่างระดับเพชรเกษมเนี่ยรถยังเยอะนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับโดยเฉพาะช่องทางหลักหนาแน่นมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงต่างระดับเพชรเกษมนี่มีเหตุอะไรหรือเปล่านะท่านใดใช้เส้นทางช่วยเพิ่มเติมได้นะครับดูรถจะค่อนข้างเยอะอยู่เลยกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะทิศทางด้านขาออกนะครับจากต่างระดับกาฬปพฤกษ์นะครับไปทางด้านของต่างระดับเพชรเกษมส่วนกลับกันขาออกไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ตลอดทั้งเส้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีจุดนี้จุดเดียวนะที่รถเยอะมากนะครับถ้าใดอยู่เส้นทางนี้ช่วยแจ้งอัปเดตได้นะครับถ้ามีเหตุอะไรตรงนี้นะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณนิคมนะคุณนิคมสวัสดีครับคุณนิคมหนองแขม
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับ
1: ผมอยู่ถนนราชพฤกษ์ตอนนี้ที่ฝนมาแล้วมาแรงด้วย
0: โอ้แรงเลยเหรอครับ
1: มาแรงแล้วก็รถธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีฝนรถก็เยอะแล้วทีนี้บางว่าตอนนี้ก็มีฝนก็ด้วยก็เลยหนักเลยทีนี
0: ้โอ้ครับรถติดเลยนะ
1: ครับติดเลยครับ
0: ครับแต่ว่าตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเลยต่างระดับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ที่จะเลี้ยวขวาข้าเป็นเกษมแล้วก็ผมมาจากราชพฤกษ์ครับ
0: โอ้ครับ
1: ตอนนี้ก็รอเลี้ยวขวาอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์เพื่อที่จะข้าเป็นเกษมครับ
0: เดี๋ยวถ้าเลี้ยวขวาได้ก็โล่ง
1: มีได้บางว่า
0: ตรงนั้นจะแน่นหน่อยเดี๋ยวถ้าเลี้ยวขวาไปได้ก็จะคล่องตัวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ฝน
1: ครับ
0: ฝนนี่ใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรครับคุณนิคม
1: ตอนนี้อยู่เบอร์สองอยู่เบอร์สอง
0: อ๋อประมาณกลางๆเหรอเพิ่งเริ่มตกไหมครับหรือว่าตกมาสักพักหนึ่งแล้ว
1: เพิ่งจะตกเนี่ยประมาณสักสิบนาทีได
0: ้อ๋อเพิ่งมาเลย
1: ครับแต่ว่าตกเนี่ยฝนมันสู้เดียวมาก็แจ๊กจะหาย
0: อ
1: ๋
0: อไม่น่าจะนานใช่ไหมดูแนวโน้ม
1: คร
0: ับ ครับเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันได้นะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณนิคมหนองแขมด้วยนะครับอัปเดตล่าสุดกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเขตทุ่งครุบางนาพระโขนงยานนาวาบางคอแหลมราชบุรณะจอมทองธนบุรีบางขุนเทียนสมุทรปราการด้วยครับสมุทรสาครกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ฝนตกหนักกำลังเคลื่อนไปตกที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับและสมุทรสาครส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครยังเป็นฝนปานกลางครับบริเวณเขตราชบุรณะบางขุนเทียนสาทรคลองเตยยานนาวาบางคอแหลมจอมทองทุ่งครุบางบอนธนบุรีคลองสารครับหลังจากนั้นครับช่วง 19:30 นถึง 20:00 นคาดว่ากลุ่มฝนหนักเนี่ยจะปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามคาดว่าปกคลุมอีกประมาณ1ชั่วโมงนี่เป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะครับนะสำหรับฝนในช่วงนี้นะครับก็มีตกเล็กน้อยปานกลางถึงหนักนะบางแห่งด้วยนะครับบางที่นี่ฝนเพิ่งจะเริ่มมาแล้วก็มาหนักนะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะก็สามารถที่จะสื่อสารอัปเดตกันได้นะครับว่าหนักแค่ไหนในจุดที่คุณผู้ฟังอยู่นะครับเทพรักษ์สมุทรปราการตอนนี้อุณหภูมิ28 องศาจากคุณกระปุกแดง คุณอภิชาติสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับด้วยเช่นกันนะทาง YouTube นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารกันได้คุณ AA นะครับบอกว่ามีนบุรีตกแล้วหยุดแล้วคุณพัดโอ้ตกแล้วแล้วก็หยุดแล้วคุณอภิชาติบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักที่เพชรบุรีเหรอครับช่วงตรงไหนพิกัดจุดนิดนึงคุณอภิชาติถนนเพชรบุรีใช่ไหมถนนเพชรบุรีหรือเปล่าฮะหรือว่าจังหวัดเพชรบุรีไม่แน่ใจนะครับบอกว่าเพชรบุรีนะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับเนี่ยมาช่วยอัปเดตกันนะครับที่ YouTube ของเราตอนนี้ดินแดงด้านขาออกดีแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีสะสมขาเข้านะไปทางอนุสาวรีย์ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาละนะครับดีขึ้นแต่อาจจะมีปริมาณรถช่วงก่อนเข้าอนุสาวรีย์นะทางราชดำรินะครับที่ต่อเนื่องมาจากทางดินแดงนะส่วนดินแดงขาออกยกระดับพระราม9ตอนนี้เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าตรงช่วงแถวๆแยกผังเมืองเนี่ยยังมีปริมาณรถนะครับไปทางคลองชดใหญ่รถยังมากเคลื่อนตัวช้านะไปทางแยก92เริ่มเคลื่อนตัวตามได้แยกรามก็เริ่มคลายตัวเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมนี่มาแล้วนะครับคุณชัยรัตน์นะสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณครับ
0: ครับ
2: ย้อนหลังไปได้เน
0: า
2: ะ
0: ได้ครับ
2: ย้อนหลังไปนู่นเลยแยกราชดาลาดพร้าวนี่ตรงรัดโยมาแยกราชดาลาดพร้าวใช้การได้แต่ว่ารอเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าวขาออกนานคุณครับ
0: รอเลี้ยวซ้ายด้านขาออกใช่ไหม
2: ขาออกนั่นแหละรออยู่สองเขียวติดนานมาก
0: Oh.
2: แต่เลี้ยวได้แล้วไม่ติดนะ
0: ครับ
2: และการได้ดีก็มาชะลอตัวตรงจุดยูเทิร์นตรงประมาณลาดเท้าศูนย์โตโยต้า67อ่ะ
0: ครับ
2: 67ตรงนั้นนานนิดนึง76เดี๋ยวนี้67 76
0: อ่าฮะครับ
2: ก็เลยถ้าเป็นขาเข้าก็เลยลาดเท้า87มาตรงนั้นก็พอเขาเรียบด่วนมาเขาก็จะยูเทิร์นกลับตรงนั้นช้านิดนึงมาถึงประดิษฐ์มนุธรรมเลี้ยวซ้ายวิ่งยาวๆมาถึงเซ็นทรัลยิบิวเลย
0: อ๋อครับ
2: มีปัญหาตอนนี้ไม่ได้ลูกค้าจากเซ็นทรัลยิบิวก็จะไปนู่นแถวนวมินทร์74ตอนนี้รถเยอะแล้วนี่ออกมาตอนนี้อยู่ต่างระดับแถวๆประดิษฐ์มนุธรรมเลี้ยวซ้ายวิ่งยาวๆมาถึงเซ็นทรัลยิบิวเลย
0: อ๋อครับ
2: มีปัญหาตอนนี้ไม่ได้ลูกค้าจากเซ็นทรัลยิบิวก็จะไปนู่นแถวนวมินทร์74ตอนนี้รถเยอะแล้ว

0: แต่ขาเข้าดีนะคุณพัดวันนี
1: ้
0: แต่วันนี้โชคดีอย่างคือสิ่งไม่ปรารถนายังไม่เจอวันนี
1: ้อะไรครับฝนแล้วฮะ
0: ฝนครับฝน
1: ยังไม่มาเนาะ
0: ผมเมื่อคืนผมไปวิ่งจนอยู่แถวรังสิตจนถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะถึงกลับมาแถวราชตกตลอดรังสิตเมื่อคืน
1: มีลุยน้ำบ้างไหมครับเมื่อคืน
0: ก็มีแต่ไม่ลึกครับผมแต่ตรงนั้นยังท่วมอยู่นะเมื่อคืนตรงไอ้โอ่งเจ้าสายเลยสามแยกตลาดลาดสวายที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตนครนายกช่องซ้ายนี่ท่วมลึกเลยนะ
1: ครับ
0: เร็วหนีไปหนีมางานเด้งมั่งรับมั่งก็ดึกไปเลย
1: เพลินเลย
0: ถึงลาดเท้าก็โชคดีนะไม่ท่วม
1: ครับ
0: ครับผมตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้แล
1: ้
0: วเลยจุดที่ทางลงทางด่วนเกษตรนะว่ามินตรงเทียบด่วนทางปฏิบัติธรรมขาออกตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได
1: ้เดี๋ยวจะเข้าเกษตรนวมินใช่ไหมครับเนี่ยคุณชายรัตน
0: ์ใช่เดี๋ยวข้ามสะพานยกระดับข้ามเกษตรนวมินแล้วก็ยูเทิร์นกลับแล้วก็ไปวิ่งถนนประเสริฐมโนกินแล้วก็ไปเลี้ยวออกรัชดารามินทาครับผมไปยูเทิร์นนู่นเกิดจะถึงมอเตอร์เวย์แล้วก็ไปเข้าด้านข้างของนวมิน74ครับผมสายปลายทางอยู่ตรงนั้นที่มีลูกบอลนะครับตรงนั้น
1: อ๋อครับ
0: ถ้าคุณพัดผ่านก็จะเห็นลูกฟุตบอลสนามบอลเยอะเนี่ย
1: อ๋อใช่
0: ก็ขอจบรายงานแถวก่อนขึ้นสะพานยกระดับข้ามประเสริฐมโนกินนี่แหละครับผม
1: ได้เลยครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยเดินทางแถวนั้นนะยังไงถ้ามีฝนนี่เพิ่มเติมกันนะคุณชัยรัตน์นะครับ
0: ใช่
1: ขอบคุณมากครับ
0: เที่ยงคือตีหนึ่งเลยครับผม
1: โอเคมีคนก็ฝากความห่วงใยอย่าไปลุยน้ำนะเพราะเขาบอกว่าเขาลุยไม่ได้อาจจะฝากลุยเผื่ออะไรเงี้ยเขา
0: ไม่รู้ว่าผู้พันเขาขับตัวสูงหรือตัวสั้นผมไม่รู
1: ้เออนะ
0: จะมี4ประตูแบบ5ประตูถ้า5ประตูมันจะเป็นเหมือน USB มันจะสูง
1: เออดูแล้วน่าจะไม่ค่อยสูงอะฮะครับ
0: ไม่ต้องบอกทะเบียนนะผู้พันเดี๋ยววันหลังเดินคุณเจรัตน์ผ่านหน้านะ
1: ครับ
0: ทะเบียนโอเคนะ
1: ขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับสวัสดีครับขอบคุณมากๆก็มีสาวกันบ้างเนาะนะทางด้านของเกษตรนวมินเนี่ยจากตัดกับสุคนทศวาสเสนามาทางลับประเขาไม่ติดนะขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางแยกเกษตรเนี่ยแต่ว่าด้านกลับกันนะครับดูรถเยอะนะช่วงที่จะผ่านทางด้านของแยกอเวนิวเนี่ยนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ข้ามคลองบางบัวโอ้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลยเอาเมนูไปสุคนทศวรรษเคลื่อนตัวได้ไปใต้เลียบทางด่วนนะไปแยกสวนน้ำไปนวมินเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดนะรามินทรานี่ก็น่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปทางสุขุมวิทกันหน่อยคุณโจนะคุณโจสวัสดีครับ
2: ครับคุณพัด
1: มีอุบัติเหตุตรงไหนครับคุณโจครับ
2: สุขุมวิทขาออกบริเวณปากซอยสุขุมวิท
1: 61นะ
2: ก่อนถึงแยกที่เอกมัยเนี่ยประมาณ300เมตร
1: ครับเป็นอุบัติเหตุยังไงครับเนี่ย
2: ช่องทางขวานะเป็นฟอร์จูเนอร์ชนท้ายมอเตอร์ไซค์ที่รอยูเทิร์นอยู
1: ่ครับ
2: มันตอนนี้ก็ทำให้ตรงนั้นอ่ะเวลาจะยูเทิร์นต้องอ้อมฟอร์จูเนอร์นิดนึงเพราะมอเตอร์ไซค์เขาเหมือนก็จ่อรอยูเทิร์นแล้วฟอร์จูเนอร์ไปชนท้ายมันก็เลยคากันอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่รถฟอร์จูเนอร์ก็จอดอยู่ตอนนี้กู้ภัยพาคนขับมอเตอร์ไซค์น่าจะข้ามฝั่งไปขึ้นรถฝั่งนู้นเพราะฝั่งนี้รถติด
1: อ๋อครับโอ้ท้าย
2: ครับเพราะเห็นเปิดไฟวับวับอยู่ฝั่งนู้น
1: ผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณโจ
2: ตอนนี้ก็เหลือ2
1: ครับด้านซ้ายเนาะ
2: ขวากลางกับซ้ายแต่
1: กลางกับซ้าย
2: พอผ่านพ้นตรงนั้นก็จะเจอไฟท้ายไฟแดงพอดี
1: ที่แยกเอกมัย
2: เอกมัยพอดี
1: ครับ
2: ย้อนหลังนิดนึงผมมาจากเอ็มคอเทียนะ
1: ครับ
2: เอ็มคอเทียมาถึงนี่ก็กระดึบ
1: โอ้ช้าเลยนะ
2: ช้ามากมากตอนนี้คือถ้าสุวิเคราะห์ออกก็ทำใจนิดนึงนะครับ
1: ครับต้องเลยสามแยกพระขนงไปก่อนอะ
2: เลยสามแยกพระขนงใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ตรง BTS พระขนงอ่ะ
2: ตอนนี้ได้ไฟจืดเอกมัยก็เหมือนไม่ได
1: ้ก็ยังติดใช่ครับ
2: ก็สองน่าจะสองสามขยักกว่าจะพ้นอ่ะ
1: ครับมีฝนด้วยไหมครับ
2: ตอนนี้ฝนไม่มีแล้วครับผม
1: อ๋อแสดงว่าหยุด
2: ฝนหยุดไปแล้ว
1: หยุดตกไป

0: ตกมาแบบแรงมากแล้วก็ไปเลย
1: ครับได้ได
0: ้แต่ฝั่งขา
1: ขาเข้า
0: ขาเข้านะขาเข้าขาเข้านี่ท้ายแถวก็จะอยู่ช่องทางขวาที่จะเลี้ยวเข้าอีกไหม
1: อ๋อ
0: สายกับกลางนี่ยังได้เรื่อยๆครับผม
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณโจ
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะครับกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
1: คร
3: ับ มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้บริหารทางกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะประชุมกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อจะติดตามความก้าวหน้าในภารกิจด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรตินะคะพร้อมกับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้ค่ะสำหรับการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะกำหนดไว้จำนวน93แห่งค่ะแบ่งเป็นซุ้มขนาดกลาง31แห่งนะคะและซุ้มทรงดอกบัว62แห่งโดยปลัดกรุงเทพมหานครนะคะได้กำชับให้เจ้าที่จัดทำเช็คลิสต์นะคะรายพื้นที่อย่างละเอียดทั้งสภาพพื้นผิวนะคะการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบโดยรอบค่ะพร้อมให้สำนักงานเขตลงพื้นที่จริงเพื่อที่จะจัดทำผังการใช้งานให้ชัดเจนและวางระบบดูแลซุ้มตลอดช่วงการติดตั้งนะคะในส่วนของดอกไม้จันทร์ทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดทำถึง3ล้านดอกนะคะโดยกำหนดให้การผลิตทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นอกจากนี้นะคะจะจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตรวม51ช่อเพื่ออัญเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงด้วยนะคะภายหลังเสร็จพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจและก็รวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นเวลา 8:30 นที่ลานคนเมืองโดยกำชับให้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะด้านการจัดสถานที่และก็เส้นทางพระราชพิธีนะคะทางสำนักการโยธาก็อยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงผิวการจราจรและก็ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะพร้อมทั้งตรวจสอบทางเท้านะคะบ่อพักท่อระบายน้ำและก็สาธารณูปโภคโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบโพรงใต้ผิวการจราจรและประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มาร่วมตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการรื้อถอนซ้ำนะคะก็จะได้จัดทำไปในคราวเดียวกันเลยทางด้านความเรียบร้อยค่ะทางสำนักเทศกิจก็ได้เตรียมกองตั้งนะคะกองอำนวยการบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปจัดกำลังดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และบุคคลไร้บ้านตลอด24ชั่วโมงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะมีการบูรณาการร่วมกันกับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะวางจุดรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลทีมพยาบาลเดินเท้าและก็เวชภัณฑ์รองรับประชาชนจำนวนมากส่วนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเตรียมรถดับเพลิงประจำจุดสำคัญบริเวณท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็มีการเตรียมจัดทำแผนเผชิญเหตุด้วยนะคะส่วนเรื่องของภูมิทัศน์และก็สิ่งแวดล้อมค่ะจะมีการประดับตกแต่งบริเวณซุ้มเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและพื้นที่พระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรตินะคะพร้อมทั้งจัดรถสุขาเคลื่อนที่11คันและก็รถตู้สำหรับสุขาสำหรับผู้สูงอายุ15ตู้ค่ะ
1: ครับ
3: ทางด้านของการประชาสัมพันธ์นะคะกรุงเทพมหานครก็เตรียมการเผยแพร่พระราชกรณียกิจคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์10รูปแบบนะคะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเดินทางการปิดเปิดการจราจรขั้นตอนการเข้าร่วมพระราชพิธีนะคะรวมทั้งติดตั้งจอ LED บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เส้นทางริ้วขบวนนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงนะคะ ก็บอกว่าทางปลัดบอกว่าทุกเรื่องต้องลงรายละเอียดให้มากที่สุดค่ะยิ่งมองเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดความเสี่ยงจากความไม่รอบคอบได้มากขึ้นทุกพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและสมพระเกียรติโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนทุกอย่างจะต้องพร้อมค่ะ
1: คร
3: ับ นะคะมาเรื่องของการต่ออายุนะคะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบเรื่องของการเพิ่มวงเงินนะคะสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ออกไปอีก2เดือนนะคะทั้งนี้เพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดโดยทั้ง2โครงการก็มีกรอบวงเงินรวมนะคะ 42,690 ล้านบาทสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินให้กับบัตรผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานนะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะก็จะมีการเพิ่มระยะเวลา2เดือนคือตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในที่อยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็2คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ซึ่งก็รวมถึงผู้ที่ทั้งกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ด้วยนะคะ
1: ครับ
3: สำหรับการใช้สิทธิ์นะคะภาครัฐจะสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตามกำหนดในอัตรา60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการโดยประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มซื้อหรือว่าซื้ออาหารเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ได้นะคะที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่6โมงจนถึง3ทุ่มนะคะ
1: ครับ
3: สำหรับการยืนยันสิทธิ์นะคะประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569ขณะที่ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็กดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายน2569ค่ะทางรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าเมื่อรวมการดำเนินโครงการทั้ง2โครงการแล้วคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบของวิกฤตพลังงานนะคะได้ราว47ล้านคนทั่วประเทศค่ะวิกฤตพลังงานกลับมานะคะก็ราคาน้ำมันก็สูงขึ้นเงินเฟ้อก็เริ่มกลับมาสูงขึ้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องดูแลประชาชนทั้งหมดนี้เนี่ยจะใช้วงเงินประมาณ 43,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเพียงพอจากวงเงินกู้ในส่วนแรกที่เหลืออยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในฐานะการคลังของไทยการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็จะช่วยเพิ่ม GDP ได้อีก 0.1 ถึง 0.2% นะคะแล้วก็มั่นใจว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้แน่นอนผ่านการลดราคาลดค่าครองชีพแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องช่วยดูนะคะก็คือการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้เกิดการเอาเปรียบนะคะประชาชนค่ะ
1: ครับ
3: ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อของไทยในไตรมาส2นี้ก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศนะคะซึ่งก็จะมีผลช่วยในเรื่องของค่าครองชีพได้ขณะที่ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตได้ถึง 2.5% แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะ คุณเอกนิติก็บอกว่ารัฐบาลมีแหล่งเงินเพียงพอที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้นะคะโดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วนะคะว่าจะสามารถเริ่มโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสได้ในปี2570ค่ะส่วนคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าประเด็นเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นสิ่งที่รัฐบาลนะคะและก็กระทรวงการคลังให้ความสำคัญมากซึ่งการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็และการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะดังกล่าวก็จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ราว 44,000 ล้านบาทนะคะก้อน 200,000 ล้านบาทแรกนะตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะโดยยืนยันว่าจะไม่มีการโยกเงินจากก้อนที่ 200,000 ล้านบาทหลังมาใช้เนื่องจากว่าเงินกู้ในก้อนหลังจะใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศและขอย้ำว่าการขยายโครงการเพิ่มเติมในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่ามีเงินเหลือ 44,000 ล้านบาทนะคะจึงอยากทำโครงการนี้นะคะแต่ทุกคนก็ทราบดีว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่คิดว่าจะสงบลงบ้างนะคะกลับรุนแรงขึ้นมาอีกนะคะทำให้ราคาน้ำมันก็ทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งซึ่งมันก็ไปพอดีกับโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปี69พอดีนะคะก็เลยมาดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่สถานการณ์กลับมารุนแรงนะคะแต่ก็ไม่ละเลยเรื่องของวินัยการเงินการคลังค่ะจะไม่มีการโอนเงินกู้จากในส่วนที่2มาสมทบนะคะ
1: ครับ
3: ย้ำค่ะบอกว่ายืนยันว่าทั้ง2โครงการที่รัฐบาลทำเพิ่มนี้จะสามารถดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างทั่วถึงโดยผู้ที่สมควรได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามสิทธิ์ที่ควรได้ส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็จะรองรับกลุ่มคนที่เหลือนี้ไปนะคะ
1: ครับ
3: เขาบอกว่าผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการมาแล้ว4 เดือนตั้งแต่มิถุนา69ก็ช่วยให้ GDP โตขึ้นอีก 0.38% นะคะส่วนทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ชี้แจงกระบวนการรับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ที่ได้รับสิทธิ์เดิมเนี่ยนะคะสามารถกดยอมรับสิทธิ์ต่อได้เลยนะคะแต่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดค่ะนะคะแค่กดรับสิทธิ์เท่านั้นเองมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะทาง Facebook ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความนะคะโดยระบุว่าศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาประหารชีวิตค่ะนายอาหามัดนะคะซายุกีนะคะจำเลยในคดีลักลอบนำระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะนำไปจอดบริเวณปากซอยละไม้อุทิศอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25เมษายนปี2560ปี2559โดยเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาตามศาลชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่อ180/69กรณีเหตุลอบนำระเบิดไปซุกซ่อนในรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะนำไปจอดบริเวณปากซอยละไม้อุทิศเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเมื่อวันที่25เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่25เมษายน2559โดยมีนายอาฮัมมัดนะคะซายุกีซึ่งเป็นจำเลยนะคะในความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรฆ่าแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะรวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทแล้วเห็นว่าสามารถรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจึงพิพากษาลงโทษประหารชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจำเลยให้การรับสารภาพซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีศาลจึงลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งส่งผลให้โทษหลังลดนะคะเหลือจำคุก50ปีแล้วก็มีคำสั่งให้ขังจำเลยไว้ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ค่ะคดีนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเหตุความรุนแรงโดยศาลพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในสำนวนก่อนที่จะมีคำพิพากษาตามกระบวนการของกฎหมายทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนะคะแล้วก็ยังอยู่ในการขั้นตอนของการอุทธรณ์ตามสิทธิ์ของจำเลยค่ะ
1: ครับ
3: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะหุ้นไทยวันนี้ค่ะปิดที่ 1,604.44 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 6.41 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 67,056.90 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีแกว่งแดนบวกได้ตลอดทั้งวันยืนอยู่เหนือระดับ 1,600 จุดนะคะโดยวันนี้ทำจุดสูงสุดที่ 1,612.36 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,601.55 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นโดยที่ภาพของตลาดหุ้นในช่วงนี้ผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวลงนะคะทำให้ตลาดลดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อและก็แรงกดดันต่อการคาดการปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ผ่อนคลายลงนะคะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะบอนด์ยีนของสหรัฐ10ปีชะลอตัวลงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงก็ตามขณะที่ยังมีปัจจัยหนุนในหุ้นกลุ่มที่อิงเทคโนโลยีที่ยังคงได้อานิสงส์จากการลงทุน Data Center นะคะ AI รวมทั้งการที่บริษัทเทครายใหญ่ในสหรัฐก็เริ่มทยอยปิดเปิดตัว AI เวอร์ชันใหม่ออกมานะคะทำให้เป็นเซนติเมนต์บวกต่อหุ้นที่อิงกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเดลต้าที่หนุนดัชนีในวันนี้ค่ะทำให้วันนี้นะคะหุ้นไทยปิดบวกถึงปิดบวกไป 6.41 จุดนะคะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกเล็กน้อยค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแล้วก็ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดตลาดที่ 3,952.13 จุดเพิ่มขึ้น 2.22 จุดค่ะส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดบวกเช่นกันนะคะปรับตัวขึ้นเป็นวันที่3ติดต่อการได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงก็ช่วยกระตุ้นความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทำให้วันนี้หางเส็งปิดที่ระดับนะคะ 25,087.75 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 45.04 จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิกเกอิยังปิดอยู่อีก1วันนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดราชการก็เลยปิดทำการนะคะส่วนทองคำในประเทศค่ะวันนี้นะคะทั้งวันคุณพัชปรับเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น33ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไปถึง14ครั้งแล้วก็ปรับลบไป19ครั้งปิดตลาดยังลบอยู่600บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,800 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,446.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,800 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,332 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.15 บาทค่ะเงินบาทวันนี้นะคะปิดตลาดตอนเย็นที่ระดับ 32.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 33.23 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 33.17 ถึง 33.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวไร้ทิศทางเนื่องจากว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาใหม่ๆเข้ามานะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.10 นะคะถึง 33.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณพัช
1: ครับ
3: ส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดเนี่ยเวสเท็กซัสนะคะปรับลงไปอีก2เหรียญ28เซนต์ค่ะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 93.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเบรนท์ก็ลงเช่นกันแต่ว่าลงเพียง1เหรียญ74เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 98.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ครับ
3: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะเจ้าที่ระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าวเกียวโดในวันนี้นะคะบอกว่าอิหร่านค่ะยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน7วันนะคะหากสหรัฐเริ่มจะดำเนินขั้นตอนในเบื้องต้นเพื่อที่จะลดแรงกดดันทางทหารในฐานะส่วนหนึ่งของการยกระดับความพยายามของรัฐบาลอิหร่านในการรื้อฟื้นการเจรจากับสหรัฐนี่ถือเป็นข่าวดีนะคุณวัฒน
1: ์
3: เจ้าที่ระบุว่าข้อเสนอนี้เนี่ยนะคะได้ถูกส่งไปยังสหรัฐผ่านคนกลางแล้วค่ะได้เรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นการเจรจาโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงในการยุติการสู้รบระหว่าง2ประเทศอย่างถาวรนะคะ ทั้งนี้อิหร่านมีแผนที่จะใช้การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA 81ที่ตอนนี้เขาประชุมกันอยู่ที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกเราก็ไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้เพื่อหารือกับประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะเกิดการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีมาซูสเปเชสเคียนของอิหร่านนะคะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนอกรอบการประชุมนี้นะคะแต่ระบุว่าความก้าวหน้าไปสู่การบรรลุข้อตกลงก็ยังคงมีความเป็นไปได้นะคะเจ้าที่กล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าสู่การบรรลุข้อตกลงพร้อมกับเสริมว่าสหรัฐต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงจังและมุ่งมั่นนะคะหากต้องการที่จะให้กระบวนการทางการทูตมีความคืบหน้าค่ะอิหร่านก็เรียกว่าทิ้งไพ่แล้วเดี๋ยวดูสหรัฐนะคะว่าจะว่าอย่างไรนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

ค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะครับพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างนะที่เป็นผู้ที่มีรายได้นะครับและมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับธนาคารออมสินนะครับช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทนะครับดอกเบี้ยคงที่แบบ flat rate ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 20 ต่อปีครับผ่อนสบายนานสูงสุด 5 ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยสมัครง่ายๆนะครับได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสนใจนะครับก็สามารถสมัครได้แล้ววันนี้นะครับถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณแฟนครับมีทางด้านของคุณวรรณสิรินะแจ้งขอทางนะครับพาผู้ป่วยหญิงอายุ83ปีเป็นผู้พิการด้วยนะครับซึ่งป่วยมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันหัวใจนะครับมีอาการเหนื่อยหอบหายใจไม่ออกด้วยนะครับคือกำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลราชวิถีนะครับอยู่บนรถเก๋ง Honda Jazz สีเทาครับ6กไก่วแหวน331กทมนะครับย้ำนะครับเก๋ง Honda Jazz สีเทา6กไก่วแหวน331กทมล่าสุดเนี่ยบอกว่าอยู่ถนนพระราม9ด้านฝั่งขาเข้าแยกผังเมืองมุ่งหน้าดินแดงต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยนะครับจะเข้าไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะใครที่พบเห็นรถคันนี้ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเก๋ง Honda Jazz สีเทานะครับ6กไก่วแหวน331กรุงเทพนะครับล่าสุดในตอนนี้เราประสานไปกับทางกองบังคับการตำรวจจราจรให้นะครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่บนเส้นทางนี้ครับถึงด้านของพระราม9ฝั่งขาเข้านะครับยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับรถคันนี้มีผู้ป่วยผู้สูงอายุด้วยนะครับต้องรีบเร่งพาไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับเก๋ง Honda Jazz สีเทา6กไก่วแหวน331กรุงเทพนะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาครับทางด้านของคุณพินโยนะกด SOS เข้ามานะครับบอกว่าคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่1ด้านขาเข้านะครับทางเบี่ยงช่องทางคู่ขนานในช่องทางหลักจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ใต้ท้องรถคือตรงนั้นจะเป็นช่วงทางเบี่ยงคู่ขนานที่จะออกช่องทางด่วนนะครับที่จะเข้าไปทางช่องทางด่วนก็มีคนเจ็บด้วยนะครับอยู่ใต้ท้องรถนะล่าสุดเราประสานไปกับทางเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะครับคุณเก่งพุทธมณฑลสาย3นะแจ้งมาบอกว่าชัยพฤกษ์ขาออกมีอุบัติเหตุนะครับก่อนถึงสะพานข้ามแยกตัดกาญจนาก่อนถึงเล็กน้อยนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1รายขวางช่องทางซ้ายล่าสุดเราประสานไปกับสภ.บางบัวทองให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับคุณตู่ระยองครับกด SOS เข้ามานะครับไปเจอรถเสียมอเตอร์เวย์ M82 ช่วงที่มาจากบ้านแพ้วนะฮะขึ้น M82 มาเล็กน้อยมีรถบรรทุก18ล้อจอดอยู่ช่องทางซ้ายและฝนตกหนักด้วยนะครับตรงนั้นนี่แจ้งเหมือนเมื่อครู่นี้เองนะครับท่านใดใช้มอเตอร์เวย์ M82 ขึ้นจากบ้านแพ้วฝากระวังด้วยนะครับมีบรรทุก18ล้อจอดเสียอยู่ช่องซ้ายฝนตกหนักด้วยการจราจรหลายๆจุดนะครับก็อาจจะมีผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาณเวลานี้ด้วยนะครับผู้ฟังนะอัปเดตกันหน่อยฝนเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางเขตบางแคบางบอนบางขุนเทียนแนวโน้มบอกว่าลดลงนะครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตคลองเตยนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 68.5 มิลลิเมตรด้วยกันนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในขณะที่ฝนกำลังตกนะตอนนี้นะ
จังหวัดเพชรบุรีในตัวเมืองครับผมอ๋อที่คุณอภิชาติเพิ่มเติมนะบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยที่จังหวัดเพชรบุรีนะไม่ใช่ถนนเพชรบุรีนะครับเนี่ยต้องก็ระบุให้ชัดเจนว่าจังหวัดไหมถนนหรือเปล่านะครับก็จะได้ทราบได้ชัดเจนเนาะขอบคุณมากนะครับคุณอภิชาติอ๋อพี่จุกบอกเป็นไข้เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับทานยานะครับพักผ่อนเยอะหายไวๆนะครับหลายคนช่วงนี้ป่วยโดนฝนทุกวันนะครับมาหนักทุกวันเหมือนกันร่างกายก็บางทีก็ไม่ไหวนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพให้มากๆนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มเติมกันเรื่องของเส้นทางสุขุมวิทยังดูตึงๆอยู่เลยนะสุขุมวิทด้านฝั่งขาออกจากพร้อมพงมาทางทองหล่อไปเอกมัยเนี่ยนะครับรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าด้านขาเข้าดีกว่านะครับมุ่งหน้าเข้าแยกอโศกเนี่ยจากพระขนงไปเอกมัยเนี่ยดีนะครับส่วนหลายๆเส้นทางก็เริ่มมีเขาดีขึ้นนะครับรอบในก็ยังอาจจะยังมีไปมันรถช่วงผ่านศูนย์การค้านะครับพระราม1ปทุมวันราชดำริราชประสงค์นะเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำนะครับราชปรบก็เริ่มดีขึ้นนะด้านที่มาจากทางนิคมมักกะสันจะมีปริมาณรถเยอะหน่อยต่อเนื่องไปทางด้านของหน้าอินทราสแควร์นะครับส่วนทางด้านของพระราม4นะขาออกนี่ยังรถเยอะนะครับสามย่านอังรีดูนางสารแดงวิทยุนะครับสาทรเหนือท้ายอยู่สารแดงนะครับสาทรใต้ดีขึ้นครับเข้าแยกนรินทรไม่มีสะสมเข้าแยกนราธิวาสมีท้ายสะสมอยู่ที่สลุยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะใกล้ๆหมดนะครับชั่วโมงหน้าน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อชั่วโมงหน้านะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแรโอเดงไบรกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแรโอเดงไบรกาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิปอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมานูเอลนูเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบัสกอน คยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูรันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเซโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวรูราเอนเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกลสิทธิ์ตันตะสิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม มราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 14:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเส้นกลมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอริยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้นอกจากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 36,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารส่วนภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบที่สระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
2: วันนี้เวลา 13:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2568และ2569แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเสียสละมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบให้จำนวน2คนและ1องค์กรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามพระราชปณิธานถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยการผลิตบุคลากรทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับส่งต่อและผลิตแพทย์เพื่อดูแลประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างครอบคลุมในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใกล้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: คมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลครั้งที่1ทับ2569วันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569
0: ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสากลพุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสากลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสากลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝัง

ปราสาทวิทยาคมตำบลหินดาดอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านคุณทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการณหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนปราสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกระดน้อยจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน3รายสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิดอยเบี่ยงแก้วบริษัทร่มโพทอง888โปรดักต์กรุ๊ปจำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888ฟลุตโปรดักต์จำกัดบริษัทไมล์คอฟฟี่888จำกัดและบริษัทพัชเจรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมครุภักษ์แทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานคร

0: และวัดจากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาสมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยานีรัตนแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นาฬิกานายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวเครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดและสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นาฬิกาสำนักงานพระคลังข้างที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเทพลีลาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดบางแวกวัดประยุรวงศาวาสวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียวัดแขนอกและวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีเวลา 14:30 นาทีสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปที่มาจากวัดในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดอุทกเขปสีมารามวัดเขาบางทรายวัดวิเวการามวัดญาณสังวรารามและวัดศรีมหาราชารวมถึงวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครและวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นาฬิกาบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสำหรับช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดโสมนัสวิหารวัดเทพากรวัดตรีทศเทพวัดสัมพันธวงศารามวัดอรุณราชวรารามและวัดพระไกรสีและเวลา 19:00 นาฬิกาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวมจำนวน8รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังผู้แทนหน่วยงานประชาชนและนักเรียนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮกจังหวัดอุทัยธานีและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดพระชนชีพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขของราษฎรในทุกพื้นที่ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตลอดจนทรงส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคให้คงอยู่คู่ชุมชนและเผยแพร่สู่สากลอย่างเช่นผ้าไหมไทยและการแสดงโขนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในขณะที่ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิเทศบาลนครเชียงใหม่โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยวจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านล่อมเสือโคกจังหวัดอุทัยธานีโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเทศบาลตำบลดินดำจังหวัดร้อยเอ็ดและสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งเท่านั้นงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

มคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้พาคุณผู้ฟังเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับกับครั้งแรกครับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026นะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่พาคุณไปค้นหาคำตอบนะครับว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรนะครับห้ามพลาดครับไฮไลท์ภายในงานคุณจะได้พบกับบูธ MEA Care นะครับมีคลินิกไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์เคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซลาร์อัดแน่นความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยนะครับ29กันยายนก็จะเป็นเรื่องของ EV Home Charging ชาร์จ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับ30กันยายนครับ MEA TOU พาทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟพร้อมรู้วิธีใช้ไฟให้คุ้มค่านะครับ1ตุลาคม Smart Metro Grid เปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะพบกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคตครับ2ตุลาคม MEA Open House เปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิดนะครับคุณผู้ฟัง5วันครับ5ไฮไลท์มาพบกันที่งาน MEA Fair 2026นะครับตั้งแต่28กันยายนถึง2ตุลาคม69นะครับ10นาฬิกาถึงเที่ยงนะณห้องพระนครชั้น 12A ห้องพระนคร 1-3 นะครับชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาคการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยนะครับงานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทุกท่านจะต้องลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับหรือเว็บไซต์ www.mea.or.th เพื่อรับของที่ระลึกนะครับครั้งแรกที่พลังงานจะไม่ใช่แค่เรื่องของไฟฟ้านะครับแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับขอบคุณทาง MEA นะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยฝนตกหนักนะครับหลายจุดมีปัญหาน้ำท่วมขังนะครับคุณผู้ฟังนะมีรายงานว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมนะครับขังเลนซ้ายทั้งขาเข้าขาออกนะซอยบ้านขอมมีการก็เรียกได้ว่าน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการตัดสัญญาณไฟแดงถนนเอกชัยด้วยนะครับระดับน้ำนี่สูงทีเดียวนะฮะหลายจุดนะครับถนนพระราม2นี่ก็มีผลกระทบด้วยนะครับสำหรับการจราจรมีหลายท่านก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาก็เรียกได้ว่าฝนตกเกือบ2ชั่วโมงเขาบอกถนนวัดเจดนี่วิกฤตเลยนะครับคือมีคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดนะครับตัวเมืองสมุทรสาครนี่น้ำท่วมหลายจุดนะฮะคือมอเตอร์ไซค์นี่คือไปต่อไม่ได้นะครับหลายคันนี่ต้องจอดแล้วก็เรียกได้ว่าถูกน้ำเนี่ยซัดนะครับจนมอเตอร์ไซค์นี่ล้มหลายคันเลยนะครับนี่นะฮะโอ้ก็โอ้โหหนักมากนะครับเนี่ยคือระดับประมาณน่าจะเกินครึ่งล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยฮะที่จอดอยู่ข้างทางนี่ล้มกันเลยเนี่ยระนาดเลยนะครับขอบคุณทางด้านของเพจข่าวเด็กสมุทรสาครด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้แล้วก็ขอบคุณเครดิตภาพนะครับที่เราระบุเครดิตด้านบนให้นะครับเนี่ยโอ้หนักมากนะครับวิกฤตเลยนะสำหรับสมุทรสาครเมื่อวานนี้สมุทรปราการวันนี้เป็นคิวของสมุทรสาครน้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กต้องเพิ่มความระมัดระวังนะท่านใดที่ใช้เส้นทางหรือว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่นะครับยังไงรายงานเพิ่มเติมได้นะครับณเวลานี้ฝนก็เรียกได้ว่าลดระดับลงมานะครับเพราะว่ากลุ่มฝนที่กระจายอยู่ที่สมุทรสาครในตอนนี้ลงอ่าวไทยไปแล้วนะฮะณเวลานี้ฝนมีตกเล็กน้อยเขตบางแคช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมานี่นะฮะมีฝนตกเล็กน้อยเขตบางแคบางบอนหนองแขมบางขุนเทียนนะครับก็เรียกได้ว่าต้องเอาใจช่วยนะให้กำลังใจชาวสมุทรสาครด้วยนะครับใครอยู่จุดนั้นพื้นที่ไหนที่มีน้ำท่วมยังไงเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับโด
อกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกต้องถามนะคุณพ่อคุณแม่นี่เคยได้ยินไหมครับความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากคุณฟังเคยได้ยินไหมครับวันนี้ครับสสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะครับหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมแล้วลูกเราจะหิวน้ำไหมนะกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันครับว่าในน้ำนมแม่นะครับมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกของเราได้ไปอีกยาวนานนะครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกก็เพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวครับหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอครบถ้วนด้วยนะครับและสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณทางด้านของสสส.ด้วยนะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรมีแจ้งเข้ามานะครับคุณแดงที่ก่อนหน้านี้บอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนตนตกจากสะพานข้ามคลองภาษีเจริญนะครับมุ่งหน้าต่างระดับเพชรเกษมที่ผมถามไปว่าเอ๊ะทำไมรถติดจังเลยมีอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราสอบถามไปกับทางด้านของรถจกบางแคนะครับก็ทราบว่าเป็นเหตุของรถกระบะบรรทุกอาหารทะเลเสียหลักพลิกตะแคงอาหารทะเลนี่เกลื่อนถนนเลยนะครับไม่มีคนเจ็บล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้รถติดนะตรงนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณอุไรพรบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7การจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับที่เพิ่มเติมคือบริเวณกิโลเมตรที่64+100มีวัสดุคล้ายเป็นม้วนสีเขียวตกอยู่ช่องทางขวาอันตรายนะครับฝากแจ้งทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเนี่ยพระราม2นี่น้ำท่วมนะครับลงจากสะพานท่าจีนนะครับคู่ขนานนี่มีน้ำท่วมขังช่องทางด้านซ้ายนะครับก็แจ้งเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางอ๋อที่คุณตู่แจ้งนะฝนตกหนักเหมือนกันนะแถวๆทางบ้านแพ้วนะครับก็หนักจริงครับทางด้านของสมุทรสาครนะครับก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาเป็นระยะเวลานานเหมือนกันก็เรียกได้ว่าใช้คำว่าถล่มเลยนะครับแต่ละเพจของสมุทรสาครเนี่ยนะครับบอกว่าโดนฝนถล่มต่อเนื่องตกหนักลมแรงบางพื้นที่นะครับก็เรียกได้ว่ามาหนักเลยนะในช่วงนี้ส่วนช่วงนี้ทิ้งท้ายกันหน่อยคุณผู้ฟังครับทางด้านของดอนเมืองโทรเวย์คุณผู้ฟังใช้ดอนเมืองโทรเวย์เดินทางสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะไปทำงานเข้าเมืองหรือมุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองก็ช่วยให้ถึงจุดหมายได้โดยเร็วขึ้นนะครับและมีเวลาเพิ่มขึ้นในทุกการเดินทางด้วยดอนเมืองโทรเวย์ชวนร่วมกิจกรรมโทรเวย์ลักกี้เวย์2026คุณผู้ฟังใช้โทรเวย์ได้เวลาเพิ่มนะครับได้ลุ้นรางวัลด้วยเพียง1แต้ม DMTแลก1สิทธิ์ลุ้นกับรางวัลใหญ่นะครับมีรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่5 EV พร้อมรางวัลอื่นๆกว่า365รายการเลยนะครับมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาททั้งแกดเจ็ตเครื่องใช้ไฟฟ้าวอลเชอร์ที่พักกิฟต์การ์ดและอีกมากมายนะครับลุ้นได้ทุกเดือนจนถึง31ธันวาคมนี้ด้วยนะครับหรือคุณผู้ฟังจะใช้แต้ม DMT แลกส่วนลดและสิทธิพิเศษทั้งช้อปปิ้งอาหารเครื่องดื่มการเดินทางเติมน้ำมันและชาร์จรถ EV ก็ได้สะสมแต้มอัตโนมัติได้แต้มง่ายๆครับเพียงแอดไลน์แอดไซด์ดอนเมืองโทรเวย์สมัครสมาชิกและผูกทะเบียนรถของท่านนะครับหรือถ้าหากใช้ M-Pass หรือว่า Easy Pass ผูกเลข
OBU นะครับก็รับแต้ม DMT ได้มากกว่าด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร1233นะครับย้ำนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1233นะก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรางวัลใหญ่เนี่ยอย่างรถยนต์ไฟฟ้า JQ5 EV แล้วก็มีรางวัลอื่นๆกว่า365รายการนะครับย้ำนะลุ้นได้ทุกเดือนถึง31ธันวาคมนี้ด้วย1233เพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับขอบคุณดอนเมืองโทรเวย์ด้วย20:57 ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรองนายกเอกนิติเผยยังบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้มีแผนรองรับและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดสู่กีฬาอาชีพรองนายกเห็นชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมพร้อมชี้หากปริมาณน้ำฝนเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะใช้วิธีผันน้ำออกตามคลองสาขาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าเบื้องต้นทราบว่าในวันที่25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เดือดร้อนกับประชาชนตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายเอกนิติยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนฉะนั้นยืนยันว่าวันนี้สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่งแต่หากเกินขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะมีการบริหารจัดการโดยการผันน้ำออกไปยังคลองสาขาตามแผนที่วางไว้ส่วนกรณีที่มีบางเพจรายงานโดยเตือนว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองฝนไม่ได้หนักมากและไม่ได้เยอะจนไม่ได้ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าร่างแก้กฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดรอนายกลงนามเห็นชอบคาดยกร่างเสร็จภายใน30วันคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการสนุกเกอร์และบิลเลียนเพื่อผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพและส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยโดยปัจจุบันเอกสารขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการหากได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำร่างใหม่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30วันหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเพื่อนำเสนอเข้าสู่พิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยยังคงเข้มงวดในเรื่องของระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในสถานประกอบการสนุกเกอร์หรือว่าบิลเลียนนายพลพิกยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการเลือกใช้วิธีแก้ไขกฎกระทรวงแทนการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันจะมีความรวดเร็วกว่าและจะทันต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

21:14 ครับมาติดตามกันต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของผลวอลเลย์บอลนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของนัดชิงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนเป็นฝ่ายเอาชนะญี่ปุ่นไปได้นะครับ 3-0 เซตก็คว้าเหรียญทองนะครับไปครองได้นะครับมีคอมเมนต์แบบแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่บอกว่าแหมเจอทีมชาติไทยนี่จีนยังเอาชนะได้ยากกว่านะครับเพราะว่าเราแพ้เขา2-3แต่ว่าญี่ปุ่นแพ้0-3นะครับก็มีขิงกันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรื่องของเอเชียนเกมเดี๋ยวจะมีเรื่องเพิ่มเติมนะครับในช่วงต่อๆไปให้ด้วยนะครับคุณฟังเรื่องของสถานการณ์ของฝนตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับฝนที่จังหวัดนะสมุทรสาครเนี่ยตอนนี้ลงทะเลอ่าวไทยไปแล้วนะครับแต่ว่ายังทิ้งเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับหลายๆจุดทีเดียวอย่างถนนพระราม2เนี่ยนะฮะเลนขวาสุดนะครับยังมีน้ำท่วมขังนะครับช่วงหน้าเคหะท่าจีนคือด้านขาออกนะครับต่อเนื่องไปถึงโรงงานบริษัทเอเชียนนะครับแถวๆตรงข้ามดูโฮมพระราม2อ่ะตรงนั้นน่ะนะครับก็ระยะทางยาวเหมือนกันนะมีน้ำนะครับยังมีท่วมอยู่เลนขวาช่องทางเดียวการจราจรชะลอตัวรถเล็กสัญจรอาจจะต้องลำบากหน่อยนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าวิ่งมาแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเลนขวาสุดช่องเดียวนะที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับในช่องทางคู่ขนานท่านใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เรียกได้ว่าหนักทีเดียวนะสำหรับทางด้านของสมุทรสาครเพราะว่าก่อนหน้านี้นะก็มีรายงานนะครับการจราจรช่วงคู่ขนานขาออกก่อนถึงแยกบ้านแพ้วเนี่ยนะฮะก็มีปริมาณรถมากนะครับน้ำท่วมนะครับบนผิวถนนแล้วก็ทางด้านของถนนวัดเจดไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงมาหรือยังนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นช่วยเพิ่มเติมแนะนำกันได้นะครับที่จส.100นะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137ก็เรียกได้ว่าฝนตกหนักมาอย่างต่ำๆใน1ชั่วโมงมีแน่นอนนะวันนี้สมุทรสาครทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนฝนจะหยุดไปแล้วนะแต่อาจจะมีลงเม็ดบ้างหรือเปล่านะครับท่านใดใช้เส้นทางก็ช่วยอัปเดตกันได้นะครับการจราจรก็ดีขึ้นนะครับเท่าที่เข้าไปดูเส้นทางนะครับก่อนหน้านี้หนาแน่นหน่อยนะตอนนี้ทางด้านของฝั่งขาเข้านะช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนปริมาณรถมากนะครับในช่องทางคู่ขนานผมไม่แน่ใจว่าขาเข้าเนี่ยถ้าลงจากแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาเนี่ยมีน้ำท่วมหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ได้รับรายงานจะมีเฉพาะด้านขาออกเท่านั้นนะฮะแล้วก็ถนนเอกชัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมอยู่นะส่วนถนนเศรษฐกิจเนี่ยไม่ท่วมนะครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกของเราที่รายงานจราจรมาก่อนหน้านี้บอกว่าใช้การได้ดีถนนเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยท่วมนะครับเพราะเหมือนเป็นเส้นทางที่หลายๆคนพอมีน้ำท่วมก็จะเลี่ยงเข้าเศรษฐกิจกันเยอะเหมือนกันนะครับส่วนช่วงนี้อาจจะมีบางจุดที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรด้วยคุณผู้ฟังผ่านจุดไหนถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจนก็สามารถอัปเดตกันได้คุณฟังอย่างล่าสุดเนี่ยทางด้านของเขตราชบูรณะก็มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำฝนอย่างใกล้ชิดนะครับโดยทางด้านของผู้อำนวยการเขตนะครับนางสาวสุวดีภัยอนนท์นะครับนะก็มีการมอบหมายให้กับทางด้านของผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะครับคุณทิวาเที่ยงตรงดีนะครับแล้วก็ในการลงพื้นที่นะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมของถนนราชบูรณะก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการป้องกันควบคุมแล้วก็ลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเตรียมเสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเปิดฝาท่อระบายน้ำนะครับเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำดำเนินการกวาดไล่น้ำด้วยนะก็จัดเก็บขยะหน้าตะแกรงที่จะมาขวางอุดกั้นทางน้ำไหลผ่านนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรนะครับก็เรียกว่า
ช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะฮะก็มีประกาศเป็นฉบับที่3แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วงระหว่าง23ถึง27กันยายนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังฝนยังไม่แผ่วนะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับโดยจะเริ่มต้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ทางภาคตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆเนี่ยบอกว่าจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปก็เป็นปัจจัยมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังเตือนถึงชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่าง 23-27 กันยายนนี้ไปด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นประกาศเตือนฉบับที่3นะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่าง 23-27 กันยายนนี้ไปด้วยนะครับ

สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาก็ไล่มาภาคกลางเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะภาคกลางนี่ร้อยละ70และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีนี่หนักเลยนะมีน้ำท่วมด้วยสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีคลื่นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงฝนร้อยละ40นะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศานะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยอุณหภูมิ 24 ถึง 35 องศาเซลเซียสทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการโพสต์นะครับที่ Facebook Page กรุงเทพมหานครด้วยนะครับว่าช่วงวันที่ 23 ถึง 27 กันยายนนะครับบริเวณภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับเนี่ยก็มีการรายงานว่าพรุ่งนี้ฝนหนักนะแล้วก็ไฮไลท์เป็นสีส้ม24 25 26ฝนตกหนักมากก็ไล่24นะจนหนัก25นี่หนักมากแล้วก็26นี่ก็หนักมากด้วยนะครับ3วันนะฮะ24 25 26แล้วก็ไปปิดท้ายวันที่27เนี่ยฝนหนักคือ3วันเนี่ยเป็นสีแดง24 25และ26 2วันหัวท้ายก็คือ23เนี่ยสีส้มท้ายก็คือ27สีเหลืองก็คือหนักเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับเตือนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพได้ระวังด้วยโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงต้องระมัดระวังส่วนกรณีของจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่วันนี้ฝนถล่มหนักเลยนะทางด้านของคุณอนุชปางพุทธิพงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเพิ่มเติมมานะบอกว่ากรณีน้ำท่วมที่วัดเจดสาเหตุก็มาจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับเลยทำให้มีน้ำท่วมขังนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ำออกน้ำก็เริ่มลดลงเกือบหมดทุกจุดแล้วนะครับนี่คือเพิ่มเติมเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะน้ำเริ่มลดลงหมดเกือบหมดทุกจุดแล้วนะฮะแม่ก็มาหนักจริงอะนะครับมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่ข้างทางนี่เรียกได้ว่าแม่ลอยไปกับโดนคลื่นซัดนะล้มระเนระนาดเลยคุณฟังทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็มีการปรับเพิ่มเรื่องของการระบายน้ำนะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะมีปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับขณะที่หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักส่งผลให้กรมชลประทานต้องบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดนะครับเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือและปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนะครับโดยทางสำนักชลประทานที่12แจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดภาคกลางนะครับประกอบไปด้วยอุทัยธานี
ไชน่า

0: สิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับข้อมูลจากสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยพบปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,618 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากมวลน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเขื่อนเจ้าพระยาจึงมีการปรับระบายน้ำนะปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับคือจากเดิมเนี่ยประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานที่เรารายงานกันไปวันนี้ปรับมาเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เป็นการดำเนินการแบบขั้นบันไดนะครับเพื่อรองรับน้ำเหนือรวมถึงฝนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องตามประกาศจากกรมอุตุนะที่มีการเฝ้าระวังถึงวันที่27กันยายนด้วยโดยการเพิ่มอัตราการระบายน้ำครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงไปถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-60 เซนติเมตรภายใน24ชั่วโมงนี้ด้วยจุดเสี่ยงท้ายเขื่อนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะครอบคลุมอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินและอำเภอบางไทรจังหวัดอ่างทองให้เฝ้าระวังบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยริมสองฝั่งแม่น้ำติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะขณะเดียวกันสถานการณ์ฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบอกว่ายังคงต้องติดตามนะครับโดยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องนครราชสีมาก่อนจะมีน้ำจากพื้นที่สูงไหลเข้าสู่ชุมชนบ้านคลองเดือหมู่6อย่างรวดเร็วมวลน้ำที่เข้าท่วมนะครับบริเวณหัวฝายบ้านคลองเดือสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเดือทางเข้าวัดคลองเดือนะครับโดยกระแสน้ำนี่สร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบริเวณหัวฝายมีที่พักของผู้ไร้บ้านได้รับความเสียหาย3รายนะผู้พักอาศัยต้องขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่ทรัพย์สินแล้วก็ของใช้บางส่วนก็ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปด้วยก็เรียกได้ว่ามีการจัดที่พักชั่วคราวนะครับที่วัดอุทุมพรหรือว่าวัดคลองเดือในการให้ความดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีรายงานเรื่องของจักรยานยนต์ของประชาชนถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปตกคลองเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปค้นหาได้นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเพราะว่ากระแสน้ำไหลแรงนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีที่เราทราบเนี่ยแม่น้ำท่วมนะครับถนน304สูงประมาณ20เซนด้านจังหวัดปราจีนบุรีนี่มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับส่งผลให้น้ำท่วมขังถนน304บริเวณหน้าเขตอุตสาหกรรมกบิลบุรีก็ครอบคลุมเข้าเขตนิคมทั้งสองทางต่อเนื่องไปถึงทางเทศบาลหนองกี่นะระยะทางประมาณ1กิโลระดับน้ำเฉลี่ยบอกว่าสูงประมาณ20เซนติเมตรแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้การจราจรติดขัดนะครับรถขนาดเล็กนี่สัญจรได้ยากลำบากน้ำเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยนะครับน้ำฝนนี่ยังไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกอุดมที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบิลบุรีเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นสู่พื้นที่สูงประชาชนยังไม่สามารถเข้าใช้บริการรักษาพยาบาลได้ในช่วงที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เรียกได้ว่าต้องติดตามสถานการณ์นะครับปริมาณน้ำเหนือการบริหารจัดการน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและฝนที่ตกหนักในแต่ละพื้นที่นะครับก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องทางกรมชลประทานที่มีการปรับเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็มีทางปภ.นี่ก็มีการแจ้งเตือน10จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพนะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยในช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27กันยายนนะครับ ก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็บอกว่าถ้าหากแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ก็ขอให้จังหวัดส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนประชาชนเองที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่เป็นการแจ้งเตือนจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยกรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งผ่านทางเพจ Facebook กรุงเทพมหานครด้วยนะครับระบุข้อความให้เฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูง29กันยายนคาดการบอกว่าช่วง 1-9 วันข้างหน้าเนี่ยปริมาณน้ำเหนือนะปริมาณน้ำเนี่ยเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและนำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอาจจะระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามประกาศจากทางกรมชลประทานด้วยนะครับนะก็มีการขอให้ผู้ประกอบการในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะอย่างที่ปภ.เขาแจ้งนะงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพแม่น้ำแพร้านอาหารนะครับทั้งประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในช่วงวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจนถึง29กันยายนด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ที่เป็นประเด็นนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของข่าวมหาอุทกภัยนะที่มีการโพสต์ทางสื่อโซเชียลมีเดียมีการแชร์กันไปค่อนข้างเยอะสร้างกระแสความวิตกกังวลนะครับโดยล่าสุดนี่นะฮะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยามีการเปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนพร้อมกับชี้แจงนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฝ่ายวิชาการก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ทีนี้ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบอกว่าสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนะทั้งนี้ครับบอกว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆตามแนวร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนะซึ่งล่าสุดก็อย่างที่เราเพิ่มเติมคือเป็นประกาศฉบับที่3ก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มานะครับมีบางคนก็ไปแชร์ต่อกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ฟังถ้าไม่แน่ใจนะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยเขาก็จะมีทั้ง Facebook เพจกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็เว็บไซต์เวลามีประกาศเนี่ยก็จะอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าคุณเข้าไปตอนนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุเขาก็จะมีประกาศที่ผมเรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้เ เป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราสามารถอัปเดตได้กรมชลประทานเรื่องของการระบายน้ำสทนชนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็มี Facebook Page นะครับให้ติดตามอัปเดตข่าวสารกันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลเหล่านี้ครับจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับคุณหยองบางกอกใหญ่สวัสดีครับคุณหยอง
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: คุณหยองมีอุบัติเหตุตรงไหนครับเนี่ย
1: บนรอยฟ้าบรมนะครับบนรอยฟ้าบรมช่วงตัดระหว่างสะพานพระราม8ลงมาที่จะเชื่อมออกนอกออกไปทางด้านนอกนะครับ
0: ขาออกใช่ไหม
1: อยู่ระหว่างนั่นหน้าอ่างขาออกครับอยู่ระหว่างช่วงแยกอรุณมรินทร์พอดีครับ
0: โอ้ครับ
1: แต่เป็นด้านบนช่องทางขวาสุดนะครับเป็นรถเก๋งเกี่ยวชนกัน2คัน
0: ครับ
1: ครับมาน่าจะชนท้ายกันอยู่จะติดขวางการจราจรในช่วงนั้นนิดนึงแล้วเพื่อนๆสมาชิกที่มาเนี่ยจะใช้ความเร็วกันเพราะรถไม่เยอะนะใช้ความเร็วกันรถไม่เยอะพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็จะเป็นทางโค้งหักที่จะไปประจบกันระหว่างที่ลงมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าที่ขึ้นมาจากสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็ที่วกจากสะพานพระราม8ก็จะมาประจบกันตรงช่วงนั้นพอดี
0: เป็นทางร่วมพอดีเนาะตรงนั้น
1: ทางร่วมพอดีใช่นั่นแหละ
0: โอ้เห็นรถมีชะลอด้วย
1: ใช่ชะลอก็เบรกกันตัวโก่งเหมือนกัน
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะก็เนี่ยช่วยประสานเจ้าหน้าที่นิดนึง
0: ได้
1: นะครับเพราะว่ารถไม่เยอะนะครับก็จะมีชะลอตัวตรงนั้นเพื่อจะหลบคู่กรณีทั้งสองคันนี่แหละนะเพื่อจะเข้ามาอีกเลนหนึ่งในช่องทางซ้ายจากซ้ายมาแล้วก็ขวาก็จะต้องมาตบลงร่วมกับเขาในช่องทางซ้ายนั่น
0: ส
1: ิ
0: ครับก็คือขวางอยู่ขวาสุดเลยนะ
1: ขวาสุดเลยขวาสุดเลย
0: รถสองคันโอ้
1: ครับไม่ทราบว่าคันนี้นะคือ
0: ครับ
1: มันมีรถคันหนึ่งนะขับมาก่อนหน้านี้ที่ตามกันมาครับใช้ความเร็วสูงมากแซงซ้ายแซงขวาอยู่ตลอด
0: เหรอรถอะไรอ่ะคุณหยองกระบะหรือว่า
1: พอดีเขาเป็นคู่กรณีนะผมก็ไม่ทราบว่าอาจจะเป็นคันนี้หรือเปล่าแต่ที่เห็นก็คือสีคล้ายกันแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนั้นพอดี
0: เป็น
1: พอดี
0: คือสองคันเนี่ยเป็นรถเก่งทั้งคู่เลยนะ
1: รถเก่งทั้งคู่ใช
0: ่ครับ
1: ใช่ก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุผมยังว่าเลยได้ขับรถไปไหนใครเป็นอะไรหรือเปล่าคือการใช้ความเร็วนะครับคุณพัชนิดนึงเนาะเราอยู่ในเส้นทางการเดินทางพร้อมๆกันคือผมมันคิดถึงนะคิดถึงหลายๆครั้งอะว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันควรจะเป็นถนนที่น่าจะปลอดภัยมากกว่านี้เนาะการใช้รถใช้ถนนร่วมกันบางครั้งความคึกขนองของเราหรือการเร่งรีบของเราเนี่ยมันเป็นถนนหลวงที่ใช้ร่วมกันไม่ใช่สนามแข่งรถ
0: เอออันนี้จริงถูกต้อง
1: บางทีใช้ความเร็วกันเกินพิกัดหรือเกินความจำเป็นนะแล้วคนที่จะมาร่วมทุกข์กับท่านด้วยก็คือผู้ที่ไม่รู้หน่อยเหนื่อยอะไรเลยนะบางคนเขาเหนื่อยจากการงานมาเขาอยากจะกลับบ้านเนี่ยเราไปขับรถแบบไม่บรรยะบรรยางใช้ความเร็วเกินพิกัดของถนนในเมืองเนี่ยผมว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเล็กน้อยรถเสียหรือเกิดความเสียหายทางด้านแค่ตัวรถก็ไม่เป็นไร
0: แต่มันก็เสียเงิน
1: แต่มันก็เสียเงินและเสียเวลาเสียเวลากับคู่กรณีด้วยนะคุณพัช
0: ถ้าหนักก็หมายถึงชีวิตเลยที่อาจจะสูญเสียไป
1: แล้วถ้าไปสูญเสียชีวิตโดยที่ข้างหน้าเขาเนี่ยอีกไม่กี่นาทีเขาจะ
0: ถึงบ้านแล้ว
1: ไปพบกับครอบครัวเขาแล้วเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้เห็นครอบครัวเขาเนี่ยกับการขับรถแบบคึกขนองแบบเนี้ย
0: ถูกต้องเลย
1: ผมว่ามันไม่ยุติธรรมเนาะ
0: ใช่เลย
1: ยุติธรรมนะก็ฝากถึงสมาชิกทุกท่านที่ฟังจตลอยเราเห็นจริงๆเราช่วยกันได้นะ
0: เ
1: ราช่วยกันได้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่ไม่มีสมาธิหรือไม่มีสตินะใช้ความเร็วสูงคือจะเอารัดเอาเปรียบจะเบียดจะแซงในที่ ช่วงการจราจรคับขันอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะเอาเปรียบ
0: ถนนเป็นของทุกคนนะเป็นของทุกคนก็ต้องมีน้ำใจเผื่อแผ่กันต้องแบบอบอ้อมอารีกันอ่ะไม่ใช่ผมคุณคนเดียวอันนี
1: ้ใช่ผม
0: เข้าใจ
1: เราถือนะเราถือว่าทุกคนมีสิทธิที่เสรีภาพเท่าเทียมกันแต่การใช้สิทธิของแต่ละคนต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ทำให้คนอื่นต้องสูญเสียนะบางครั้งบางคราวอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกวินาทีครับคุณพั
0: ชใช่ครับนะ
1: เราอย่าคิดว่าเราฝีมือดีอะไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนับ1ถึง3แค่นั้นน่ะ3วินาทีเนี่ยที่เราประมาท
0: ครับ
1: นะครับฝากนิดนะครับคุณพัชนะ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณหยอง
1: ครับครับ
0: ดีใจที่ได้คุยกันนะครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสด
0: ีครับขอบคุณครับคุณหยองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: นิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ณฟังกรณีที่คุณหยองบางกอกใหญ่แจ้งอุบัติเหตุนะครับบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมนะครับด้านขาออกเลยทางเชื่อมพระราม8มาเล็กน้อยนะครับเลยทางเชื่อมสะพานพระราม8มาเล็กน้อยที่เป็นทางร่วมนะครับตรงนั้นเนี่ยรถเก๋ง2คันชนกันนะครับขวางช่องทางขวาสุดเราประสานไปกับทางกองบังคับการตำรวจจราจรให้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่คุณหยองผ่านนี่ยังไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับในค่ำคืนนี้หลายเส้นทางคล่องตัวแล้วฝากไว้กับโครงการดีๆนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดร่วมกับจสร้อยนะครับจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อหวังที่จะให้อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงนะครับผลกระทบด้านการจราจรก็จะดีขึ้นนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่สมาชิกที่เข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับโดยเฉพาะการทำประกันประเภทหนึ่งสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% หรือสรุปง่ายๆถ้าเราไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดขับรถดีคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนเขาจะเฉลี่ยคืนให้นะครับสมาชิกที่ขับรถดีแต่ละท่านแต่ละท่านด้วยแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยนะครับกรณีการทำประกันรถยนต์กับโครงการในประเภทที่1ถ้ารถเราเกิดประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้นะครับยืมได้ไม่เกิน20วันนะครับมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุไม่เกิน7ปีครับผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนี่คือการทำประกันประเภท3นะสามารถสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับในการทำประกันประเภทที่3ก็คือถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็จะคล้ายกับประเภทที่1ที่มีเงินเฉลี่ยคืนให้สำหรับคนขับรถดีมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแต่ประเภทที่3เนี่ยจะต่างจากประเภท1ตรงที่เขาไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับแต่ยังได้สิทธิ์ในการผ่อน 0% 3เดือนนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยหรือคนที่อยู่ในการทำประกันประเภทที่1แต่รถอายุเกิน7ปีก็โยกมาทำประกันประเภทที่3ต่อเนื่องต่อไปได้นะครับใครสนใจอยากจะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเอรถเราเนี่ยค่าเบี้ยเท่าไหร่นะครับลองสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะครับเบอร์โทรครับ02-150-0888ครับ02-150-0888ลองโทรสอบถามได้ในช่วงเวลาทำการนะครับหรือจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณฟังครับทางด้านของกรมทางหลวงมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางหลวงหมายเลข12แม่สอดตอนนี้เนี่ยเปิดสัญจรได้แล้วนะครับ2ทิศทางฝนหยุดตกไปแล้วครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับกรมทางหลวงครับโดยแขวงทางหลวงตากที่2รายงานความคืบหน้านะครับการแก้ไขปัญหาดินแล้วก็หินสไลด์ลงมาบนทางหลวงหมายเลข12นะครับช่วงกลางสะพานมิตรภาพแม่สอดนะฮะจริงๆก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเขตชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องมาทางแม่ละเมาบริเวณกิโลเมตรที่31+575ถึงกิโลเมตรที่31+525นะครับด้านซ้ายทางก็มีการดำเนินการนำเครื่องจักรเนี่ยมาเร่งตักแล้วก็เคลื่อนย้ายดินแล้วก็หินออกจากพื้นที่นะครับจนสามารถเปิดให้สัญจรได้แล้วนะครับทั้ง2ทิศทางฝั่งมุ่งหน้าขาเข้าและขาออกก็คือไปกลับเนี่ยเปิดให้ใช้การสัญจรได้แล้วนะครับจากเดิมที่เปิดสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรแล้วต้องมีการสลับทิศทางการเดินรถนะครับตอนนี้ก็เปิดได้ทั้งฝั่งไปกลับแล้วปัจจุบันมีเพิ่มเติมบอกว่าฝนในพื้นที่หยุดตกไปแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังมีความเสี่ยงจากดินแล้วก็หินที่อาจจะร่วงลงมาทางกรมทางหลวงยังคงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้ทันทีถ้าหากเกิดสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาหน่อยเพราะว่าที่เราเห็นภาพตอนที่ดินสไลด์ลงมาเนี่ยโอ้โหปิดทางเยอะมากนะครับ
กองดินนี่เยอะจริงๆก็ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการกรมทางหลวงก็ขอให้ผู้ใช้ทางลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับจะสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับส่วนณเวลานี้พื้นที่กรุงเทพก็ไม่มีฝนนะฮะตั้งแต่2ทุ่มมานี่ก็หยุดตกไปแล้วแล้วก็ล่าสุดก็ยังไม่เห็นมีการก่อตัวของฝนกลุ่มใหม่นะครับก็หยุดตกไปแล้วนะครับตอนนี้การจราจรบางจุดอาจจะยังมีตกค้างกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าขาเข้าของการจราพิเศษวงแหวนตะวันตกเนี่ยมีรถติดนะครับช่วงข้ามคลองบางแวกมาทางด้านของการประปาภาษีเจริญเนี่ยนะตรงนี้รถเยอะนะครับมีสะสมอยู่เดี๋ยวดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้ขาออกนะที่มีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าเวลาเนี้ยเห็นขาเข้านะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนตนตกผ่านการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญเนี่ยตรงเนี้ยมีปริมาณรถสะสมนะครับประมาณ2กิโลในช่องทางหลักในช่องทางหลักนะครับท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับด้านขาเข้าก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมบางแคนะครับก่อนหน้านี้ฝั่งขาออกติดนะครับแต่ว่าติดช่วงขาออกก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาออกมาติดขาเข้านะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับส่วนทางด้านของพระราม9เดี๋ยวดูนิดนึงนะวันนี้อาจจะเป็นอีกวันนึงที่มีการทำงานหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม9เข้าออกแยก92ข้ามแยกรามนะอาจจะเริ่มมีปริมาณรถนะครับช่วงข้ามแยกรามเนี่ยที่เขาอาจจะมีการปิดการจราจรนะครับบนสะพานข้ามแยกรามโดยเฉพาะฝั่งขาออกนี่ดูเห็นเริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปิดทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีบริเวณด่านกม9-3นะครับที่ทางบางปะอินมุ่งหน้าบางนาเพื่อติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนะครับก็จะมีการดำเนินงานนะครับปิดทางขึ้นทางพิเศษบุรพาวิถีบริเวณด่านเก็บเงินกิโลเมตรที่9นะครับก็ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งนะฮะตั้งแต่4ทุ่มครึ่งคืนนี้นะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนครึ่ง2ชั่วโมงนะครับเพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายแนะนำจราจรนั่นเองก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับ 21:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหุกค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและมีสรุปผลทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกม2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหวิพัฒน์รายงานค่ะ
7: เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีนายคาริเลอร์ราแมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของนายกรัฐมนตรีปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
6: และผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองจากแอมกันจุธานักกีฬา MMA กับอีก1เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากแอมกันจุธานักกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้และนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยซึ่งกีฬานี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกส่วน1เหรียญทองแดงได้จากทีมลูกยางสาวไทยที่ตบชนะเกาหลีใต้3เซตทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนทีมสาวจีนคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่10หลังชนะทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดขณะที่ทีมแบดมินตันชายไทยโค่นชนิดไทเป3-1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในรอบ16ปีได้สำเร็จโดยจะพบกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา13:00 น.ด้านแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมหลังแพ้ทีมชาติจีน0-3คู่ส่วนมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทดชนะดานิยารอฟเมตอฟ5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับโอมิลอฟซามันดาจากอุซเบกิสถานต่อไปด้านนายพิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกโรงป้องน้องพิงพิชามนนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยเชื่อว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร้อมย้ำเตือนนักกีฬาคนอื่นจะกินทาหรือพ่นยาอะไรต้องปรึกษาหมออย่างเคร่งครัดเบญจพรปานปิ่นรายงานค
9: ่
8: ะ
9: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: มาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับ16:15นะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒน์อภิธนาการนะครับหลายๆท่านก็ยังติดตามกันอยู่นะครับในทุกช่องทางนะครับวิทยุ FM 100 Radio Online นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100รวมไปถึงทาง YouTube JS 100ด้วยนะครับสวัสดีทางคุณพัชอินด้วยนะครับนะมาทักทายก่อนหน้านี้เรื่องของเรดาร์ตรวจอากาศนะครับก็บอกว่ากลุ่มฝนลงไปทางอ่าวไทยหมดแล้วนะเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีกลุ่มฝนบนหน้าจอนะครับกรุงเทพก็ไม่มีแล้วนะครับอุณหภูมิก็ลดลง27องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสนี่อยู่ที่ 87% นะเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับว่าจะมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวขึ้นมาอีกไหมในค่ำคืนนี้นะครับส่วนสถานการณ์น้ำที่สมุทรสาครหลายจุดก็ลดระดับลงมาแล้วนะครับแต่จะมีบางที่ที่น้ำยังขังอยู่ยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นแนวหน้าให้กับเราได้นะครับเพิ่มเติมแจ้งกันมาอัปเดตกันหน่อยที่ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีนะครับหรือ1137เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณเปรมนะครับคุณเปรมอยู่ทางวงแหวนตะวันตกนะคุณเปรมสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับคุณพัชคร
0: ับ เออคุณเปรมที่แบบว่าผมเห็นขาเข้าอ่ะทำไมรถยังติดอยู่เนาะมันมีอะไร
1: ใช่ใช่พอดีผมบ้านมาเส้นนั้นพอดีครับ
0: เออ
1: คือแรกจะทำความเร็วมาได้อย่างดีเลยมันมีการทำทางอ่ะครับมีการซ่อมถนนช่องทางด่วน
0: ครับ
1: ติดไปสองช่องเลยแล้วเหลือเลนขวาเลนเดียวอ่ะครับ
0: โอ้เหลือแค่ขวา
1: ตัด
0: ก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษมใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ใช่ครับใช่ครับก่อนถึงต่างระดับเพชรเกษม
0: ครับตรงจุดที่ทำงานที่เขาเลยประปาภาษีเจริญมาหรือยังไม่แน่ใจ
1: เลยประปาภาษีเจริญไหมไม่ยังไม่ทันถึงดีครับ
0: ยังไม่ถึงใช่ไหมอ๋อครับแล้วระยะทางนี้ประมาณเท่าไหร่กี่เมตรได้ครับเนี่ย
1: ที่ปิดแล้วครับ
0: ที่เขาทำงานนะครับ
1: ที่เขาทำงานน่าจะประมาณ200เมตรได้ครับเพราะว่าเขาปิดไปเลยเหลือช่องเลนขวานิดเดียวเองครับที่รถจะวิ่งมาได
0: ้ของช่องด่วนใช่ไหมหรือเลนขวาเลนเดียว
1: ใช่ครับ
0: รถใหญ่ผ่านได้ไหมครับเนี่ย
1: รถใหญ่ก็วิ่งก็เต็มเลนเลยครับ
0: โอ้ก็คู่ขนานเป็นยังไงบ้างครับ
1: คู่ขนานดีกว่าครับ
0: คู่ขนานไม่ติดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าวิ่งมาถ้าใครรู้ออกคู่ขนานสะดวกกว่าครับแล้วค่อยมาตัดเข้าก่อนถึงต่างระดับบางแคต่างระดับเป็นกระเด็น
0: มันก็จะมีทางเบี่ยงออกคู่ขนานเนาะก่อนถึงจุดที่ทำงานมาจากพลานนกอ่ะที่ถนนสายสี่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เออโอ้รถเยอะนะ
1: แต่จังหวะนั้นบางทีมากันเร็วเลยยังไม่ทันรู้ว่าข้างหน้ามีครับ
0: เออก็ไม่ทันเข้าอ่ะนะไม่ทันเข้าคู่ขนาน
1: ใช่ครับก็เลยไม่มีออกกันไม่ได้ก็ติดกันมายาวผมก็ติดมาสักแป๊บนึงเหมือนกัน
0: ก่อน
1: มาแล้วก็โล่งดีครับ
0: ก่อนถึงจุดทำงานนิดเดียวเองนะที่มีทางออกคู่ขนานเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีทางออกอยู
1: ่แต่เราไม่รู้อะครับ
0: นั่นน่ะสิ
1: เป็นกิโลอยู่นะ
0: พุทธผมก็สงสัยว่าทำไมช่องทางคู่ขนานไม่ติดเลยเพราะแสดงว่าคนส่วนใหญ่ก็เขาก็ไม่ทราบอะเนาะ
1: ใช่ครับคนส่วนใหญ่จะไม่ทราบจะวิ่งยาวมาผมก็ทำความเร็วมาเลยอยู่ดีมาถึงอ้าวติดก็แสดงงงอีกแล้วนึกว่าเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: แสดงว่าคุณเปรมว่าออกไม่ทันใช่ไหม
1: ออกไม่ทันครับ
0: ออกไม่ทันเหมือนกันโ
1: อ้ใช่ครับ
0: มีท้ายประมาณ2กิโลได้นะเนี่ย
1: ได้ครับได้ครับท้ายยาวอยู
0: ่มันพอเคลื่อนได้ไหมหรือว่ามันสลับหยุดนิ่งด้วย
1: มันก็สลับหยุดนิ่งอะครับเพราะว่าแต่มันมาหลายเลนนะครับแล้วทำความเร็วกันมาแล้วทีนี้มาบรรจบเป็นคอเกือบเดี๋ยวเลนขวาเลนเดียว
0: ครับ
1: รถมันก็ไปเบียดกัน
0: พอเลย
1: แต่ถ้าหลุดแล้วปุ๊บโล่งเลยครับสบาย
0: แล้วก็เลยจุดที่ทำงานก็จะมีทางออกคู่ขนานอีกทีนึงด้วยอ่ะเท่าที่เห็นแล้วก็มีเบี่ยงเข้ามีเบี่ยงเข้าจากคู่ขนานเข้าช่องทางหลักเห็นแล้วมันจะมีเบี่ยงเข้ามาก็คือใครที่ตามหลังมาจากต่างระดับพุทธมณฑลทางด้านของต่างระดับพุทธมณฑลพลานกเนี่ยนะพลานกพุทธมณฑลเนี่ยก็ให้ออกคู่ขนานก่อนนะครับ
1: ออกคู่ขนานมาเลยได้ยิ่งดีเลยครับ ยิ่งคู่ขนานมาเลยสบายเลยครับ
0: ฝนยังมีตกบ้างไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีตกแล้วฮะ
0: ไม่มีนะ
1: ถนนแต่ก็ยังมีน้ำอยู่นิดหน่อยแต่ไม่มีโล่งครับฝนโล่ง
0: ครับได้เลยก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงติดอุบัติเหตุหรือเปล่าขอบคุณคุณเปรมที่ช่วยเข้ามาเพิ่มเติมให้เลยนะเนี่ยแสดงว่าตอนนั้นฟังอยู่ด้วยนะ
1: ใช่ครับจังหวะตอนนั้นฟังอยู่พอดีพอดีคุณพัดถามเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็จะหลุดพอดีครับ
0: อ๋อครับ
1: ผมจะหลุดพอดีก็เลยโทรแจ้งเข้าไป
0: ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยคุณเปรม
1: ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงบ้านแล้วครับถนนเรียบคลองสีวาแล้วครับสมุทรสาคร
0: แหมพอหลุดจากตัวนั้นก็โล่ง
1: เลยตอนนั้นมาได้แป๊บนึงก็โล่งแล้วครับ
0: ได้ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ไม่มีน้ำท่วมตรงไหนใช่ไหมคุณเปรม
1: ไม่มีครับไม่มีครับผมวิ่งเข้าเอกชัยมาขาออกก็ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ก็วิ่งสบาย
0: เออได้เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นนี้ยังหนักอยู่นะทางด้านของเอกชัยเนี่ยนะครับ
1: อ๋อตอนนี้โล่งแล้วครับฝนไม่มี
0: น้ำไม่ท่วมแล้วนะโอเคครับได้ขอบคุณมากครับคุณเปรมขอบคุณมากๆเลย
1: ได้ครับได้ครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ผมสวัสดีครับน่ารักมากนะครับพอถามไปก็เข้ามาช่วยตอบให้นะครับเนี่ยคุณผู้ฟังใครใช้เส้นทางตรงไหนนะก็ช่วยอัปเดตกันได้นะครับส่วนจุดไหนที่ยังมีน้ำรอการระบายอยู่หรือเปล่าทางฝั่งของสมุทรสาครถนนพระราม2โดยเฉพาะด้านขาออกตรงข้ามดูโฮมเป็นยังไงบ้างนะครับระดับน้ำลดลงหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ที่อัปเดตกันเนี่ยก็ประมาณ1ช่องทางด้านขวานะนะครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะลดแล้วแหละเพราะว่าน้ำหนุนเขาก็ลดลงมาแล้วนะครับก็เป็นปัจจัยของฝนที่ตกลงมาหนักแล้วก็เรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับทำให้ทางฝั่งของพระราม2นะครับสมุทรสาครวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบหนักนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะจะแตกต่างจากเมื่อวานนี่เป็นฝั่งของสมุทรปราการที่ต้องเผชิญชะตากรรมกันนะครับนู่นเที่ยงคืนที่ผมกลับบ้านไปนี่ยังมีแบบถนนยังมีบ้างนะเล็กน้อยช่วงแบบเลนซ้ายอะไรแบบเนี้ยเลนขวาพื้นที่ต่ำๆอะไรแบบเนี้ยนะก็เมื่อวานนี้กลับไปบ้านก็ยังลุ้นๆอยู่นะเขาว่าจะเป็นยังไงเอาใครใช้เส้นทางอยู่นะเวลานี้ก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้การจราจรรอบในยังมีบ้างนะครับตามหน้าศูนย์การค้าพระราม1เฉลิมเผ่าราชประสงค์ราชดำริทั้งสองด้านเข้าแยกประตูน้ำแล้วก็มาทางด้านของแยกราชประสงค์นะเพลินจิตชิดลมนะครับยังมีปริมาณรถนานานะครับซอย3ซอย4ช่วงแยกนะเข้าอโศกนะครับก็ยังมีรอสัญญาณไฟน้ำแล้วก็มาทางด้านของแยกราชประสงค์นะเพลินจิตชิดลมนะครับยังมีปริมาณรถนานานะครับซอย3ซอย4ช่วงแยกนะ

0: ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะครับเออตรงนี้ยังรถเยอะนะแนวก่อสร้างตรงนี้นะครับส่วนตรงเนี้ยจริงบางทีจะเป็นช่วงเวลาด้วยนะคือด้วยความที่ว่าช่องทางเหลือน้อยลงแล้วเป็นย่านชุมชนย่านศูนย์การค้าด้วยนะครับก็ถึงแม้ว่าช่วงกลางคืนแต่รถก็ยังเยอะอยู่แต่บางวันน้อยก็คือน้อยเลยนะครับแต่วันนี้ดูยังหนาตาอยู่นะครับพระราม4ทั้ง2ด้านนี่เท่าที่ดูตอนนี้จะเหลือแค่ตรงช่วงโดยรอบแยกวิทยุด้านขาออกนะครับบนสะพานไทยเบลเยียมนะดูยังมีปริมาณรถอยู่นะครับมาทางด้านของทางบ่อนไก่เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่านี่เป็นอีกวันนึงที่อาจจะมีการทำงานหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระราม4นี่ก็มีการทำงานเปิดท่อนะครับเปิดฝาท่อนะครับทั้งฝั่งทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับไม่แน่ใจคืนนี้จะมีหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งขาเข้าตรงหน้าการไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับน่าจะยังไม่ได้ลงพื้นที่ทำงานแต่ว่าฝั่งตรงบ่อนไก่เนี่ยตรงนี้น่าจะมีการทำงานนะครับเนี่ยเอาท่านใดใช้เส้นทางตรงพระราม4นะเพิ่มเติมมารายงานเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยจากทางด้านของแยกวิทยุมาทางบ่อนไก่เนี่ยดูรถเยอะๆยังไงก็ไม่รู้นะครับแถวๆซอยปลูกจิตเนี่ยหัวแถวนะตรงซอยปลูกจิตนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยดูไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้านี่คล่องตัวดีนะสาทรเหนือสาทรใต้หมดปัญหานะครับโดยรอบวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกก็ไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วหลายๆเส้นทางก็ดีขึ้นแล้วนะครับนะคุณสมหญิงครับแจ้งตามหาน้องชายนะสวัสดีครับคุณสมหญิง
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณสมหญิงเพิ่มเติมให้หน่อยน้องชายนี่หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับ
1: ค่ะก็คือหายไปเมื่อช่วงประมาณตีหนึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทีเนี้ยค่ะตอนนี้คุณแม่เขาเริ่มไล่จากกล้องวงจรปิดตรงสยามตรงพารากอนแล้วค่ะตอนเนี้ยค่ะ
0: น้องหายจากบ้านหรือว่ายังไงครับ
1: ไม่ค่ะหายจากตรงชุมชนหรือวัดหลังปทุมอะค่ะ
0: วัดอะไรนะเดี๋ยวขออีกทีฮะวัดปทุมวนารามหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ด้านหลังด้านหลังวัดปทุมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนน้องนั่งกินเบียร์กินเหล้ากับเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: เมื่อคืน
1: ค่ะ
0: แล้วทางเพื่อนเขาว่ายังไงได้สอบถามหรือว่าหลังจากนั้นอะ
1: ค่ะสอบถามค่ะ
0: แ
1: ล้วทีนี้เพื่อนบอกว่าได้แยกทางเหมือนว่าแยกกันกลับบ้านนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงประมาณเกือบปีหนึ่งอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ความคืบหน้าก็คือว่าคุณแม่ไปไล่ดูกล้องอะค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้พบน้องค่ะมีขึ้นรถอยู่แถวสยามสแควร์ค่ะ
0: ครับเป็นรถอะไรครับที่ขึ้น
1: เห็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะทีนี้เหมือนไปถามวินตรงนั้นวินบอกว่าน่าจะเป็นโบ๊ทหรือว่าเป็นแบบ
0: เรียกผ่านแอป
1: เหมือนที่เขามาจอดรอเหมือนไม่ได้เรียกผ่านแอปอะค่ะเหมือนแอปที่เขามารอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วมุ่งหน้าไปทางไหนอะครับที่ดูกล้อง
1: เหมือนค่ะเหมือนตอนนี้คือเหมือนจะมุ่งหน้าข้ามไปทางเพชรบุรีอะค่ะแต่ว่าเหมือนกล้องเหมือนมันครอบเกี่ยวคนละพื้นที่อะค่ะตอนนี้ก็คือจุดแค่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องไปดูกล้องอีกพื้นที่นึงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปทุมวันมันจบแค่ตรงนั้นนะคะ
0: อ๋อครับในพื้นที่อื่นเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้เนาะตรงจุดที่ไปสิ้นสุดที่เราเห็นกล้องเนี่ยก็คือตรงตัดกับเพชรบุรีเหร
1: อคือตรงที่น้องขึ้นนะคะเหมือนเดินอ้อมจากตรงพารากอนนะคะลงมาแล้วเพื่อจะมาขึ้นรถตรงสยามสแควร์ตรงนั้นนะคะมันจะมีวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะไม่มีแล้วแต่เหมือนมีรถโบ๊หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจอดรอเห็นทางวินแจ้งแบบเนี้ยค่ะ
0: ไปทางราชประสงค์ไหมแล้วก็ไปทางวิทย์ไปทาง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนใช่ค่ะเพราะว่าน้องเหมือนจะข้ามมาทางนั้นจริงๆบ้านจะอยู่ตรงบ้านขัวใต้อะค่ะบ้านจริงๆอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: มิไกลจากจุดด้านหลังของวัดปทุมไหมครับบ้านกับจุดที่น้องไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อน
1: ไกลอยู่ค่ะไกลค่ะ
0: บ้านขัวใต้อยู่ตรงจุดไหนพี่กัดจุดให้หน่อยได้ไหม
1: บ้านขัวใต้จะอยู่ตรงถ้าจะโลตัดพระรามหนึ่งอะค่ะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรอะสะพานเจริญผลใช่ค่ะ
0: แต่ว่าดูเหมือนเวลาเช็คกล้องเนี่ยเหมือนไปอีกทางหนึ่งใช่ไหม
1: ใ ใช่ค่ะเหมือนรถเหมือนจะไปอีกทางนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลัง
0: แยกราชประสงค์
1: แต่ว่ากล้องอะมัน

0: มันใช่ค่ะมันคนละพื้นที่แล้วค่ะทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพื้นที่นั้นดูได้แค่ตรงนั้นนะคะ
1: เพราะว่าถ้าขึ้นจากสยามเนี่ยก็ต้องวนมาฝั่งตรงข้ามอ่ะเนาะถ้าจะไปเจริญผลน่ะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: ก็จะต้องมาทางแยกปทุมวันไปแยกเจริญผลตรงนั้นน่ะซึ่งถ้าอ้อมไปด้านราชประสงค์เนี่ยแล้วไปทางเพชรบุรีนี่เหมือนจะว่าจะใช้ราชดำริหรือว่าไปทางประตูน้ำอะไรอย่างนี้มา
0: ใช่ค่ะเหมือนน้องอะค่ะมีรถที่รอซ่อมอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะไปเอารถที่ร้านอู่ซ่อมตรงนั้นไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าตรงนั้น
1: นี่เราสันนิษฐาน
0: น้องจะไปตรงนั้นหรือเปล่าจุดประสงค์ใช่ค่ะ
1: อ๋ออู่ซ่อมอยู่ตรงไหนนะครับ
0: อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าอยู่ตรงช่วงบรรทัดทองอะค่ะ
1: มันก็เหมือนอ้อมมันก็เหมือนไม่ได้มาทางนั้นนะใช่ไหมถ้าไล่ดูตามกล้องที่เราเห็นเนี่ยไปหยุดอยู่ตรงไหนตรงเพชรบุรีเหร
0: อกล้องที่เห็นมันไปสุดตรงใช่ค่ะตรงไม่ค่ะกล้องที่ไปสุดอะคือตรงระหว่างสยามสแควร์ตรงนั้นนะคะ
1: ก็จุดที่น้องขึ้นรถแหละใช่ไหมยังไม่
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็หายไปช่วงประมาณนั้นนะคะแล้วมันก็ไปครอบเกี่ยวกับอีกพื้นที่นึงอะค่ะไม่ใช่ปทุมวันแล้วอะค่ะ
1: ครับมีโรคประจำตัวอะไรไหมครับ
0: ไม่มีค่ะแล้วตอนเนี้ยน้องอะค่ะตอนนี้ก็คือน้องมีใส่ทองค่ะตรงข้อแขนประมาณ2 บาทแล้วก็แหวนอะค่ะหนูคาดว่าน้องไม่รู้จะเป็นยังไงอะค่ะตอนเนี้ย
1: แล้วติดต่อโทรศัพท์มือถือน้องมีติดตัวไปด้วยไหมครับเนี้ยติดต่อได้ไหม
0: มีค่ะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
1: เหรอตั้งแต่
0: เมื่อแชทเหมือนออนขึ้นไม่ออนตั้งแต่ประมาณ24 ชั่วโมงที่แล้วหรอค่ะ
1: ครับใจเย็นๆนะอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่อย่าเพิ่งคิดไปในทางที่ไม่ดีนะครับใจเย็นๆอาจจะ
0: แต่ว่าน้องไม่เคยหายไปอย่างนี้แต่ว่าคือน้องมีทองด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง
1: ทีเนี้ย
0: มันก็เลย
1: ทีเนี้ยวันนี้น้องทำงานไหมครับวันเนี้ยเป็นวันที่ต้องทำงานไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วได้เช็คไปกับที่ทำงานหรือเปล่า
0: เช็คแล้วครับเช็คข้างหัวหน้า
1: ไม่ได้ไป
0: ใช่ไหมไม่มี
1: ไม่ได้ไปทำงานถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่หายแบบข้ามคืนอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ค่ะปกติก็คือแบบถ้าเขากินเหล้าอะค่ะเขาก็กลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือดูจากกล้องอะค่ะเหมือนน้องสติเดินไม่ได้เซซ้ายเซขวาเหมือนเดินปกติเลยอะค่ะ
1: ตอนที่เห็นขึ้นมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นอะกี่โมงครับ
0: แม่เห็นตอน1:30 นค่ะประมาณ1:30-1:32ประมาณนี้ค่ะครบเกี่ยวกันประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ทางเพื่อนก็ช่วยเหลือกันอยู่ไหมในเรื่องของการตามหาเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนตอนที่ออกมาจากที่แยกกับเพื่อนนะคะเขามีแค่2 คนนะคะอีกคนนึงก็ให้ข้อมูลมาตรงตามกับกล้องที่ดูล่าสุดอะค่ะแต่ทีเนี้ยคือน่าจะหายระหว่างตรงขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะที่ต้องตามหลังจากนั้นนะคะตอนนี้แม่กำลังไปที่สอนอปทุมวัน
1: มอเตอร์ไซค์
0: เอากล้องตัวนี้เข้าไป
1: มอเตอร์ไซค์ที่เขาสวมเป็นชุดไม่ได้เป็นมอเตอร์ไซค์วินเดี๋ยวเขาสวมเสื้อยังไงอ่ะพอเห็นในกล้องไหม
0: ใส่เสื้อกันฝนค่ะ
1: โอ้เมื่อคืนเมื่อฝนตกด้วยไหมตอนที่น้องขึ้นรถอ่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้แรงอาจจะแบบปล่อยๆเนี่ย
1: เดี๋ยวผมทวนรูปพรรณสันฐานนะน้องชื่อว่าคุณสมชายดาบด้วนนะครับมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
0: ชื่อชายค่ะ
1: คุณชายนะคุณสมชายหรือคุณชายนี่แหละอายุ35 ปีนะครับสูง170 เซนผิวดำแดงนะครับผมรองทรงตามภาพที่เราเอาขึ้นให้ดูเลยนะนี่คือภาพของคุณสมชายเลยนะครับการแต่งกายนี
0: ่
1: เป็นเสื้อเห็นบอกเสื้อแขนยาวสีดำใช่ไหมครับเสื้อเชิ้ต
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกันกับในรูปใช่ค่ะ
1: คล้ายในรูปนี้เป็นเสื้อโปโลนะโปโลมีปกเสื้อยืด
0: เสื้อยืดใช่ไหมคะ
1: แต่ว่า
0: เป็นคล้ายๆเสื้อสีดำแต่ว่าอันนี้เป็นแขนยาวเหมือนเพิ่งเลิกงานมา
1: อ๋อก็คือเหมือนชุดทำงานนั่นแหละกางเกงยาวสีกางเกงยาวสีดำนี่ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวใจทำใจดีๆไว้ก่อนก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดนะครับผมให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจเลยคุณฟังช่วยหน่อยนะครับใครที่พบเห็นผู้ชายในภาพนี้นะครับนะช่วยแจ้งกับจสร้อยด้วยนะครับนะตามหากันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแถวๆย่านปทุมวันนะครับเนี่ยทางสยามราชประสงค์ตรงเนี้ยนะหรือว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับ เมื่อคืนนี้ที่รับผู้ชายคนนี้ไปส่งที่ไหนยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยนะฮะเขาสวมหมวกกันน็อกไหมคนที่มารับนะฮะมอเตอร์ไซค์
0: อันนี้หนูไม่ทราบแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ได้ถามแม่แต่ว่าเหมือนแม่บอกว่าแค่ใส่เสื้อกันฝนอย่าง
1: เงี้ยค่ะสีอะไรบอกไหมฮะเสื้อกันฝนเนี่ย
0: ไม่ค่ะหนูไม่ได้ถามไม่ทราบค่ะ
1: เดี๋ยวไงถ้ามีภาพนะครับก็ลองส่งมาในไลน์ของจอสร้อยได้เพิ่มเติมนะภาพที่กล้องวงจรปิ
0: ด
1: ลองแคปมาได้นะครับ
0: ที่ไม่ได้มาค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องย้ำประชาสัมพันธ์ตามหาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้แหละนะครับที่รับคุณสมชายไปส่งที่ไหนเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งครึ่งไปส่งที่ไหนยังไงช่วยแจ้งเพิ่มเติมหน่อยนะก็จริงๆน้องก็แข็งแรงดีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะแข็งแรงปกติแข็งแรงดีค
1: ่
0: ะ
1: อืมครับก็ยังไงเดี๋ยวเราย้ำออกอากาศย้ำประชาสัมพันธ์ยังไงถ้ามีความคืบหน้าเราส่งข่าวถึงกันนะครับทางนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจากเพื่อนสมาชิกคุณผู้ฟังจอสร้อยเราจะรีบแจ้งกลับเลยนะน้องมีกระเป๋าอะไรติดตัวไปด้วยไหมเป็นกระเป๋าเป้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมฮะ
0: กระเป๋าเป้อันเหมือนแม่บอกไม่มีค่ะแต่ว่ามีแค่โทรศัพท์2เครื่องมีไอโฟนกับน่าจะเป็นแอนดรอยด์ค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ถือกระเป๋าไม่ได้มีกระเป๋าอะไรติดตัวไปอ่ะนะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับกระเป๋าสตางค์น้องติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับ
0: น้องไม่มีเงินสดเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็คือเอาเงินมากับเพื่อนมาแค่ถือมาแค่ร้อยเดียวค่ะโอ้แบตน้องหมดตั้งแต่แยกกับเพื่อนแล้วค่ะ
1: ทั้งสองเครื่องเลยแบตหมดหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่ามีแค่โทรศัพท์มือถือนี่แหละที่ติดตัวไปแต่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าอื่นๆน่ะไม่มีอย่างนั้นนะ
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ครับได้ๆเอาใจช่วยนะครับยังไงขอให้ได้มีข่าวดีนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะผมเอาใจช่วยให้กำลังใจนะคุณคุณสมหญิงนะครับให้กำลังใจนะครับเอาใจช่วยมากๆเลย
0: ขอบคุณมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับยังไงถ้ามีรูปถ้ามีภาพยังไงอัปเดตเพิ่มเติมได้กับจสร้อยนะครับโดยเฉพาะรูปของผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคันที่ไปรับน้องเมื่อคืน
0: ได้แล้วค่ะ
1: ครับผมได้ครับยังไงเดี๋ยวคืบหน้ากันนะครับเอาใจช่วยครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: นี่นะคุณผู้ฟังความเป็นห่วงน้องนะครับก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่กลับบ้านเลยนะครับคุณสมชายดาบด้วนนะชื่อเล่นว่าคุณชายนะครับยังไงท่านใดที่รู้จักนะครับหรือว่าคุณสมชายถ้าฟังอยู่หรือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อคืนนี้นะฮะที่รับคุณสมชายจากบริเวณหน้าสยามนะครับแถวๆทางด้านของหน้าห้างพารากอนนะฮะที่เดินออกมาทางถนนพระราม1ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นนะฮะยังไงช่วยแจ้งหน่อยนะครับคือเขาก็ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนตรงด้านหลังวัดปทุมด้านหลังวัดปทุมเนี่ยก็จะเป็นด้านหลังของสยามพารากอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะตรงนั้นจะเป็นถนนนะฮะถนนที่อยู่ด้านหลังห้างอ่ะแต่ตัวเขาเนี่ยเดินมาขึ้นรถตรงฝั่งพระราม1นะครับตรงสยามก็ตีหนึ่งครึ่งนะครับนะท่านใดที่รับคุณสมชายไปส่งที่ไหนนะฮะตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูนะครับคุณสมชายดาบด้วนคุณรับผู้ชายคนนี้ไปส่งที่ไหนยังไงช่วยแจ้งหน่อยนะครับเพราะว่าเขายังไม่กลับบ้านเลยติดต่อก็ไม่ได้ด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็ไม่ได้ไปทำงานวันนี้ด้วยนะทางบ้านเป็นห่วงมากๆเลยนะครับยังไงช่วยหน่อยช่วยคืบหน้าหน่อยเห็นใจทางครอบครัวเขานะครับแล้วก็เป็นห่วงมากๆก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรก็เป็นคนแข็งแรงดีนะยังไงฝากหน่อยนะครับคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันดอกจัน1808นะครับหรือ1137เข้าใจความรู้สึกของพี่สาวเลยนะฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่า นี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

หลายคนกำลังลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะครับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบวันนี้นะครับผลงานของนักกีฬาไทยนะครับอย่างวอลเลย์บอลสาวไทยก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะครับในรอบชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ก็เอาชนะไปได้3เซตรวดนะครับคุณผู้ฟังทีนี้ถ้าเราย้อนดูผลงานของนักตบลูกยางสาวไทยในมหกรรมเอเชียนเกมส์10ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรายังไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะครับคุณผู้ฟังนะดีที่สุดของเราก็คือครั้งที่ปี2018นะครับซึ่งครั้งนั้นที่จาการ์ตานะครับแล้วก็ปาเลมบังที่อินโดนีเซียเนี่ยเราเข้าชิงนะครับเป็นผลงานที่ดีที่สุดแต่เราไม่สามารถคว้าเหรียญทองได้นะครับก็ได้เพียงแค่เหรียญเงินนะครับได้อันดับที่2นั่นเองนะครับเอเชียนเกมส์นะครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1990ครั้งนั้นที่ปักกิ่งประเทศจีนเราได้อันดับที่6นะฮะส่วน4ปีต่อมาเราได้อันดับที่5นะครับที่ฮิโรชิมาเกมส์แล้วก็ปี98นะอันดับที่4นะครั้งนั้นก็ที่กรุงเทพนะครับเป็นเจ้าภาพนะส่วนปี2002 4ปีต่อมาเราได้อันดับ5ปี2006เราได้อันดับที่4นะครับที่โดฮากาตาร์นะส่วนปี2010ที่กวางโจวประเทศจีนเนี่ยเราได้อันดับ5นะครับพอต่อมาปี2014เนี่ยเราได้เหรียญทองแดงนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับของการคว้าเหรียญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับซึ่งจัดขึ้นที่อินชอนเกาหลีใต้ในปี2014นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญแรกนะครับของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพอปี4ปีต่อมาเนี่ยอย่างที่บอกคือเราได้เหรียญเงินนะครับเป็นผลงานที่ดีที่สุดตลอดการของเอเชียนเกมส์แล้วก็ปี2022นะก็ยังกลับมาได้เหรียญทองแดงนะครับที่หางโจวประเทศจีนแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังรักษามาตรฐานอันดับที่3ได้นะครับก็คือคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนี่ก็คือสรุปในรอบ10ครั้งของกีฬาเอเชียนเกมส์ก็แสดงว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเรายังไม่แชมป์เอเชียเป็นมาแล้วนะครับก็ยังขาดแชมป์เอเชียนเกมนะส่วนโอลิมปิกก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งหรือเปล่านะครับนั่นก็คือสรุปเส้นทางของทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันต่อไปนะครับเพราะว่าเธอก็พวกเธอก็สร้างผลงานกันมามากมายนะครับทั้งการแข่งขันระดับโลกเนชั่นส์ลีกนะครับชิงแชมป์โลกโอ้ต่างๆนานามากมายทีเดียวจนการันตีได้เข้ารอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมส์ได้เป็นผลสำเร็จถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้เราสรุปจบที่3เหรียญทองสำหรับทัพนักกีฬาไทยวันนี้เราคว้ามาได้เพิ่มอีก1เหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังจากกีฬาศิลปะป้องกันตัวนะครับหรือว่า Martial Art Games นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในการบรรจุเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกในกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยนะครับปรากฏว่าแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนนักกีฬาศิลปะป้องกันตัวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เอาชนะทางด้านของไดอาน่าโพโกเชียนจากบาเลนในรอบชิงชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนะครับนะวันนี้ก็เลยเนี่ยหลายคนก็ได้ดูชมการแข่งขันก็บอกว่าตลอดการแข่งขันทั้ง2ยกเนี่ยนะเจ้าตัวก็ล็อกคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมออกอาวุธทำแต้มได้เหนือกว่าเอาชนะไป3-0คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับกีฬา Martial Artsของไทยนะครับในศึกเอเชียนเกมซึ่งเป็นการบรรจุชิงเหรียญรางวัลเป็นครั้งแรกด้วยนะครับนะทางด้านของกันจุธาได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนแข่งรู้สึกกดดันเพราะว่าอยากจะได้เหรียญทองในครั้งนี้มากๆบอกว่าดีใจที่สุดเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเองเลยนะครับเพราะว่าซ้อมมาหนักมากๆนะครับเก็บตัวมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงช่วงมหกรรมนะทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งบาดเจ็บนะครับแต่ผ่านมาได้นะครับเพื่อวันนี้ก็ดีใจที่สร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองแรกในกีฬาศิลปะป้องกันตัวนี้ด้วยนะครับนะก็บอกว่าก่อนมาเนี่ยคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองนะครับทุกคนในสมาคมก็คาดหวังแบบนั้นแต่คิดว่าได้เหรียญอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นเหรียญเปิดให้กับสมาคมนะครับให้คนที่รู้จักกีฬา Martial Art มากขึ้นนะฮะก็เจ้าตัวก็บอกว่าคิดว่าไม่ต้องฝากอะไรให้กับผู้ใหญ่ในวงการแล้วนะครับให้วงการกีฬาแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ที่ได้เห็นผลงานของแอมในวันนี้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักมากขึ้นฝากให้ความสำคัญกับกีฬานี้นะไม่ใช่มองแค่แอมคนเดียว
แต่นักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกคนก็ทำเพื่อประเทศไทยนะครับนี่ก็คือเป็นการเปิดเผยหลังที่จากที่เจ้าตัวเนี่ยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนะในส่วนของกรณีที่ตรวจการในกรณีที่เคยถูกตรวจเพศในการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนเมื่อปี2025ก่อนที่จะคว้าตั๋วเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จนะครับตัวของแอมกันจุธาก็เปิดเผยนะครับว่าปัญหาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ครั้งนี้เกิดความกังวลแต่อย่างใดเพราะว่าตนทำการตรวจเรียบร้อยสามารถยืนยันตัวตนได้มีเอกสารยืนยันชัดเจนเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับตนในการแข่งขันเลยนะครับบอกว่าตอนนั้นรู้สึกแย่ตรงที่ถูกไม่ให้เกียรติในการแข่งขันทั้งที่เราเคารพคู่ต่อสู้ทุกคนทุกประเทศมาตลอดเลยรู้สึกไม่ค่อยดีตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องนะที่จะมีผลต่อการแข่งขันนั้นหรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่เพราะยืนยันว่าแอมเป็นผู้หญิง 100% นะครับนี่เจ้าตัวก็ยืนยันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับของสมาคมนะครับกีฬาแมวมาเชลอาร์ซึ่งปีนี้ถูกบรรจุเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกนะครับก็หลายๆคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็เรียกว่ากีฬา MMA นะครับมาเชลอาร์ตนะครับนี่แหละนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับของทัพนักกีฬาไทยที่วันนี้เราได้มานั่นเองนะครับส่วนกีฬาแบดมินตันครับประเภททีมหญิงเราตกรอบไปแล้วนะครับแพ้จีนไป3-0นะครับวันนี้เป็นคิวของเป็นคิวของนักตบนะครับทีมชาติไทยนะครับทีมชายไทยปรากฏว่านักตบขนไก่หนุ่มไทยการันตีเหรียญทองแดงแล้วนะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่โชว์ฟอร์มเอาชนะไต้หวันไปได้3-1คู่นะครับในการแข่งขันแบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้นั่นเองคู่แรกนะครับเดี่ยวมือ1กุลวุฒิพิทิศานะครับเอาชนะโจเทียนเฉินอันนี้เขาก็เป็นมือดีนะโจเทียนเฉินนะครับวิวเอาชนะไปได้นะครับ19-21ก็คือแพ้ไปก่อนในเซตแรกแล้วก็กลับมาชนะนะครับ2เซตหลัง21-16และ21-14ส่วนคู่ที่2นะครับก็คือคู่มือ1นะฮะโจพีครับพีรชัยสุขพันธ์กับโอโม่นะครับภคพลธีระรัตสกุลนะครับชนะหลี่เจ๋อเหวกับทางด้านของหยางเผาะส่วนนะครับชนะไป2-1เซตเช่นเดียวกันนะครับคู่ที่3ครับเป็นเดี่ยวมือ2อีคคิวนะครับพานิชพลธีระรัตสกุลนะครับก็แพ้ให้กับฉียู่เจินนะครับ2เซตรวดนะครับคือเซตที่2เนี่ยเราขอรีไทร์นะน่าจะมีอาการบาดเจ็บด้วยส่วนคู่ที่4คู่มือ2นะครับโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทางด้านของทีมวรพลทองสง่านะครับก็เอาชนะนะครับไปได้2-1เซตนะครับทำให้รวมผลแล้วไทยเอาชนะไปได้นะครับ2-1ก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่3ที่ทีมแบดมินตันชายไทยนะครับผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียต่อไปก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับ2ชาติที่รอเราอยู่ในรอบรองชนะเลิศนั่นเองถ้าชนะอีก1นัดก็เข้าชิงเหรียญทองแต่ว่าตอนนี้ก็การันตีเหรียญทองแดงไปแล้วนะครับสำหรับทัพนักตบทีมชายไทยแบดมินตันนะครับส่วนอีกหนึ่งความหวังของกรีธาทีมชาติไทยนะครับนั่นคือเทพปิวนะครับภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มทีมชาติไทยวัย20ปีนะครับยืนยันคิวการแข่งขันของตัวเองนะครับในศึกเอเชียนเกมโดยบิวภูริพลนะครับจะลงทำการแข่งขัน4อีเวนต์ในรอบ6วันติดเลยนะครับภูริพลนะครับจะลงแข่ง4รายการนะครับวิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศนะครับ200เมตรรอบคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนะครับรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศนะครับรวมไปถึงผัดผสม4คูณ100นะครับนั่นก็หมายความว่าผัดผสม4คูณ100เมตรบิวอาจจะไม่ลงในรอบแรกอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันกรีธาเอเชียนเกมจัดขึ้นที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คนะครับคิวของเทพบิวนะครับก็จะมีวันที่24กันยายนนะครับเวลา 18:08 น.ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วิ่ง100เมตรรอบแรกนะครับในวันนั้น25กันยายน17:33 น.ก็จะเป็นวิ่ง100เมตรรอบรองชนะเลิศก็คาดหมายว่าน่าจะได้เข้ารอบนี้นะแล้วก็น่าจะถึงรอบชิงก็คือในวันเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะมีรอบชิงในช่วง20:15 น.สำหรับวิ่ง100เมตรชายส่วนต่อมา26กันยายนนะครับ10:15 น.ก็จะเป็นคิวของระยะ200เมตรนะครับก็จะเป็นรอบแรก
แล้วก็ช่วงเวลา 18:16 นวันเดียวกันก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศส่วนรอบชิงของวิ่ง200เมตรก็จะมีแข่งในวันต่อมานะครับวันที่27กันยายนรอบ 17:45 แล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยครับคุณผู้ฟังหลังจากรอบชิงวิ่ง200เมตรในช่วง 17:45 พอ 2:12 เนี่ย 2:12 นาทีเนี่ยก็จะเป็นคิวของวิ่ง 4x100 เมตรชายรอบแรกซึ่งตรงนี้ต้องมาจับตากันว่าวิวจะลงหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าวิ่ง 4x100 อาจจะลงแต่ว่าทีเนี้ยวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรรอบแรกอาจจะไม่ลงเพราะว่าจะมีคิวเตะในวันที่28กันยายนนะครับเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของวิ่ง 4x100 อาจจะต้องตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปตรงนี้น่าสนใจต้องจับตานะครับแล้วก็เท่ากับว่า4อีเวนต์ใน6วันติดนะครับ10รอบการแข่งขันเนี่ยก็เทพบิวอาจจะลงแข่งขัน9รอบไม่ถึง10รอบเขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาติดตามกันในวันแข่งต่อไปก็ให้กำลังใจด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ดาวรุ่งของประเทศไทยแล้วเท่านั้นนะครับเป็นดาวรุ่งระดับเอเชียไปแล้วนะสำหรับเจ้าบิวภูริพลบุญสอนลมกรดตุ่มไทยวัย20ปีนะครับสรุปเหรียญเอเชียนเกมส์นะครับในวันนี้ครับคุณผู้ฟังทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มมา1เหรียญทองแต่ว่าอันดับเหรียญเนี่ยเรายังอยู่อันดับ5นะครับก็เป็นรองเกาหลีใต้ที่เขาได้ไป5เหรียญทองของเราเนี่ย4เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงได้เพิ่มมา1เหรียญทองส่วนเกาหลีใต้นี่อันดับ4นะครับ5เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงคาซัคสถานที่ขึ้นไปอยู่อันดับ3เขาได้6เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นอันดับ2นะครับ9เหรียญทอง15เงิน16ทองแดงอันดับ1ยังเป็นจีนนะครับทะลุไป31เหรียญทองแล้วนะฮะ12เงินแล้วก็7ทองแดงระดับอันดับ6นะครับก็คือถัดเราลงไปเนี่ยเป็นฮ่องกงนะครับอันนี้ก็จี้มาเหมือนกัน3เหรียญทอง4เหรียญเงินได้เหรียญเงินเยอะกว่าเราด้วยแล้วก็ได้เหรียญทองแดงเยอะกว่าเราด้วยนะครับก็4เหรียญทองแดงนะทาจิกิสถานที่2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1ทองแดงอินเดีย1ทอง4เงิน4ทองแดงอุซเบกิสถาน1ทอง4เงิน1ทองแดงแล้วก็ไชนีสไทเป1ทอง3เงินแล้วก็5ทองแดงนะครับโปรแกรมของการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็จะมีทั้งยกน้ำหนักแบดมินตันนะครับแบดมินตันนี้น่าจะได้คู่ประกบแล้วนะครับน่าจะเป็นรอบตัดเชือกของแบดทีมชายเจอกับอินโดนีเซียนะครับโปรแกรมของการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับไฮไลท์อยู่ที่ยกน้ำหนักชิง2เหรียญทองแบดมินตันทีมชายรอบรองชนะเลิศนะครับรวมไปถึงฟุตบอลชายนะครับนัดสุดท้ายของรอบแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับใครชนะก็จะเป็นอันดับที่1ของกลุ่มนะครับในส่วนของการแข่งขันวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มนะครับด้วยยกน้ำหนักสุทาสินีแก้วสิงขรลงชิงชัยในน้ำหนัก49กิโลกรัมหญิงเวลา 11:30 นตามเวลาไทยนะครับก่อนที่10ตรีหญิงสุรจนาคำเบ้าเนี่ยอันนี้เป็นตัวแต่งเลยนะครับลงในรุ่น53กิโลกรัมนะครับเวลา 15:00 นทั้ง2รุ่นนะครับมีเหรียญทองเป็นเดิมพันนะฮะมีลุ้นทั้ง2รุ่นเลยนะครับส่วนทางด้านทีมแบดมินตันชายไทยเข้ารอบรองชนะเลิศพบกับศึกหนักเลยนะครับอินโดนีเซียในรอบเวลา 13:00 นะครับก็ลุ้นให้ผ่านอินโดนีเซียเพื่อเข้าชิงเหรียญทองเหมือนกันขณะที่ทีมฟุตบอลชายไทยโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 นะครับนะพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะครับทั้งยกน้ำหนักแบดมินตันแล้วก็ฟุตบอลชายนะครับเบสบอลก็จะมีคิว 11:00 นะครับไทยพบกับเกาหลีใต้นะครับในรอบ 11:00 นะครับยกน้ำหนัก 11:30 นะลุ้นสุทาสินีแล้วก็ 15:00 ลุ้นสุรจนาคำเบ้านะครับส่วนโปโลหญิงรอบแรก 12:30 ไทยพบกับอุซเบกิสถานถัดจากนั้น 13:00 แบดมินตันทีมชายรอบรองชนะเลิศไทยเจอกับอินโดนีเซียฟุตบอลนะครับก็ลุ้นกันช่วงเย็นๆนะครับ 17:30 นั่นเองนะฮะก็เป็นเรื่องของสรุปนะครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เราจะต้องติดตามเชียร์กันต่อนะครับก็ยังเป็นช่วงต้นๆนะครับคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าเราจะได้เหรียญเพิ่มเติมหรือไม่คุณพักคีอินก็บอกว่าวันนี้ได้เพิ่มมา1เหรียญนะครับเป็นเหรียญทองนะกีฬาเอเชียนเกมส์ล่าสุดก็เรียกได้ว่า
ยังอยู่อันดับ5นะครับนะขอบคุณคุณพัคเคอินด้วยคุณกุดมิ้วนะครับแล้วก็คุณอภิชาติก็ยังมาเพิ่มเติมคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับคุณรพีด้วยนะฮะขอบคุณมากๆคุณกุดมิ้วด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้บอกว่ารังสิตนครนายกคลอง10นะครับเข้าออกมีน้ำขังบางช่วงครับนะแต่ว่าปริมาณไม่มากใช่ไหมนะครับขอบคุณมากๆนะครับช่วงนี้22 นาฬิกากับ57 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

5:13 ครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากคุณการุณนะครับถนนวิภาวดีนะครับวิภาวดีด้านขาเข้าเดี๋ยวนิดนึงนะน่าจะขาออกนะเนี่ยแยกหลัก4ไปดอนเมืองออกขาออกนะครับก่อนถึงสนามบินดอนเมืองเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับขวางช่องทางขวาครับการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับนะถ้าผ่านไปก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะขวางช่องทางขวาก่อนถึงสนามบินดอนเมืองเล็กน้อยนะครับด้านขาเข้าวิภาวดีนะครับจตุรทิศขาเข้ามีรถเสียนะช่วงทางออกถนนเพชรอุทัยก่อนหน้านี้นะครับทางคุณทิชาแจ้งมานะครับบอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียช่องทางกลางนะครับจตุรทิศด้านขาเข้านะช่วงทางออกถนนเพชรอุทัยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเดินทางต่อได้หรือยังนะท่านใดที่ยังเห็นอยู่ก็เพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยครับคุณฟังก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับรับแจ้งมานะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ในซอยโกดังมิติชนใช่ไหมตรงนี้โกดังมิติชนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับเข้าระงับเหตุนะแล้วก็ช่วง 23:10 เราสอบถามไปกับทางดับเพลิงปากเกร็ดก็ทราบว่าเพลิงสงบแล้วนะครับเสียหายไป1หลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตอนนี้รถดับเพลิงถอนกำลังออกหมดแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งมามีน้ำท่วมนะครับที่แยกมุมอร่อยถนนพัทยาสาย3นะครับมีการปิดการจราจรแยกมุมอร่อยถนนพัทยาสาย3รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับในช่วงเวลานี้ก็มีเทศกิจของพัทยานะครับมาดูแลอำนวยความสะดวกประจำจุดดังกล่าวด้วยนะไม่แน่ใจว่าฝนตกหนักหรือเปล่าด้วยหรือเปล่านะทางด้านของพัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเดินทางอยู่ที่ไหนกันบ้างครับคุณผู้ฟังอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะรถติดหรือเปล่าจุดไหนที่มีการทำงานอาจจะมีผลกระทบนะครับอย่างเช่นถนนพระราม9นะครับณเวลานี้เนี่ยเท่าที่ดูการจราจรนะครับจุดเดิมนะครับที่มีการทำงานบริเวณแยก92ต่อเนื่องแยกรามด้านขาออกและขาเข้าก็ดูมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับจุดนี้มีการทำงานทุกวันนะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะฮะส่วนจุดอื่นเท่าที่ดูก็ศรีนครินทร์ไหมศรีนครินทร์ขาออกช่วงอุโมงค์ลอดแยกศรีอุดมครับดูมีปริมาณรถนะตั้งแต่น่าจะในอุโมงค์นะครับเนี่ยฝั่งมุ่งหน้าไปทางด้านของพาราไดซ์นะครับก็คือขาเข้าไม่แน่ใจว่าจุดนี้มีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะครับท่านไหนใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้เห็นรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแล้วก็ถนนกรุงทนด้านขาออกลงจากสะพานตากสินนะมีปริมาณรถนะครับช่วงใต้ BTS ช่วงบริเวณ BTS กรุงทนเนี่ยตรงนี้นะก็น่าจะเป็นบริเวณเชิงทางลงนะครับของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเหมือนจะมีเหตุหรือเปล่านะเห็นมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่มีการทำงานที่เราได้เพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกนะในช่องทางหลักนะครับแถวๆหน้าการประปานครหลวงสาขาภาษีเจริญนะครับตรงนี้ก็ยังมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่ท่านใดจะใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้านะครับถ้ามาจากทางตัดกับบางแวกเนี่ยคุณผู้ฟังออกคู่ขนานก่อนได้เลยนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าเพราะว่าช่องทางหลักเนี่ยเหลือช่องทางเดียวนะครับมีการทำงานนะที่เราได้เพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกก่อนหน้านี้ที่คุณเปรมแจ้งมานะมีการทำงาน2ช่องทางด้านซ้ายผ่านได้แค่ช่องทางขวาช่องเดียวนะครับก็แนะนำให้วิ่งคู่ขนานดีกว่านะครับตอนนี้รถก็ยังติดส่วนใหญ่ก็จะเป็นติดจากจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับส่วนเส้นทางอื่นก็ยังไงฝากเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะครับคุณผู้ฟัง
ทั้งดอกจัน1808หรือ1137คุณฟังมาอัปเดตข่าวกันหน่อยแม้เรื่องของดราม่านะครับกรณีงานเวทีประกวด Miss Universe Cambodia นะครับที่มีการนำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชามีการใช้ภาพที่มีแหล่งที่มาจากประเทศไทยจนกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งกระทรวงวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับต้องขอให้ทางกองประกวด Miss Universe Cambodia ยุติการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวและขอให้ใช้ข้อความในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะการระบุแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องล่าสุดครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะตัวหน้าของเว็บไซต์พนมเปญโพสต์ก็รายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชาเตรียมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายรวมถึงเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของกัมพูชาอย่างเหมาะสมโดยบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงวันที่6ตุลาคมจะมีสื่อมวลชนมีคอนเทนต์มีครีเอเตอร์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในขณะนี้มีข้อขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของชุดแต่งกายประจำชาติได้กลับมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งรายงานระบุว่าเวิร์กช็อปดังกล่าวซึ่งมีหัวข้อว่าความเข้าใจและการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของกัมพูชาอย่างถูกต้องเขาใช้หัวข้อนี้เลยนะจะจัดขึ้นที่หอประชุมนครวัดภายในกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาประกาศของทางกระทรวงวัฒนธรรมของเขาเนี่ยระบุว่าเวิร์กช็อปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบและธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกต้องในการสวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแบบดั้งเดิมของกัมพูชาพร้อมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาติผ่านสื่อและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยแจ้งว่าผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนกับทางกระทรวงได้ภายในเวลา 16:00 น.ของวันที่30กันยายนนี้พนมเปญโพสต์รายงานด้วยนะครับว่าการจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องแต่งกายและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ในการประกวด Miss Universe Cambodia 2026ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากฝั่งไทยโดยบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมของไทยระบุว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพทางประวัติศาสตร์ของสตรีชาวกำแพงเพชรของไทยและมีการนำเสนอชุดเครื่องแต่งกายซึ่งไทยถือว่าเป็นชุดตามประเพณีของไทยและมีการส่งหนังสือประท้วงไปยังผู้จัดการประกวดและเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อมูลและออกมาขอโทษหากพบว่ามีการนำภาพดังกล่าวไปใช้ผิดบริบทในรายงานนะครับบอกว่าประกาศของกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาไม่ได้ระบุว่าเวิร์กช็อปนี้เป็นการตอบโต้โดยตรงตามการประท้วงของไทยหรือประเด็นเกี่ยวข้องกับการประกวด Miss Universe Cambodia พนมเปญโพสต์ระบุด้วยนะครับว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำเสนอเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงระหว่างสองประเทศโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาได้เรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบและแสดงความคิดเห็นอย่างมีความรับผิดชอบหลังจากเกิดการถกเถียงกันบนโซเชียลมีเดียของไทยและมีนักการเมืองไทยหลายคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของกัมพูชาโดยในขณะนั้นทางกระทรวงได้ชี้แจงว่าสบายถือเป็นสบายเนี่ยนะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องแต่งกายสตรีแบบดั้งเดิมของกัมพูชาโดยจะมีการสวมใส่ในพิธีกรรมดั้งเดิมและงานมงคลสมรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีที่เรียกว่าพระทองต้องสบายคุณฟังว่ายังไงคิดเห็นว่าอย่างไรคุณฟังวันดีครับทางด้านของคุณพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชวนท่านมาชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีที่ National Museum Bangkok หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะแล้วก็ระบุในโพสต์นะครับบอกว่าทาวารวดีเป็นยุคอายุประมาณ 1,300 ปีที่
National Museum Bangkok หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะแล้วก็ระ

่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทโดยในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะนะครับและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีแล้วก็มีระบุในโพสต์นะครับเรื่องของนักดนตรีสตรีเป็นประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้แสดงรูปนักดนตรีผู้หญิง5คนกำลังบรรเลงดนตรีคนกลางถือเครื่องดนตรี5สายที่มีลักษณะคล้ายกับพินของอินเดียถัดไปทางซ้ายเป็นนักดนตรีกำลังตีฉิ่งคนซ้ายสุดกำลังดีดพินน้ำเต้าคนขวาสุดไม่ปรากฏเครื่องดนตรีในมือแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนตีกลับส่วนนักดนตรีที่นั่งอยู่ในท่าเท้าแขนและไม่ถือเครื่องดนตรีน่าจะเป็นผู้ขับร้องสันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีนี่นะฮะในโพสต์ของทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็ไม่ได้ไประบุโจมตีนะทางฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดแต่ก็เผยให้ได้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการแต่งกายในสมัยยุคทวารวดีเนี่ยนะครับรวมไปถึงปูนปั้นที่ประดับศาสนสถานชิ้นนี้ครับรูปนี้ที่มีผู้หญิง5คนกำลังบรรเลงดนตรีจะสังเกตเลยว่าเป็นปูนปั้นที่ก็มีการแต่งกายชุดไทยนะครับมาตั้งแต่สมัยนู้นเลย 1,300 ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นประติมากรรมที่ประดิษฐานอยู่ก็คือถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี่นะฮะไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ใช้ประวัติศาสตร์เป็นตัวบ่งชี้ว่าที่มาที่ไปนะครับที่ถูกต้องที่แท้จริงมาจากที่ใดผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวติดตามบทสรุปกันต่อไปนะครับนะทางฝั่งเราก็ไม่ได้พูดเยอะแต่ทางฝั่งเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเต็มๆมาแบบเต็มๆนะครับก็ไม่อยากจะบอกว่าอะไรเต็มๆนะครับก็ให้ภาพมันบ่งบอกเรื่องราวก็แล้วกันนะครับเอาส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ฟังทางด้านของแคลิฟอร์เนียนะครับประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมรับมือกับเอลนิโยรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์นะครับสำนักงานผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงโดยจะมีการระดมทรัพยากรของรัฐและเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อรับมือกับพายุฤดูหนาวน้ำท่วมชายฝั่งและผลกระทบอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นมีการเตือนให้ชาวแคลิฟอร์เนียลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินนะครับและการวางแผนเรื่องของการอพยพพร้อมกับมอบหมายงานให้หน่วยงานของภาครัฐปกป้องชุมชนกลุ่มเปราะบางเตรียมความพร้อมเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำรองสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินรวมถึงประสานความร่วมมือกับภาคส่วนท้องถิ่นเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมดินถล่มและอันตรายบริเวณชายฝั่งบอกว่าเอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเด่นก็คืออุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเขตร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอาจส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและทำให้รัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับฤดูหนาวรุนแรงและมีฝนตกชุกมากยิ่งขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะทางรัฐแคลิฟอร์เนียก็ประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับก็เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกพื้นที่

0: ในการเตรียมรับมือกับฤดูกาลของเอลนีโญที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วและสร้างความเสียหายอย่างหนักนะครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็คาดการณ์ว่าเอลนีโญเนี่ยจะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้าบอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจจะนำมาซึ่งพายุฤดูหนาวที่รุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของรัฐของสหรัฐด้วยนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้บอกว่าระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมบริเวณชายฝั่งพื้นที่ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียที่อาจจะต้องเผชิญอันตรายมากเป็นพิเศษในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐแคลิฟอร์เนียจึงเตรียมรับมือกับการกัดเซาะชายฝั่งน้ำท่วมดินถล่มและความเสียหายจากพายุด้วยซึ่งทางด้านขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่าโนอานะครับก็คาดการณ์ว่าเอลนีโญปีนี้มีโอกาส 75% จะรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับส่วนฤทธิ์ของไต้ฝุ่นตู้เจียนทำญี่ปุ่นโอ้เรียกได้ว่าจมอยู่ใต้บาดาลดินถล่มพังบ้านดับเสียชีวิต4รายสูญหาย6รายนะครับสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานนะครับในวันนี้อิทธิพลของไต้ฝุ่นตู้เจียนที่มีความเร็วลมนะครับสูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกันโชคแรงสูงสุด194กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพัดถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมสูงเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว4รายสูญหายอีก6รายขณะเดียวกันยังทำให้บ้านเรือนประชาชน 45,000 หลังเผชิญกับไฟฟ้าดับเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินถูกระงับทางการต้องสั่งอพยพประชาชนเกือบ2ล้านคนในวันก่อนหน้า NHK ยังมีรายงานนะครับระบุว่าดินโคลนได้ไหลท่วมทับบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดโยโกสุกะภูมิภาคคันโตเป็นผลให้หญิงชราอายุกว่า60ปีเสียชีวิตและยังเกิดดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดคานากาวะและชิบะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอีก3รายซึ่งล้วนเป็นผู้สูงอายุอยู่ระหว่างอายุ50ถึง80ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังช่วยกันเคลียร์ซากเศษซากในเมืองมิอุระในจังหวัดคานากาวะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวเพื่อค้นหาผู้สูญหายรายหนึ่งหลังจากที่บ้านถูกดินถล่มทับพังเสียหายอย่างไรก็ดีนะครับทางการท้องถิ่นได้สั่งยกเลิกการอพยพประชาชน 1.9 ล้านคนไปยังพื้นที่หลบภัยแล้วในช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณการุณนะครับคุณการุณสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับวิภาวดีเห็นไปเจออะไรครับ
1: พอไปเจอเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่เลนขวา1คันคือก่อนหน้าผมประมาณสัก1นาทีหรือ30วินี่แหละประมาณเงี้ยผมขับไปคือวิ่งมาก่อนจะขึ้นสะพานเข้าคลังสินค้า
0: ครับ
1: นั่นแหละเลนขวาผมก็เอ๊ะอะไรรถชะลอตัวกันแล้วก็เห็นคนเดินไปเดินมาอ๋อก็เป็นพวกกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะเขาคงน่าจะขับกันมาหลายคันแล้วน่าจะเกี่ยวกัน
0: ครับ
1: ที่ผมเห็นเนี่ยประมาณสิบกว่าคัน
0: อืมแล้วที่ล้มนี่ที่ล้มเนี่ยเหรอประมาณสิบกว่าคัน
1: ไม่ล้มคันเดียว
0: อ๋อล้มคันเดียว
1: ล้มสองคันมั้งแต่คันหนึ่งอยู่เลนซ้ายเขาลุกขึ้นได้เขาเข็นเข้าข้างทางแต่คันที่อยู่เลนขวาสุดเนี่ยก็แอ่งแมงอยู่ตรงนั้นนะ
0: โ
1: อ้ส่วนผู้บาดเจ็บก็น่าจะถลอกปอกเปิดแล้วครับไม่ได้มีอะไรมาก
0: อ๋อก็คือเป็นข้อมูลก่อนหน้านี้ที่เหมือนว่ามีอุบัติเหตุช่วงก่อนถึงสนามบินดอนเมืองเนาะ
1: นั่นแหละผมแก้ตัวเอง
0: ครับ
1: เป็นอุบัติเหตุไม่รุนแรงคงโชคดีที่ไม่มีรถไล่วิ่งตามมาทับเนี่ย
0: อืม
1: นั่นคือโชคดีของกลุ่มพวกเด็กๆพวกนั้นนะ
0: คือเหมือนเกี่ยวกันแล้วก็ล้มไปอย่าง
1: น
0: ี้เหรอเกี่ยวกันเอง
1: ใช่เพราะว่าพอดูแล้วมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วแวกนี้ก็จะประมาณนี้แหละว่าผมก็ แถวดอนเมืองบ้างก็จะเห็นกลุ่มเนี้ยแว้นไปแว้นกันมา
0: ที่เห็นวันนี้มีหลายกลุ่มไหมคุณการุณ
1: กลุ่มเดียวกลุ่มเดียว
0: 10กว่าคันเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่10กว่าคันกลุ่มเดียว
0: คือไม่แน่ใจนะเหมือนจะไปรวมตัวกันที่ไหนหรือเปล่าดูจากลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นไหม
1: พวกนี้ไม่รวมหรอกเขาก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละเพราะมันโล่งวิ่งไปวิ่งมา
0: เอ๊ะก่อนหน้านี้ดอนเมืองฝนตกไหม
1: ไม่ตกครับวันนี้ยังไม่เจอเลย
0: ไม่มีนะ
1: ใช่ตอนนี้การจราจรก็วิ่งสบายไม่ติดไม่ขัดใคร
0: แต่ตอนแรกที่เขาเกี่ยวล้มตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยใช่ไหม
1: ยังมันคือมันเพิ่งเกิดเหตุเลยผมวิ่งมาปุ๊บผมก็เอ๊ะทำไมเขาเบรกกันเบรกอะไรหรือว่ามีอะไรแล้วผมมองไปเอ้าเห็นคนที่อยู่กลางถนนแล้วก็ลุกเดินเข้าไปกินถนนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งจอดอยู่เลนขวาสุดคว่ำอยู่เลนขวาสุดแต่แกก็เลนขวาสุด
0: ไม่แน่ใจเจ็บบาดเจ็บด้วยหรือเปล่า
1: คงไม่ได้หนักครับน่าจะถลอกปอกเปิดมากกว่าเท่าที่ผมรู้ว่าเพราะว่าไม่มีใครนอนอยู่กลางถนน
0: ส่วนใหญ่มีคนซ้อนไหมหรือว่ามากันแบบคันละคน
1: มีนะมีทั้งซ้อนและไม่ซ้อนประมาณ10กว่าคันเกือบ20อ่ะกลุ่มเด็กคนนั้นไม่น่าจะเกิน20ปี
0: เห็นบ่อยไหมคุณการุณช่วงแถวสนามบ
1: ินหลังๆมานี่ไม่ค่อยบ่อยแต่ก่อนหน้านี้บ่อยมาแล้วเสียงมาก่อนแล้วแซ่บโอ้โหเพียบเลย
0: อาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆมาฝนตกทุกวันด้วยหรือเปล่าอย่างเมื่อวานดอนเมืองก็ตก
1: ใช่
0: ครับ
1: สงสัยอยากลองพื้นแห้งมันยางมันดีหรือเปล่า
0: เออนะแหมเมื่อวานนี้เงียบไปเพราะฝนมันตกหนัก
1: ครับ
0: ล่าสุดนี้เราประสานไปทางสน.พิพอดีให้แล้ว
1: ครับก็เส้นนี้เขาก็ประจำเขาคือถามว่าถ้าผมเป็นเด็กพื้นที่ใช่ไหมผมก็จะรู้เหลี่ยมว่าตรงไหนตอนไหนมันได้ตอนไหนไม่ได้อะไรยากครับมันยากถ้าจะจับถ้าจะอะไรกันยาก
0: แต่ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงนี่คือก็ไม่เหลือเหมือนกันนะ100-200คันนี่ก็ตามจับกันมาแล้วมันก็ไม่ง่าย
1: เจ
0: ้
1: าที่เอาจริงไม่สู้ทำกฎหมายให้มันแรงกว่านี
0: ้นะ
1: ถ้ากฎหมายแรงกว่านี้ผมว่ามันก็จะเบาลงไปเยอะเจ้าที่ก็เหนื่อยตั้งแต่หนุ่มยังเกษียณนะคร
0: ับ แต่เราก็เตือนน่ะถึงผู้ปกครองก็ต้องแจ้งเตือนบุตรหลานของเราด้วยเนาะอันนี้สำคัญนะ
1: ใช่ครับมันก็ยากเด็กวัยรุ่นมันก็ยาก
0: ก็อยากให้น้องๆเห็นความสำคัญของอุบัติเหตุนะช่วงกลางคืนมันก็จะมีอะไรที่เราไม่คาดถึง
1: ใช่แต่คิดผมบอกเลยว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาโชคดีนะโชคดีที่มันไม่มีรถใหญ่ตามหลังว่าอะไรเล็กอย่างพ
0: อ
1: ที่พอวันดีเส้นในพอโล่งเนี่ยโอ้โหรถนี่เหยียดกันชาวติดร้อยยี่
0: บางทีวิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยมีคนเดินอยู่ในช่องทางหลักนี่ก็บางทีก็เห็นมีเหมือนกันนะวิภาวดีนะอันตรายนะบางทีต้องระวัง
1: แต่นั่นน่าจะเป็นคนพวก
0: คนเร่ร่อนอะไร
1: คนเร่ร่อนประมาณนี้เดินบางทีผมนี่เคยเจอนี่เลยกลางคืนผมตรงสะพานข้ามรัชดาลาดพร้าวนั่งแม็กอยู่ไงผมก็เฮ้ยเกือบแล้วตอนคืน
0: เนาะ
1: สายกาต้องค่อนข้าง 100%
0: โดยเฉพาะใครที่วิ่งช่องทางขวาเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยบางทีอันตรายมากนะต้องเพราะฉะนั้นความเร็วนี่สำคัญต้องลดกันหน่อยเออนะ
1: ใช
0: ่ก็แจ้งเตือนนี่ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณการุณ
1: ตอนนี้อยู่แถวดอนเมืองครับผม
0: คนเยอะไหมรถเยอะไหมครับ
1: ไม่เยอะครับเบาบางประมาณ 30% ของพื้นที
0: ่ครับ
1: วันนี้นอนกันหมดแล้ว
0: ขอบคุณมากเลยครับที่แจ้งเข้ามาก็ฝากเตือนน้องๆด้วยเนาะเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: กลางคืนก็อาจจะเห็นหลายๆเส้นหลายๆถนนเนาะที่มีก็ยังมีแบบเด็กวัยรุ่นออกมาแว้นออกมาขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็เรียกมาเทสรถอะไรแบบเนี้ยมาเป็นกลุ่มนะครับคุณผู้ฟังใช้เส้นทางก็ต้องระวังเขาด้วยนะแต่ถ้าเห็นยังไงก็แจ้งเข้ามาเถอะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปนะครับน้องๆที่ฟังอยู่ก็อยากจะให้เห็นความสำคัญนะครับในช่วงยามวิกาลแบบนี้เนี่ยเราออกมาซิ่งรถเราออกมาแข่งรถมันเหมาะสมไหมนะครับพ่อแม่ที่บ้านทราบไหมถ้าเราเป็นอะไรไปคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกจะเสียใจแค่ไหนนะครับช่วงกลางคืนมันมีเหตุการณ์อะไรที่เราอาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้รถใหญ่ที่เขาก็วิ่งช่วงกลางคืนนะครับความประมาทของเรา อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียไปตลอดกาลก็ต้องฝากน้องๆด้วยยามวิกาลเป็นช่วงที่ไม่ควรออกจากบ้านนะครับไม่ควรจะทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดนะเหตุถึงชีวิตของเราได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ผมขอย้ำกรณีตามหาคุณสมชายดาบด้วนนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าคุณชายนะชื่อเล่นชื่อชายนะครับอายุ35ปีเขาหายไปจากย่านปทุมวันนะครับเมื่อคืนนี้ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนบริเวณหลังวัดปทุมวนารามแล้วก็แยกย้ายกันตอนตีหนึ่งเจ้าตัวเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คาดว่าน่าจะเป็นรถที่เป็นรถป้ายดำนะหรือว่ารถที่น่าจะเป็นรถแอปนะผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะก็คือตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะที่คุยกับทางคุณสมหญิงซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยนะก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไปขอดูกล้องวงจรปิดไปแจ้งความที่สน.ปทุมวันแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยขึ้นรถจักรยานยนต์นะครับเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งนะก็คือเดินออกมาบริเวณทางด้านของริมถนนพระรามหนึ่งตรงสยามนะฮะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์บ้านเขาอยู่แถวๆเจริญผลนะครับก็ยังไม่กลับบ้านเลยโทรศัพท์มือถือมี2เครื่องแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยนะทางเพื่อนเขาบอกว่าแบตหมดตั้งแต่ตอนที่นั่งทานอะไรอยู่ตรงหลังวัดปทุมวนารามนะครับก็หลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับคุณสมชายดาบด้วนเนี่ยอายุ35ปีนะครับผิวดำแดงสูง170เซนติเมตรผมรองทรงนะตามรูปที่เราขึ้นภาพให้ดูนะตอนนี้นะครับทาง YouTube JS100 รูปร่างสมส่วนนะครับเจ้าตัวสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำก็เหมือนเป็นชุดทำงานนะฮะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำนะครับท่านใดที่รู้จักคุณสมชายนะครับช่วยเพิ่มเติมกับทางบ้านด้วยนะครับหรือว่าแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยก่อนก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137แล้วเราก็ไปสัมพันธ์นะครับถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่รับคุณสมชายเมื่อคืนช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับไปส่งที่ไหนช่วยแจ้งเพิ่มเติมหน่อยนะครับช่วยแจ้งด้วยทางบ้านเป็นห่วงมากๆพี่สาวนี่แบบร้องไห้เลยนะตอนที่คุยสายกับผมนะครับก็ค่อนข้างน่าเห็นใจเดี๋ยวทางบ้านจะไปแจ้งความเพิ่มเติมในพื้นที่ต่อเนื่องจากสน.ปทุมวันเพื่อที่จะไล่ดูกล้องวงจรปิดในจุดอื่นๆด้วยนะครับท่านใดที่พบเห็นนะครับผู้ชายในภาพนี้นะช่วยแจ้งหน่อยนะครับหรือว่าคุณผู้ฟังช่วยแชร์ต่อไปทางเพจ Lost and Found นะครับทางเพจของจอสร้อยของเราฝากเพิ่มเติมกันนะครับก็ให้กำลังใจทางบ้านเขาด้วยส่วนช่วงนี้มาดูข้อมูลการแจ้งของหายกันบ้างนะครับก็มีหลายรายการเหมือนกันนะเมื่อสักครู่มีคุณสิริพงษ์นะครับตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีเงินสีน้ำเงินนะครับมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตรเครดิตบอกว่าไปลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนะครับคนขับชื่อว่านายอุเทนโคชวงศ์นะครับขึ้นมาจากอ่อนนุช46ไปลงที่หลังโรงพยาบาลวชิระเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะเป็นกระเป๋าสตางค์บุรุษสีน้ำเงินนะครับมีเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่นะก็น่าจะระบุชื่อเจ้าตัวคือคุณสิริพงษ์นามสกุลแพทย์ปริวัฒน์นะครับก็ฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่ด้วยนะครับส่วนคุณพลอยนิตาตามหาถุงยานะครับของโรงพยาบาลพระราม9ลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับเมื่อช่วง 19:00 นนั่งมาจากโรงพยาบาลพระราม9มาลงที่คอนโดแอสปายวงงามวงวาน 19:00 นที่ผ่านมาแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนนะครับคุณเมธีครับตามหานาฬิกาสมาร์ทวอชสีขาวคาดส้มบอกว่าเรียกใช้บริการรถแท็กซี่นะครับมาจากเมกะบางนามาที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 15:50 นะครับก็ฝากด้วยนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่คุณจิรพงศ์นะคือเขาโอนเงินให้ก็เลยทราบชื่อนะครับคุณจิรพงศ์จันทรแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมคละครัง4364นะครับถ้าฟังรายการอยู่ลองตรวจสอบให้หน่อยเจอหรือเปล่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชนะครับเขาลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับคุณสุภาวดีแจ้งแทนคุณแม่นะครับตามหาถุงเป็นถุงซิปใสๆนะครับข้างในก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่ของคุณแม่จารุวรรณลีพลนะครับแล้วก็มีกุญแจรถกุญแจบ้านด้วยนะครับในถุงซิปใสๆถุงนี้นะครับนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มมขอไข่1633กรุงเทพนะครับจากโรงพยาบาลรามาไปลงที่ซอยนวมินทร์86เมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะครับก็เป็นรายการที่ตามหากันอยู่นะครับ ยังไงก็ฝากใครที่เจอนะครับก็ช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับคุณฟังความคืบหน้ากรณีเหตุเรือประมงสอกาญจนาวารีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอัปเดตตรงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณใจกัตนาก่อนคุณใจกัตนาสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดียามดึกครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผู้โดยสารไม่จ่ายเงินค่าโดยสารหรอ
1: ครับก็รับไปจากโรงเรียนเทพรินนนท์แล้วก็ไปท่าเรือท่าน้ำบางซีเมืองแล้วก็ไปถึงให้ผมมา45 บาทเขาบอกไม่มีตังค์เขาว่าจะเข้าไปเอาเงินการลูกชายปรากฏว่าไม่ได้อ้าวแล้วก็กลับมาที่เก่าว่าจะไปเอากับภรรยาเขาบอกว่ามีบัตรมีอะไรผมดูทรงแล้วไม่น่าจะได้ตังค์ผมก็เลยรีบโทรมาที่จสร้อยเขาได้ยินผมแจ้งไปที่ไอ้นั่นสน.ด้วยเพราะว่าผมมีเบอร์ของสน.อยู่แล้วเขาบอกโอ้พี่เล่นถึงตำรวจเลยเอ้าถ้าผมทำงานผมก็ต้องได้ตังค์ดิเวลาคุณนั่งรถผมจึงต้องรับผิดชอบชีวิตคุณเลย
0: ครับแล้วสรุปสุดท้ายก็คือให้มาเท่าไหร่นะ45 บาทเหร
1: อให้มา245 บาทครับพอดีกับค่ามิเตอร์ครับ
0: อ๋อได้แล้วใช่ไหม
1: ได้แล้วครับเพราะว่าก็ไม่ได้ผมก็บอกเอาเรื่องนะพอดีเพื่อนๆเขานั่งอยู่แล้วไอ้เขาพูดว่าไม่มีแล้วจะไม่นั่งหลอกแท็กซี่เขาได้ไงเขาว่าทำมาหากิน
0: โอ
1: ้ก็เขาเห็นรถตำรวจมาเขาก็เลยวงแตกเลยเพราะว่าเพื่อนๆเขานั่งกินน้ำกระท่อมกันเต็มหมดราวๆ20 คนนะครับ
0: เดี๋ยวนะคือรับจากไหนไปไหนบ้างนะ
1: ไอ้รับจากไอ้ตรงป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนเทพศิรินนท์ไปบางสีเมืองว่าไปหาลูกชายแล้วจะเอาเงินกับลูกชายที่แรกเขาไม่บอกว่ามีตังค์ไปถึงโน่นเขาบอกว่าผมมีอยู่แค่นี้นะ45 บาทเดี๋ยวผมเข้าไปเอาตังค์ผมดูแล้วส่งไว้ไม่น่าจะได้แล้วเขาก็เดินทางมาอยู่ว่ากลับไปที่เก่าเดี๋ยวไปเอาเงินกับ
0: ก็มาส่งที่โรงเรียนเทพศิรินนท์ต่อ
1: ใช่ครับแต่ผมรีบโทรแจ้งไอ้ทางจสร้อยกับคุณสุภชัยก่อนเลยแล้วเขาได้ยินผมคุยกับตำรวจด้วยเขาก็เลยว่าเอ้าคุยถึงตำรวจเลยบอกใช
0: ่
1: บอกนี่คุณเจอผมนั่งคุณเจอทุกอย่างนะผมบอกเลย
0: อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุเราสัก40ได้ฮะ30 กว่าถึง 40
0: แล้วเขาเหมือนตอนที่ขึ้นเนี่ยเหมือนมีพิรุธอะไรยังไงว่าจะไม่จ่ายไหมดูแล้ว
1: ไม่มีอะไรครับก็คุยปกติเขาบอกเขาขับแท็กซี่อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ดูแล้วเขาเพ้อไปหรือเปล่าเห็นว่ามันไม่ไกลจากบ้านไง
0: อ
1: ันนี้ผมก็เข้ามาในซอยที่ว่าแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วครับผม
0: แล้วตอน
1: ใส่เสื้อตามฮอตออกลายดำแดงครับ
0: ตอนที่ไปส่งตอนที่บอกว่ามีเพื่อนเขาเยอะๆอ่ะเหมือนกับว่าเขาเอาแบบอ้างว่าแบบคนเขาเยอะนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: อ๋อไม่
0: นะ
1: เขารู้ได้ว่าผมโทรแจ้งตำรวจเลยครับที่นั่นป้อมตำรวจมันอยู่ใกล้แล้วมี2 ป้อมด้วยกันนะครับ
0: เจอแบบนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
1: ไม่เจอมานานเลยครับผ
0: ม
1: แต่ว่าเคยเจอประเภทว่าหลอกว่าจะเหมาไปอีกคนนึงก็คล้ายๆกันนี่แหละก็บอกว่าขึ้นจากแถวแยกข้าพระไปตลาดบางแคแล้วว่าจะไปต่อที่โรงพยาบาลโน้นโรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยอันนี้จนผมจำได้แล้วผมมาเจอเขาครั้งที่3ที่แยกเกษตรอันนั้นวิ่งหนีผมเลยผมวิ่งตามครับ
0: ครับช่วงกลางคืนเหมือนกันหรือเปล่าฮะ
1: เคยหลอกขึ้นฟรีอะครับ
0: ช่วงกลางคืนเหมือนกันหรือเปล่าก
1: ลางวันนะครับ
0: กลางวันก็เจอด้วย
1: ใช่ครับอันนั้นอายุประมาณสัก40 ต้นๆครับ
0: ไม่ควรนะครับไม่มีเงินก็คนทำมาหากินอย่างสุจริตอะเขาก็ต้องได้เงินอะ
1: ใช่ครับผมก็ยังบอกเขาเลยว่าผมยังไงแล้วแต่ผมยังต้องรับผิดชอบชีวิตคุณจนถึงที่สุดแต่ในเมื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องเอาจนถึงที่สุดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพื่อนเขาก็ตกใจเอ้ยตำรวจมาเขาเลยเพื่อนเขาเอาตังค์ให้ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับผม
0: โอ้ครับ
1: ก็ขอบคุณอย่างสูงทางทีมงานของจอสร้อยที่เป็นห่วงครับ
0: ได้ครับปลอดภัยก็พักผ่อนเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณก็เล่าสะท้อนมาให้เพื่อนสมาชิกให้คุณผู้ฟังนะครับได้ต้องระวังด้วยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ส่วนกรณีเรือประมงสอกาญจนาวารีที่อับปางกลางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งช่องแสมสารสัตหีบเนี่ยนะฮะคือคาดว่าจะเจอลักษณะเป็นลมหัวฝนนะครับเกิดลมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความรุนแรงแล้วก็ลมประเภทนี้เขาบอกว่ามักจะสงบลงหลังจากที่ฝนซาส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการส่งนักประดาน้ำลงค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับก็เบรเดวาล่าสุดเนี่ยพบลูกเรือรอดชีวิตเพิ่มอีก1 รายทำให้ยอดผู้รอดชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น16 คนจากทั้งหมด22 คนเสียชีวิต1 ราย นะครับอีก5รายเนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมนะก็เอาใจช่วยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคุณฟังขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องค่ำที่ผ่านมานี่นะทุกคนเลยนะครับในทุกช่องทางด้วยนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
2: อัปเดต Extent 24
0: hours อุบัติเหตุนะครับประจำวันที่22กันยายนนะครับมีอุบัติเหตุที่แจ้งมาที่จส124รายนะครับ24รายในจำนวนนี้ครับมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นอุบัติเหตุในกรุงเทพนะครับนะขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
2: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณอนัชชาฉิมตระกูลนะครับจะมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ติดตามสารคดีจากจส.ร้อยนะครับตลอดทั้งค่ำคืนด้วยวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บก็ตายแค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
1: ผู้จัดการ
0: ใหญ่
1: กอยเตอร์ผู้จัดการ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเริ่มเย็นสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราส่งไม่มีโรงพยาบาลค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้
3: านามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอ้ย
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเดี๋ยวนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์จะถ่ายใส่บันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

ื่อ35ปีก่อนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ที่บ้านเล่าก .6 กิ่งอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งนี้คือสถานที่ที่ผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4พร้อมด้วยส่วนราชการด้านการศึกษาในท้องถิ่นร่วมมือกันทดลองฝึกอบรมชาวบ้านทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน115คนโดยใช้หลักสูตรพิเศษซึ่งปรับจากวิธีการฝึกอบรมลูกเสือคือการมีวินัยเสียสละและสามัคคีตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเรียกการฝึกอบรมนี้ว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านปรากฏว่าได้ผลดีมากจึงขยายการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วประเทศต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพลเรือนตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515ได้ทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชดำริว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนสังคมและความมั่นคงของชาติจึงทรงรับกิจการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านด้วยลูกเสือชาวบ้านไม่มีเครื่องแบบโดยเฉพาะมีเพียงผ้าพันคอและห่วงผ้าพันคอพระราชทานผ้าพันคอเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูขอบสีดำที่ชายสามเหลี่ยมด้านหลังมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองบนพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่สำคัญยิ่งคือกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองเน้นความมีระเบียบวินัยฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมมีความเสียสละสามัคคีสร้างความมั่นคงแก่ส่วนรวมเท่านั้นดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการของลูกเสือคือความเสียสละและความร่วมมือกันทำสิ่งที่คนเราต้องทำคือสร้างความมั่นคงความเจริญให้แก่ตนเองก่อนต่อจากนั้นก็นำความเจริญมั่นคงปลอดภัยแก่หมู่ของตนถึงเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านไม่มีความคิดอื่นแอบแฝงในด้านที่จะเป็นการเมืองหรือจะให้เป็นกำลังเพื่อต่อสู้อะไรถ้าเรียกว่าเป็นกำลังหรือพลังก็เป็นพลังที่จะร่วมแรงกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองนับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2526เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆมีลำดับพิธีดังนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระพราพิธีลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลรายงานกิจการของลูกเสือชาวบ้านและเบิกผู้แทนรุ่นเข้ารับพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นลูกเสือชาวบ้านแสดงรหัสและกล่าวคำปฏิญาณตนจบแล้วร้องเพลงลูกเสือชาวบ้านภายหลังเปลี่ยนเป็นร้องเพลงสดุดีมหาราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแล้วลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากเสร็จพิธีจะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำรัสกับผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านนี้ในบางครั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนซึ่งลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นทุกท้องที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา

การสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์ชั้นสูงสุดแก่พระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นเป็นสยามบรมราชกุมารีในอดีตไม่เคยมีมาก่อนล่วงมาถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นจึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาทรงได้รับความสำเร็จในการศึกษาอย่างงดงามทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สนองพระเดชพระคุณในพระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการดังนั้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2520จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นโดยมีพระราชพิธีสำคัญคือวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมพระนราศแล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์หีบพระสีทองคำลงยาและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศทอดถวายบนโต๊ะหน้าพระวิสูตรพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนั้นได้สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรโดยทั่วด้วยทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเสมอมาและจวบจนวันนี้พระองค์ได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้อย่างงดงามสมดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาต่อที่ประชุมนี้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สมกับตำแหน่งฐานะโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขอันไพบูลย์และความเจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติและประชาราษฎร์ทั้งมวล

พุทธศักราช2549เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปียาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้จึงมีความสำคัญยิ่งดังนั้นคณะรัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในส่วนการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นรวม5วันคือในวันที่8ถึง10มิถุนายนและ12ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2549วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการีแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้เจ้าพนักงานได้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชทุกราชการพร้อมด้วยพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยราชูปโภคต้นไม้ทองเงินและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม26รูปจากนั้นพระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมกันเทศแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุประทานในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้จึงเป็นการแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการีผู้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มครองให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสาร้อยค่ะวันนี้วันที่23กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมบริการโดยคุณไวอยู่นะคะวันนี้ เรามีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572และแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2519ถึง2572เพื่อที่จะวางกรอบการบริหารจัดการพลังงานของประเทศให้พร้อมรับความผันผวนของตลาดโลกควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพนะคะสำหรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยกำหนดให้การรองรับการเปลี่ยนผ่านของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเมื่อเกิดวิกฤตเพื่อให้ประเทศไทยมีเครื่องมือบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศมากขึ้นส่วนแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็เป็นการวางกรอบการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและลดผลกระทบต่อประชาชนเมื่อเกิดความผันผวนของราคาพลังงานโดยต้องคำนึงถึงฐานะและสภาพคล่องของกองทุนรวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกนะคะซึ่งอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติลงนามร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามความตกลงปารีสและยุทธศาสตร์ชาติโครงการนี้นะคะมีมูลค่า 1,050 ล้านบาทโดยได้รับเงินให้ปรับจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกประมาณ102ล้านบาทร่วมกับเงินลงทุนและบริจาคสมทบจากการเคหะและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตด้วยนะคะมีกรอบการดำเนินงาน5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีการขยายเวลาตามความตกลงได้นะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อก็ส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปได้รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะยังมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นการติดตามสถานการณ์มรสุมบอกว่าในช่วง25ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็ต้องเร่งเตรียมการกันล่วงหน้านะคะโดยกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนและการผันน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนโดยเฉพาะในบริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคกลางเตรียมแผนรับมือแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมอพยพตอนนี้มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในแม่น้ำท่าจีนนะคะเพราะว่าต้องรองรับแม่น้ำจากหลายสายนะคะยังมีรายงานของ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเขาบอกว่าสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพและ5จังหวัดปริมณฑลในไตรมาส2ปี69เนี่ยตลาดส่งสัญญาณปรับตัวเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างสมดุลใหม่ผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ทำให้หน่วยเหลือขายสะสมลดลง 10.2% เหลืออยู่ 202,414 หน่วยขณะที่ยอดขายได้ใหม่ก็เพิ่มขึ้น 2.6% โดยมีแรงผลักดันจากตลาดอาคารชุดที่มียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 19.5% มีอัตราดูดซับเฉลี่ย 2.4% ต่อเดือนแล้วก็ใช้เวลาขายอุปทานคงเหลือประมาณ39เดือนส่วนทางกับตลาดบ้านจัดสรรที่ยอดขายชะลอตัวลง 11.4% อัตราดูดซับทรงตัวอยู่ที่ 1.4% ต่อเดือนแล้วก็จะใช้เวลาขายอุปทานคงเหลือถึง67เดือนนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการอิหร่านบอกว่าอิหร่านยื่นข้อเสนอเรื่องที่ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายใน7วันหากว่าสหรัฐเริ่มดำเนินขั้นตอนในเบื้องต้นเพื่อลดแรงกดดันทางทหารในฐานะส่วนหนึ่งของการยกระดับความพยายามของรัฐบาลอิหร่านในการรื้อฟื้นการเจรจากับสหรัฐตอนนี้อิหร่านเขาส่งข้อเสนอไปยังสหรัฐผ่านคนกลางแล้วนะคะแล้วก็จะมีการหารือกับประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์นี้ต่อไปนะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติการโจมตีเรือพาณิชย์พร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านหยุดส่งอาวุธให้แก่กลุ่มนายแถลงการบอกว่าสถานการณ์ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติการโจมตีเรือพาณิชย์พร้อมทั้ง

เสรีหรือ FTA แยกฉบับระหว่างแคนาดากับกลุ่มประเทศอาเซียนและระหว่างแคนาดากับฟิลิปปินส์มีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า90%โดยรัฐบาลแคนาดาตั้งเป้าผลักดันให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยแล้วก็ทั้ง2ข้อตกลงนะคะแล้วเสร็จทันการเดินทางเยือนกรุงมะนิลาของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีในเดือนพฤศจิกายนนี้การผลักดันข้อตกลงการค้าในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญของแคนาดาในการกระจายคู่ค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะประธานาธิบดีอีแจมยองเกาหลีใต้เรียกร้องให้สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือแลกกับการที่เกาหลีเหนือเนี่ยยอมระงับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกว่าความพยายามลดอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันย่อมไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่ามีการสร้างความไว้วางใจมีการประนีประนอมระหว่างกันก็จะสามารถโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือเนี่ยยอมลดคลังแสงนิวเคลียร์ได้ในที่สุดคือเกาหลีใต้เนี่ยประเมินว่าเกาหลีเหนือมีความสามารถในการผลิตหรืออาจกำลังผลิตอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มเติม10ถึง20ลูกต่อปีและเมื่อการสะสมอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้มากพอที่เขาจะรับประกันความอยู่รอดได้แล้วอันนี้ก็จะกลายเป็นการส่งออกอาวุธเหล่านั้นอันนี้ก็กลายจะเป็นช่วงเวลาอันตรายอย่างแท้จริงนะคะปิดท้ายที่รายงานของรัฐวิกตอเรียในออสเตรเลียนะคะเขาประกาศห้ามสร้าง Data Center ในเขตที่อยู่อาศัยแล้วก็ออกกฎข้อบังคับให้ผู้ประกอบการต้องจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้เองแล้วก็มีการรีไซเคิลน้ำในการระบายความร้อนเองด้วยนะคะรวมถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอัปเกรดระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและรับมือกับกระแสต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่แม้ว่า Data Center จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจแต่ผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องดำเนินการที่มั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรน้ำและก็ไฟฟ้าในท้องถิ่นด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะคะที่ได้แต่ผ่านทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: จึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคลอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช 2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจาก2แผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

ริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารปรับตัวให้เข้ากับพืชชนิดใหม่ไม่ได้จึงล้มตายไปพลอยทำให้ไดโนเสาร์ที่กินเนื้อขาดแหล่งอาหารไปด้วยในที่สุดจึงตายและสูญพันธุ์ตามกันไปไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100 ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60 ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็น2 ส่วน

หากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ชื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้โลกได้รับรู้ว่าดินแดนภาคอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจพลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตกาลการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางที่ค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพื่อชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายขาหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหนสำหรับ อันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทต์โดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำ

สิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล่างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานมนานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูรหรือสีโคตบูรนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

สรรและความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจจนทำให้ชาวอีสานได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเพณียิ่งกว่าภาคใดๆ

เมื่อมีงานบุญขึ้นคราวใดภาพของการร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันของชาวบ้านในการตระเตรียมงานนั้นจะมีให้เห็นอยู่เสมอ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีต12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้กระสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลยพ่อได้ตลาดถึงวะ
0: พ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารคาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาชาวอีสานจะมีเวลาพักผ่อนและคิดถึงความบันเทิงมากขึ้น

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาว

การบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาทย์มโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: ด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงใหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ในสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆพ่อหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงนี่ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

จากจังหวัดหนองคายได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: งานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองอย่างไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพิ่นแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้แหละครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นกับดื้อแก่เด้อจุดสองร้องทับผู้สู่คนสาว
2: บ้านใจใจเสียงอะไรล่ะเสียงผู้งามหรือล่ะเพื่อนเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่สาขาสาวปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนก็บอกหมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกปกติอะไรก็ปกติไปไหนโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ในใจเป็นอะไรปันนี้มันสิตายเนาะปันนี้เราก็ไม่กล่าวว่ามันสิตายเลยกันเพื่อนก็ว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งสะกอนกับพวกเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนที่มาเห็ดแม่ได้เนาะแม่บ่ได้ไปทำไล่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพอเลยเพิ่นว่าพออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสื้อบ่เสื้อกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าซั่นๆเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดซักขอเก็บขอไข่เฮ็ดหยังเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกตัวแรกกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคือว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดแม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่คันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกจีนลูกหานลูกน้องทั้งนี้คนเลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งไหนคนมีเย็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงเพิ่นจังดีก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

นพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
4: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้น

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิงขอบริจาคโดยขบวนเซิงเหล่านี้จะตระเวนไปตามบ้านเพื่อขอเรียรายปัจจัยมาร่วมทำบุญบางบ้านจะเตรียมเหล้าและข้าวหมากเอาไว้แจกผู้ร่วมขบวนเซิงเป็นการเพิ่มบรรยากาศความคลึกครื้นสนุกสนานเมื่อได้รับของบริจาคแล้วก็ต้องมีการอวยพรให้แก่เจ้าของบ้านเป็นการขอบคุณ

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง2ล้าน1แสนไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร
1: ่ที่น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบายจนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาล
แต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: ครับอันนี้ก็คงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั่นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสาน

ไปว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิงศิลปะวัฒนธรรมยั่งโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวัยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธิยานเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นปั่นลูกปั่นลูกปั่นลูก
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องาน

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1 ครั้งก็พอกินไปได้1 ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

บรรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมี

ทุกๆวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

ช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

วันสำคัญก็มาถึงสางรองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดสางรองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

อกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดย์กล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซ

ชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธธรรมนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองหงสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธี

ภายหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคนที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

ชาวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญ

ชนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิฐมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำทนหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่มี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ชาวรามันถึงแก่มรณภาพบรรดาศิษย์จะได้จัดงานชาปนกิจอย่างยิ่งใหญ่เสมือนเมื่อครั้งถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ปราสาทศพขนาดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกปราสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลกเมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับที่ใส่เสร็จก็ต้องทำทันนะแต่พยายามก็ยากก่อนนะครับถึงไม่ไหว
2: เอาสายดีนะ
3: เราจะทำไงนะ
2: วันนี้เข้ามาเลยนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระไบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชนเป็นสถานที่ทำลูกหนูแต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า400ถึง500เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น
1: ไหนจะต้องสตาร์ทใหม่แล้วมั้งนะ
0: ลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล
1: มันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

ชาวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Jadi lo ni kalau nak entah tu agak.
1: Mana tu?
2: Gua naik, gua naik.
3: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชาบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์ก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้ามปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

ทุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

ตาดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาจสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะรีงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดีสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: ทางวิทยาลัยก็จะแจ้งให้โรงเรียนประมาณวันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนครองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาบปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

0: หลังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะลุกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือกอนและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนาน
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
0: وان نيس ما إير بوكو จะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอลเล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

จากการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรือกอและพบว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตบผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าซุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาโซยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาโซยาวีหรือเข้าซุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าซุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าซุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดลเล็กงงเท่าไหร่เดลเล็กเท่าไหร
0: ่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกกระเริกยิ่งขึ้นขบวนแห่อเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกกระเริกยิ่งขึ้น

ที่มีท่วงท่ารายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะจูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด้งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ป๋าก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาต

หรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

บนสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้า

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสาน

ผืนป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟตราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสื้อใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

เชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วผืนแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและ

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยเทือกเขาภูพานโดยส่วนที่อยู่เหนือภูพานขึ้นไปเรียกว่าแอ่งสกลนครและส่วนที่อยู่ตอนล่างมีชื่อว่าแอ่งโคราชบนพื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแห่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

ซ้ายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

ราชเติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

ยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยผืนนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทำต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมากขึ้น

ตราบเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

0: ชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุดวันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าทีเจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกลายหรือเจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

งทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการณ์บนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

โครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

ังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุด

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพริ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเร้าใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้มาครูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่มแม่

จากอาณาจักรกัมโพชข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระงานอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาศจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างจากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาศแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระงานอยู่บนยอดภูเขาไฟวนำรุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบทแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประทานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสักกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเหล่าเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งลุถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น

าสนสถานของมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็ด้วยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: ื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เหนือได้จังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันนะมันนี่มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดที่ดิ่ง
3: จุดล่าง
1: ล่างล่างเอาจุดนี้นะจำ
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
1: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต้
3: เหนือใต
1: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งในฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
4: เส้นน
1: ี้
4: ใช
1: ่
4: ไหมคะ
1: ตั้งในฉากกันแล้วเมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์เราได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งในฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต
2: ้ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอ็อกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ

0: ตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
1: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านก็มีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งแล้วชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ
0: มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปทว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของแผ่น

0: ทำน้อมกราบลงเพื่อถือพระบาทความสั่งสอนของพระพุทธองค์คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์เคยพูด
1: ภาวนาไว้พ่อผู้ใหญ่กำลังให้ศีลให้พรพ่อนาคให้หายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่บางที
2: สุนักขาตาสุมังคาทางสุขาตาทางโสติตังสุมังคน
3: ทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุก
4: คนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน
5: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
6: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
5: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต
6: ้เบอร์ไว้
7: เก่ง
6: เอาเบอร์ไว้ก็ให้ประกาศใช่ไหม
5: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้ง

ดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนส่วยนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองศาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันมาเป็นเวลานานบริเวณหน้าบ้านแทบทุกหลังจะมีเรือนไม้หลังเล็กๆที่เก็บงำความยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าศาลปะกำอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปะกำหรือหนังปะกำที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างศาลปะกำคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งศาลแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่ศาลประกรรมในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปะกำพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปะกำอาภรณ์ของหมอ

หมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบันบทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: พื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร
1: อำเภอสว่างเรียบว่องไปที่รถมอเตอร์ไซค์ต่างกัน
0: หากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั้นนะเป็นรองลงมาจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมมาคารวะไอ้ตัวเราเองจะไปจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้านก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานัปการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสียเม เมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัดมีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นไม่ใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
3: ผมว่าชั่วชีวิตของผมว่าไม่มีปัญหาอะไรครับกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีเขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ข้าเม้นขี้หน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นเร้าใจจากผู้ชมได้เสม
4: อ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนคู่ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีตะดินตะยังล้วนๆจักเสียเพียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนั้นท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยเนี่ยเป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน์
4: ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามอันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวพุทธไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไม้ไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ไอ้คนนี้ก็ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อพอเรือออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าเราก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดเราก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยน้ำมูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางค้าขายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับจนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากภูบุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมันแล้วก็เอาบุหรี่ปอดลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือนเลย
1: เส้นทางชีวิตนายฮ้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานี

0: เมืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพราะจากพยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไปเมื่อฝนเริ่มโปรยปลายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสานเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
1: หายแล้วลงนะ
2: ลงมาแล้วนี่เว้ยที่เขาไ
0: ว้ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ่ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกวาดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของคลองน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่ม
3: คอยก็ว่าในเฮ็ดเอาพันพันใหญ่เนื้อพันขาวมากเลยนี่คอยท่ายเลาะ
0: ตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
4: เ

ังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นกลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยง

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอมด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนขอมโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรขอมอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกำโพดต่อจากอาณาจักรปูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐปุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลละวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามจิตรเสนหรือพระเจ้ามเหสวรวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดปูนันและสถาปนาอาณาจักรเจละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรนั่นเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคขอมโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายทานวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้งเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12ว
ัฒนธรรมควาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนาในวัฒน

แต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานบัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมสุขส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัธนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับเอาวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานประติมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแช่มช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

0: ขณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเค้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเคียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นรวมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านทุกคนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวบถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: อ

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมาก

นาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจะงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปู่เจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่

มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิตติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่า6จัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่า6ดำและเต่า6เหลือง
แมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุด
เมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้น
ซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับธปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่เอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ซูฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจจับกุมสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้นอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนในกรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
3: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2 กรกฎาคม 2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7 นาฬิกาถปนวัฒน์เล่งสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6 เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมาแค่นี้ก็ดีแล้วไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ชรามาก
0: บ้านวัดก็พูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบ้านเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: สวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพุธแล้วนะคะเช้าวันพุธที่23กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยังยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสร้อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศเช็คให้แล้วก่อนออกจากบ้านเช้าวันนี้นะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพเราใช้คำว่าฟ้าโปร่งโล่งสบายได้เลยไหมคะนะคะเพราะถ้าว่าดูจากในเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็คือในพื้นที่ของทางกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนแต่จะมีกลุ่มฝนก็คือแถวทางด้านของนครนายกนะคะแล้วก็แถวชลบุรีแล้วก็ในทะเลนะคะในทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นฝนที่ค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าเป็นพื้นที่แคบๆไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแถบทางด้านของสระบุรีนะคะแล้วก็ลพบุรีด้วยนะคะแล้วก็บางพื้นที่ของนครราชสีมาที่กำลังมีฝนตกอยู่ในช่วงเวลานี้แต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ดูฟ้าหลัวเดี๋ยวเราไปที่คุณกอล์ฟค่ะคุณกอล์ฟคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: คุณกอล์ฟใช้ทางรถไฟสายเก่า
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: ตอนนี้เขาเปิดวันเวย์แล้วครับแล้วพอดีรถเข้าทางน้ำมันบางจากไม่ได้ครับก็เลยมีรถจอดอยู่ริมถนนอยู่ประมาณ2คันแหละ
2: ค่ะ
3: รถมันชนกันมานะครับ
2: ค่ะ
3: ก็เลยทำให้รถที่มุ่งหน้ามาต้องเบี่ยงนะครับก็เลยการจราจรชะลอตัวอยู่ตอนนี
2: ้อืมคือจะชะลอก็คือตรงช่วงทางเข้าคลังน้ำมัน
3: ใช่ครับทางรถทางเข้าคลังน้ำมันฝั่งซ้ายมือครับพอดีรถเขารอเข้าครับ
2: ค่ะสองคันนี้มีผลกระทบหนักหมายถึงว่าคือเขาสามารถที่จะเข้าคลังน้ำมันได้ใช่ไหมคะเข้าได้
3: ตอนนี้เขาเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าข้างในเต็มครับ
2: อ๋อข้างในเต็ม
3: ใช่ครับก็เลยต้องจอดริมถนนรอเข้า
2: ค่ะ
3: โอ้ก็เลยตอนนี้รถก็เลยต้องเบี่ยงหลบจากเลนซ้ายมาเลนขวาก็เลยนั่นเบียดกันก็เลยชะลอตัวเลยนะ
2: ตรงช่วงที่ชะลอตัวก็คือจะอยู่ตรงช่วงไหนตั้งแต่ตรงช่วงไหนเป็นต้นไปอะคะ
3: ช่วงเลยจากแยกสัมภูตมาประมาณไม่ถึงกิโลครับจะมีทางน้ำมันบางจากอยู่ตรงข้ามคลองพอดีคร
2: ับ อ๋อค่ะค่ะ
3: ครับก็เลยตอนนี้ชะลอตัวแล้วแต่ตอนนี้เลยมาแค่นาทีแล้วไม่ทราบเขาเข้าได้หรือยังครับ
2: ได้แล้วเพราะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้มันดูโล่งๆแล้วค่ะคุณกอล์ฟแต่ว่าที่ดูจะติดเนี่ยก็คือไอ้ตรงช่วงที่มาจากทางด้านของด้านหลัง Imperial สำโรงที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกสรรพาวุธตรงนี้จะมีท้ายแถวยาวไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรยังไงหรือเปล่าตรงจุดนี้เพราะดูผิดปกติไงค่ะ
3: ไม่แน่ใจว
2: ่
3: าตอนนี้เขาเปิดไฟกระพริบหรือยังอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนมายังไม่เปิดนะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะส่วนใหญ่ที่จะติดตรงแยกบางนาก็คือไอ้แยกสรรพาวุธก็คือเขายังไม่เปิดนะคร
2: ับ ค่ะคือมันดูยาวมากท้ายแถวมันยาว
3: อ๋อถ้าท้ายแถวยาวน่าจะยังไม่เปิดไฟกระพริบแน่เลยคร
2: ับ ค่ะค่ะงั้นเอาไปว่ายังไงเดี๋ยวใครที่ใช้เส้นทางนี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาเพิ่มเติมกันแต่ว่าตรงจุดที่คุณกอล์ฟบอกอ่ะเขาน่าจะเลี้ยวเข้าไปในคลังได้เรียบร้อยใช่เพราะว่าตอนนี้คือใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องมาถึงตรงช่วงแยกตัดกับกล้วยน้ำไทยแล้วค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อเพราะเมื่อกี้พอเลยจุดนั้นมาก็โล่งเลยคร
2: ับ ค่ะแล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วคะของคุณกอล์ฟ
3: ตอนนี้อยู่พระราม4แล้วคร
2: ับ ก็เร็ว
3: ยัง
2: โล่งอยู
3: ่
2: นะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณกอล์ฟขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่วันนี้เนี่ยรถจะมีท้ายแถวยาวก็คือฝั่งของเส้นรามคำแหงนะคะรามคำแหงในฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะบนทางด้านของด้านบนทางยกระดับรามคำแหง นะคะคือตอนนี้คือเต็มพื้นที่เลยทั้ง3ช่องจราจรคือหมายถึง2ช่องทางปกติแล้วก็รวมไปถึงในช่องทางพิเศษด้วยนะคะเพราะเขาจะมีการเปิดช่องทางพิเศษสวนเลนไปใช้ในฝั่งขาออก1ช่องจราจรแต่ว่าท้ายแถวนะเวลานี้ตอนนี้ได้บอกว่าขึ้นไปนี่ก็จะเจอท้ายแถวบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังสอบถามมาด้วยเหมือนกันทางเราก็เลยสอบถามไปที่ทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสนหัวหมากนะคะก็บอกว่าคือเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะตรงหน้าฟุตแลนด์เนี่ยมีรถเมย์จอดเสียทำให้รถที่จะลงมาจากทางด้านบนเนี่ยนะคะมีผลกระทบค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีอุบัติเหตุตรงช่วงของพระราม9ในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามคลองเล็กน้อยบอกว่าเป็นแท็กซี่กับรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็จุดนี้มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบอกว่าบาดเจ็บอาการค่อนข้างหนักก็เลยทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนี่ถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างด้านบนยกระดับกับด้านล่างเส้นรามคำแหงด้านล่างนี้จะไปได้ดีกว่านะคะแต่ด้านบนอันนี้จะติดนะคะคือจะมีท้ายแถวยาวแล้วก็นิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางปกติหรือว่าในส่วนของช่องทางพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเลยจากตรงช่วงของใต้ทางด่วนนะคะตรงช่วงของทางพิเศษศรีราชต่อเนื่องเข้ามานะคะในส่วนของแยกที่ตัดกับถนนเพชรบุรีเนี่ยนะคะตรงช่วงแยกตัดกับเอกมัยนะคะถ้าว่าเลยตรงนั้นมานี่ก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะแต่พอก็จะมาชะลอก็คือไอ้ตรงช่วงสัญญาณไฟจราจรเนี่ยไอ้ตรงช่วงที่ตัดกับทางด้านของเอกมัยนะคะตอนนี้มันมีผลต่อเนื่องแล้วสำหรับคนที่จะเลี้ยวเข้ามาฝั่งของเส้นเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าจากจุดเดิมๆเลยนะคะในส่วนของถนนเพชรบุรีเนี่ยค่ะนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะคือรถจะเต็มพื้นที่แต่ยังไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะเรียกว่ายังคงตามกันมาได้โดยตลอดนะคะมาถึงตรงช่วงของแยกอโศกเพชรตรงช่วงของแยกอโศกเพชรบุรีนะคะถ้าเป็นในช่วงเวลานี้นะคะก็ถือว่ารถเนี่ยที่จะเริ่มมากแต่ก็ยังไม่ได้มีท้ายแถวยาวอะไรมากนะคะก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นรัชดาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าผ่านจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยยังใช้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของสุขุมวิทเข้าอโศกมนตรีตรงจุดนี้จะมีรถที่จะเยอะมากกว่านะคะมากกว่าฝั่งที่มาจากทางด้านของเส้นอโศกเพชรนะคะแล้วก็สำหรับฝั่งของถนนเพชรบุรีพอผ่านจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรมาก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงทางด้านของถนนพิษณุโลกนะเวลานี้ตอนนี้ยังใช้ได้นะพิษณุโลกฝั่งขาเข้าเองก็ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ถนนชิยานะคะโดยภาพรวมก็ยังใช้ได้แต่อาจจะมีรถมามากก็คือแถวตรงหน้าโรงเรียนนะโรงเรียนอนุสิตเนี่ยแถวทางด้านนี้โรงเรียนพญาไทในอนุสิตเนี่ยค่ะตรงจุดนี้ที่จะดูว่ามีรถเยอะนะคะแล้วจะเป็นในฝั่งขาออกแต่ว่าในฝั่งกลับกันก็ยังตามกันได้โดยตลอดค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวขอไปที่เรื่องของอากาศก่อนนะคะคุณเกวารีสารกิจพันจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมค่ะสวัสดีค่ะคุณเกวารี
4: สวัสด
2: ี
4: ค่ะ
2: บอกว่าตอนนี้หลายคนนะจับจ้องมองเลยในเรื่องของอากาศนะคะถึงเมื่อวานนี้ในสองทางกรมอุตุเองก็ออกมาแถลงเหมือนการชี้แจงในเรื่องของปริมาณฝนแต่ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ค่ะคุณเกวารีมันมีจุดไหนไหมที่ถ้าเราดูจากเรดาร์หรือว่าเรื่องของฝนแล้วมันมีพื้นที่ไหนต้องเรียกว่าเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
4: จริงๆก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังพิเศษนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนะคะได้ประกาศแจ้งเตือนไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นบริเวณภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยค่ะที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอะค่ะที่ว่าเราเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะค่ะในเรื่องของตัวของฝนตกหนักอะค่ะในช่วงประกาศที่เราประกาศถึงวันที่23ถึงวันที่27อะค่ะเป็นเรื่องของฝนตกหนักมากอะค่ะก็ระวังในบริเวณนี้ก็คือจะมีฝนตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่ปกติเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมอะค่ะว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมได้อะค่ะ
2: ค่ะ ก็คือจะเป็นโซนทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ค่อนไปทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะลงมาทางด้านใต้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะต้องระวังเฝ้าระวังกันอีกครั้งค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
2: แล้วในสองทางภาคกลางหรือว่ากรุงเทพเราวันนี้มีแนวโน้มไหมว่าจะมีฝนหนักน้อยมากน้อยแค่ไหนแล้วจะมาในช่วงไหนคะคุณเกวารี
4: จริงๆก็วันนี้เป็นวันที่ก็คือตามประกาศวันที่23เริ่มวันแรกก
2: ็
4: ว
2: ัน
4: นี้แนวโน้มฝนก็คือค่อนข้างเยอะนะคะกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราให้อยู่ที่180% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะแล้วก็รวมถึงภาคกลางเนี่ยก็ยังให้อยู่ที่70%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็ต้องระวังของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะที่เราให้ฝนตกหนักได้เป็นบางแห่งเลยค่
2: ะ
4: แล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้เนี่ยก็ยังให้อยู่ที่ประมาณ70-80%เลยค่
2: ะ
4: ก็คือเรียกว่าฝนก็คือค
2: ่
4: อนข้างเยอะเลยค่ะกับทุกพื้นที่
2: ทุกพื้นที่เลยแต่ว่าก็จะเน้นย้ำไปทางด้านของอีสานล่างกรุงเทพกลางตะวันออกแล้วก็ใต้ใช่ไหมคะที่จะมีฝนตกหนักคลื่นลมในทะเลอันนี้คลื่นแรงมากน้อยขนาดไหนคุณเกวารี
4: ถ้าเป็นในส่วนของวันนี้เนี่ยคลื่นลมเนี่ยบริเวณฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยเราก็ให้ได้มากกว่าขึ้นก็ลมปกติอะค่ะอาจจะสูงถึงประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็คือได้มากกว่า3เลยค่
2: ะ
4: แต่ว่าถ้าเป็นทางของฝั่งอันดามันเนี่ยในช่วงนี้คลื่นลมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็ถ้าเกิดบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจจะมากกว่า2อะค่ะ
2: เพราะว่าอย่างเมื่อวันก่อน
4: ฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็คือได้มากกว่า3เลยค่
2: ะ
4: แต่ว่าถ้าเป็นทางของฝั่งอันดามันเนี่ยในช่วงนี้คลื่นลมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็ถ้าเกิด

0: ช่วงของตัวเอาไทยตัวกอต่อเนื่องไปทางด้านของใต้เลยที่ยังจะต้องระวังกันแล้วว่าคลื่นแรงนี้ก็จะเฉพาะแค่โซนของทางฝั่งตะวันออกหรือว่ารวมไปถึงทางฝั่งอันดามันด้วยอะคะ
1: ถ้าเกิดว่าในช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นบริเวณฝั่งอ่าวไทยอะค่ะที
0: ่
1: ในวันนี้อะค่ะที่ต้องระวังพิเศษแต่ว่าในอีกวันสองวันเนี่ยจริงๆก็ให้ระวังทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มเลยว่าคลื่นเนี่ยก็คือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคือสูงได้มากกว่า3 เมตรอะค่ะก็ต้องเฝ้าระวังอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ถ้าดูจากเรดาร์ตอนนี้ฝนมันก็จะอยู่แถวทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงทางแถวอะไรนะอ่าวฝั่งอันดามันนะแถวระนองภูเก็ตเท่านั้นไหมคะณเวลานี้ซึ่งมันก็จะอยู่ติดนะกับฝั่งอ่าวไทย
1: บริเวณฝั่งตะวันออกนี่ก็คือค่อนข้างหนักค่ะบริเวณภูเก็ตกระบี่ค่ะก็ฝนค่อนข้างเยอะเลยค่ะโดยทั่วแล้วค่ะภาคใต้จริงๆก็ให้ฝนเยอะอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็คือตอนนี้ก็ตกอยู่เลยค่ะระยองจันทร์นี่ก็คือตกมีฝนตกหนักก็ได้เป็นบางแห่งเลยค่ะในตอนแรกในเช้าวันนี้ค
0: ่ะใช่แล้วดูแบบตกแช่อยู่นานเหมือนกันแถวระยองจันทบุรีทางด้านนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วเพราะวันนี้เราก็ให้บริเวณภาคตะวันออกนี่ก็คือมีตกหนักถึงหนักมากได้เลยค่ะ
0: แล้วอย่างฝนที่เราเห็นในอ่าวไทยเนี่ยตัวนี้มันจะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพหรือว่ามันจะเข้าไปทางด้านของชลบุรีอะค่ะ
1: อ่าวไทยตอนนี้ก็คือแนวโน้มฝนเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้ก็คือเป็นฝนที่พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็คือมันก็จะพัดลงอ่าวไทยอะค่ะก
0: ็คือพัดจากฝั่ง
1: บนดินพัดจากฝั่งลงอ่าวไทยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่เราเห็นมันดูหนักๆเนี่ยมันไม่ขึ้นบกแน่นอนแล้วเพราะมันลงมาจากบกมันมาจากพื้นดินนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลตอนนี้เนี่ยก็ตรงปทุมธานีเนี่ยก็คาดว่ามีกลุ่มฝนแล้วค่ะตอนนี้ช่วงตอนนี้ค่ะแล้วก็แนวโน้มก็คืออาจจะลงมาถึงกรุงเทพได้ค่ะ
0: กลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะโอ้นี่หนักเหมือนกันนะแถวปทุมธานีในบางจุด
1: น
0: ะแดงเข้มเลยนะคุณเกวารี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าวันนี้เนี่ยกรุงเทพเราช่วงเช้าๆก็มีโอกาสที่จะเจอฝน
1: ใช่ค่ะ okay. ในช่วงเช้าวันนี้อาจจะเจอฝนได้เป็นบางจุดนะคะแต่ว่าแนวโน้มส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปเนี่ยก็คือ
0: ที่หนัก
1: มีฝนหนักได้ใช่ค่ะเกือบทั่วเลยค่ะ
0: คุณพี่อุตส่าห์ดูนะว่ามันมีแสงพระอาทิตย์ส่งมาแล้วตอนเช้าแบบว่าต้องเตรียมรับฝนจากแถวทางด้านของปทุมเมื่อวานในบางพื้นที่ของปทุมก็เจอหนักจนน้ำขังเมียน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณเกวารี
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ช่วงนี้หลายคนติดตามกันนะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเพราะว่ามันก็มีเผยแพร่กันในโซเชียลเมื่อวานกระทั่งในสองทางกรมอุตุต้องออกมาแถลงมาชี้แจงกันเลยในช่วงนี้เราไปที่คุณโจยังอยู่ไหมสวัสดีค่ะคุณโจก่อนหน้านี้อยู่ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า
2: สวัสดีครับคุณ
0: โจโอ้ยขอบคุณมากคุณโจตอนนี้ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมคะหรือว่าขยับไปแล้ว
2: ข้ามาแล้วข้ามสะพานมาแล้วผมใช้รถปิ่นเกล้าขาเข้าแล้วคุณปิ่นโน
0: ค่ะ
2: จากแยกอรุณข้ามสะพานรถปิ่นเกล้ารถเต็มแล้วคุณปิ่นโนเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ครับผม
0: ค่ะ
2: ชะลอตัวช้าลงสะพานมาใช้ราชดำเนินมุ่งหน้าครอบครัวมาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณปิ่นโน
0: ค่ะ
2: ตรงนี้ชะลอตัวแนวก่อสร้างนะครับตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคุณปิ่นโน
0: ค่ะ
2: มันจะเป็นคอขวดอ่ะเห็นมันเบี่ยงมาหลายวันแล้วครับผม
0: มันก็เลยทำให้รถชะลอตรงจุดนั้น
2: ใช่ชะลอตรงจุดนี้พอผ่านมาแล้วมานครสวรรค์เข้านางเลิ้งไม่มีปัญหาคือปุญญนุช
0: ค่ะ
2: ตรงสารล่างมันแหงอ่ะเช้าเนี่ยหนักเลยอ่ะ
0: จริงเพราะว่าหลายคนบอกว่าติดผิดปกติมีรถจอดเสียมีอุบัติเหตุ
2: แล้วล้อหลุดมันจะยกจะลากยังไงคุณปุญญนุชถ้าเปลี่ยนยางไม่ต้องพอไหวนะแต่ล้อหลุดในมือทำยังไง
0: ล้อหลุดเหรอล้อหลุดเหรอคะ
2: น่าจะล้อหลุดนะรู้สึกอะ
0: อ๋อปัตติไปคุณตะกี้คุณโจผ่านมาเหรอคะ
2: พอดีผมฟังสลับขึ้นเขาบอก
0: ฟังสลับขึ้นโอเคโอเคเขาบอกว่าล้อหลุดใช่ไหมคุณโจเพราะถ้าหากว่าล้อหลุดก็แปลว่าโหต้องใช้ระยะเวลาแล้วล่ะถ้าอย่างน
2: ี้ก็ไม่ได้อะ
0: ค่ะ
2: ก็ฝากข้อมูลตรงแถวนางเลิ้งกับห้องตัวคุณชน
0: โอเคขอบคุณที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วย
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้ำเดี๋ยวย้ำสำหรับกรณีของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงมีคุณนานเนี่ยคุณนานก็แจ้งมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณนานบอกว่าตรงช่วงของเชิงทางลงทางยกระดับราม

0: คำแหงมีรถเมล์จอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีคุณเป้คุณเป้เนี่ยบอกว่าท้ายแถวเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงของทางขึ้นทางยกระดับรามคำแหงเลยไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรค่ะย้ำเลยนะคะว่ามีรถเมล์จอดเสียคุณเจอบอกว่าล้อหลุดอะนะคะตรงช่วงของเชิงทางลงทางยกระดับรามคำแหงแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะตรงช่วงของพระรามเก้าในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงสะพานข้ามคลองเล็กน้อยค่ะก็มีอุบัติเหตุรถแท็กซี่ชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สำหรับในช่วงเช้าวันนี้ของเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังใช้นะคะบนทางยกระดับรามคำแหงในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูจากกล้อง CCTV ของทางกทม.นิ่งๆนะคะนิ่งๆเนื่องจากว่ามีรถเมล์จอดเสียเพราะฉะนั้นรถเมล์ที่จอดเสียเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเชิงทางลงนะคะช่วงทางลงแล้วก็เลนซ้ายตอนนี้เนี่ยที่เห็นว่านิ่งก็คือทั้ง2ช่องทางนะคะ2ช่องทางของช่องทางปกติแล้วก็ในส่วนของช่องทางที่เขาเปิดเป็นช่องทางพิเศษอะนะคะตรงจุดนั้นก็นิ่งเหมือนกันนะก็เป็นข้อมูลให้ทราบนะคะเปรียบเทียบกันด้านล่างด้านล่างดีกว่าแต่ตอนนี้ด้านล่างก็เริ่มที่จะมีรถมากขึ้นแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณเล็กสวัสดีค่ะคุณเล็ก
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ีครับค่ะคุณเล็กบอกว่าสมนตรีมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: ถ้าเราวิ่งมาเส้นสุขุมวิทเข้าอโศกมนตรีนะครับ
0: ค่ะ
2: นะครับที่จะตัดเพชรบุรีเลยนะครับข้ามสะพานข้ามคลองมานะครับลงสะพานนิดนึงนะครับอยู่ด้านซ้ายมือพบเห็นรถเก๋งกับจักรยานยนต์นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายยังไม่มีเจ้าหน้าที
0: ่
2: การจราจรทั้งไปและกลับนั้นแน่แล้วครับตอนนี้ครับ
0: คือจากอุบัติเหตุด้วยจากปกติก็รถมากอยู่แล้วพอมีอุบัติเหตุก็เลยนิ่งใช่ไหมฮะ
2: นิ่งเลยครับตอนนี้นิ่งแล้วครับ
0: ค่ะแล้วมีใครช่วยเหลือหรืออะไรยังไงบ้างต้นไม้คนเล็กตอนที่ผ่านมา
2: ผมผ่านในทิศทางกลับกันก็ยังเห็นเขายังจะช่วยเหลือกันอยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะเจ็บอะครับ
0: เป็นเชิงทางลงอะฮะเชิง
2: ใช่ถูก
0: เชิงทางลงสะพานข้ามคลองแสนแสบก็คือช่วงก่อนถึงหน้ามสว
2: เลยไปแล้ว
0: เลยไปแล้วอ๋อเป็นฝั่งขาออก
2: ใช่ใช่ใช
0: ่อ๋อก็คือข้ามอโศกมนตรีกำลังจะเข้าอโศกเพชร
2: ใช่ถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
2: ถูกต้อง
0: แน่นเดี๋ยวตอนนี
2: ้
0: ประสานให้แล้วประสานระหว่างที่รอสายนะแล้วพอผ่านตรงจุดนี้ไปเป็นยังไงบ้างคะคุณเล็ก
2: ผ่านจังจุดไหนครับขาที่ผมเพชรบุรีเข้า
0: ใช
2: ่
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
0: ยังไม่ถึงกับนิ่ง
2: ไม่ถึงกับนิ่งพอผ่านเส้นสุขุมวิทมา
0: ค่ะ
2: เข้ามาทางด้านคลองเตยนี่โล่งครับ
0: โล่งค่ะงั้นก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะมีผลกับฝั่งของอโศกมนตรีที่เข้ามาจากเส้นสุขุมวิท
2: ครับ
0: ใช่ไหมจากกรณีของอุบัติเหตุมีผล
2: มีผล
0: ค่ะ
2: มีผลเลยครับ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่เรียบร้อยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่คือปกติแล้วยังตรงช่วงของสุขุมวิทที่จะเลี้ยวเข้าสมนตรีฝั่งทางด้านนี้รถก็จะเยอะอยู่แล้วแล้วเนี่ยค่ะมีอุบัติเหตุนะคะรายล่าสุดเลยนะคะเป็นช่วงระหว่างอโศกมนตรีคือข้ามสะพานมาแล้วกำลังจะข้ามไปทางด้านของอโศกเพชรเนี่ยตรงจุดนี้มีอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวถ้าว่าใครผ่านแล้วสังเกตแล้วก็ช่วยเพิ่มเติมกลับมาด้วยได้ไหมว่าตอนนี้ยังไงบ้างนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
3: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ดส
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
7: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
12: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณหมูท่าอิดค่ะบอกว่าใช้ถนนแจ้งวัฒนาในฝั่งขาเข้าแล้วก็ตรงช่วงของ5แยกปากเกร็ดนะคะมุ่งหน้าถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดในช่วงเวลานี้นี่คือรถชะลอตัวช้าแล้วนะคะคือทางคุณหมูท่าอิดบอกว่าคือรถติดช่วงจุดกับรถแยกตัดถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดค่ะเลยไปก็จะใช้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูให้ยาวๆเลยสำหรับฝั่งทางด้านนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วถ้าดูโดยภาพรวมนะคะรถมากนะคะคือรถมากแต่ยังไม่ถึงกับเรียกว่าแบบท้ายแถวยาวอะไรมากนะแต่ก็จะเห็นอย่างชัดเลยล่ะว่าตอนนี้นะคะรถฝั่งทางด้านนี้เนี่ยคือรถมากสำหรับในฝั่งขาเข้าเมืองนะคะทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของงามวงวานนะคะถ้าเป็นงามวงวานงามวงวานนี่ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งก็จะมีรถที่จะเต็มค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะทางฝั่งของงามวงวานฝั่งของถนนเจ้าวัฒนะอย่างถ้างามวงวานเนี่ยนะคะก็จะมีรถสะสมตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆทางด้านของโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์นะคะคือไม่ได้ถึงกับนิ่งนะแต่ว่าก็คือจะมีรถเต็มพื้นที่ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของตัดกับถนนติวานนท์นะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะดูรถน้อยๆแล้วก็จะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสะพานพงเพชรอันนี้พอถึงข้ามตรงช่วงของสะพานพงเพชรอันนี้ก็จะมีรถมากนะคะรถมากแล้วก็พอข้ามสะพานมานะคะเลยจากตรงช่วงของงามวงวาน47อันนี้ก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะส่วนในฝั่งกับการในฝั่งกับการนี้ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนนครอินทร์นครอินทร์นี้ก็ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของฝั่งของถนนติวานนท์ที่จะเลี้ยวเข้ามาใช้ทางด้านของถนนงามวงวานแต่ท้ายแถวของติวานนท์ทางด้านนี้นี่ก็จะเริ่มมีรถมากตั้งแต่ช่วงที่ตัดกับทางด้านของถนนเรวดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม5ที่ต่อเนื่องมานครอินทร์อันนี้เรียกว่ายังใช้ได้อยู่นะคะยังตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าฝั่งของสะพานกรุงธนวันนี้ดูท้ายแถวของสิรินธรที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางพลัดเนี่ยนะคะวันนี้ท้ายแถวยังถือว่ายังสั้นนะแล้วก็ยาวๆนะคะจะมีแล้วมีท้ายแถวเนี่ยช่วงก่อนถึงแยกคือปกติแล้วถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วนี่จะมีท้ายแถวยาวกว่านี้แต่นี่ถือว่าท้ายแถวยังสั้นนะคะก็ยาวๆข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาทางด้านของราชวิถีนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนสามเสนนครราชสีมาวันนี้ดูรถน้อยเด็กๆเขาเริ่มสอบเริ่มหยุดเริ่มอะไรกันแล้วไหมคะพอดูแล้วถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อในช่วงของอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ดูจะรถไม่ได้เยอะเท่ากับเมื่อช่วงของอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงเวลานี้ก็รถมากแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สามทางร้อยตำรวจโทสุโภชเชนในข่าวนะคะรองสวัสดิ์จราจรสนหัวมากรองสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีท่านเช้าครับคุณจุญญนุลเอกรองสวัสดิ์ทุกท่านครับ
0: ค่ะรองสวัสดิ์โต๊ะที่จอดเสียตอนนี้ยังไงบ้างคะมีการดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
2: ตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับคุณจุญญนุลครับเพราะว่ารถค่อนข้างหนักนะครับต้องรอช่างด้วยนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นก็ได้คุยกันว่าเดี๋ยวจะขยับให้ชิดซ้ายก่อนแต่ไม่รู้จะประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนะครับ
0: อ๋อยังไงครับรถนี้ปัญหามันมาจากตรงไหนคะ
2: คือล้อหลังนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ล้อหลังจะหลุดออกนะครับคือเผาทั้งยวงเลยนะครับแล้วรถก้ามปูที่เราจะใช้ยกเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: รถมันค่อนข้างหนักนะครับตอนนี้นายกำลังอยู่พิจารณาแล้วครับว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับ
0: แล้วก็อยู่ในแดนซ้ายเลยใช่ไหมคะ
2: นี่เราก็เห็นด้านขาเข้าตรงข้างฟุตแลนด์นะครับก็เป็นแยกกลางประมาณ200เมตรนะครับคือขวาง2ช่องทาง
0: โอ้2ช่องทาง
2: ขวาง2ช่องทางนะครับก็เลยทำให้แรงกำลังด้านขาเข้า ทั้งยกระดับทั้งพื้นแรกตอนนี้มีปัญหาการจราจรนะครับผมพอหลุดจากแยกรามขวาพระรามเก้าไปเลยหน้าพระรามเก้าพระซ่าเก่าเลนขวาสุดก็มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่นะครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสตอนนี้ยังอยู่บนผิวการจราจรยังอยู่บนถนนอยู่นะครับตอนนี้ต้องคิดอยู่ระหว่างให้กำลังจะเคลื่อนย้ายนะครับนะครับค่อนข้างสาหัสนะครับเป็นหญิงนะครับผมก็เลยสองสะท้อนเลยครับวันนี้ในส่วนของพื้นที่หัวหมาก
0: อย่างกรณีของ
2: รถเสียแล้วก็รถชนนะครับ
0: อย่างกรณีของที่เป็นรถเมย์จอดเสียนี่คือเป็น2ช่องทางซ้ายเหรอคะหรือว่า2ช่องทางไหน
2: ช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางนะครับ
0: ซ้ายกับกลาง
2: มันจะเป็นช่องทางเบี่ยงลงจากยกระดับมาที่จะเบี่ยงเข้าซ้ายก็เลยทำให้มีปัญหานะครับอ๋อ
0: เพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยคือก็จะมีปัญหาทั้ง3ช่องจราจรเลยก็คือ2ช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางพิเศษที่นิ่งๆเพราะว่าพอถึงที่สุดก็ต้องเบี่ยงมาแล้วก็จะมาเจอตรงจุดที่รถจอดเสียขวางอยู่ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
2: พอหลุดจากตรงนี้ไปก็ขวาไปลานเจ้าพิลาบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็อุบัติเหตุเจออุบัติเหตุพอดีก็ตามภาพที่ส่งให้นะครับในจุดตรงนั้นเลย
0: ฉันไม่ได้เห็นภาพค่ะค่ะแล้วไอ้ตรงจุดที่มีอุบัติเหตุนี้อยู่เลนไหนอะคะ
2: อยู่เลนขวาสุดครับ
0: เลนขวาสุด
2: แต่มันเสียไปสองช่องทางนะครับเพราะว่าหนึ่งผู้บาดเจ็บตรงเลนขวาสุดเหมือนจะเลนมามันจะข้อมเลนระหว่างเลนขวาสุดกับเลนกลางกับเลนถัดมานะครับกับผมก็เลยต้องกั้นรถในส่วนตรงนั้นอยู่
0: อย่างกรณีของจักรยานยนต์เนี่ยคนที่รับบาดเจ็บนี่คือคนขับเลยใช่ไหมคะหรือเป็นคนซ้อน
2: ใช่ครับเป็นสุภาพสตรีมาคนเดียวครับไม่สวมนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมไปที่เกิดเหตุนี่เหมือนเลือดออกจาก
0: แต่ว่าชน
2: ท้ายไหลเป็นทาง
0: อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นการชนท้ายหรือว่าเป็นอารมณ์ชนกันยังไงฮะอย่างกรณีของอุบัติเหต
2: ุในรายละเอียดเรายังไม่สามารถสรุปได้นะครับแต่ได้สอบถามผู้โดยสารซึ่งนั่งมากับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์จะแซงนะครับแซงแล้วก็ไปเบียดกันแล้วไปชนกันนี้ท่าไหนไม่รู้ผู้โดยสารก็ยังไม่เห็นแค่แต่แท็กซี่เขามีกล้องอยู
0: ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีกล้อง
2: เสียไปกล้องดูอีกทีนะครับ
0: มาแต่เป็นห่วง
2: ตรงไหนนะครับ
0: คือฟังแล้วเป็นห่วงคนที่ได้บาดเจ็บเลยถ้าฟังที่ทางรอสวัสดิ์บอกมานี่บอกอาการหนักมากจริง
2: ใช่ครับ
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้น
2: นี่ก็คงจะเจ็บหนักนะครับเพราะว่ากู้ภัยพยายามที่จะช่วยที่จะอะไร
0: เห็นทะเบียนรถหรือว่าทราบทะเบียนรถของจักรยานยนต์ไหมคะรองสาวัตรพอจะมีข้อมูลด้วยไหมคะ
2: ใช่ผมยังไม่ได้จดนะครับ
0: ค่ะ
2: ทะเบียนรถจักรยานยนต์อยู่ในภาพทั้งหมดนะครับกับผมเพราะว่าเมื่อเช้ามันสองเหตุผมก็เลยยุ่งบ้างการด้านรถเมล์
0: ไม่เป็นไรแต่คิดว่าก็น่าจะติดต่อทางญาติทางครอบครัวเขาได้นะกรณีของคนซึ่งได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมีโทรศัพท์เขาอยู่นะครับเอกสารเขาอยู
0: ่
2: ผมก็ได้ให้จราจรที่วาสิตแล้วกู้ชีพประสานงานนะครับตรงนั้นต่อเนื่องไปแล้วครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกับเส้นทางทางด้านของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าคือถ้าเราใช้พื้นราบเองก็จะมามีผลกระทบแต่มันน่าจะดีกว่ากับการที่ใช้ด้านบนทางอยู่ระดับรามคำแหงไหมคะด้านล่างดีกว่าไหมหรือว่าไม่ต่างกันเลยคะรองสาวัตร
2: พอกันครับเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
2: ทั้งล่างทั้งบนนะครับตอนนี้มันเหมือนว่าเป็นทางคือน้ำสองสายมารวมอยู่ในจุดเดียวนะครับเพราะจุดตรงนี้มันเป็นจุดที่คลายแม็กจุดเริ่มต้นพอดีมันจะมันชนมันจบกันพอดี
0: อันนี้คือกรณีของอุบัติเหตุหรือว่ากรณีของรถจอดเสียหรือว่าทั้งสอง
2: ของรถจอดเสีย
0: ของรถจอดเสียค่ะ
2: ครับแต่ในส่วนของอุบัติเหตุเนี่ยก็ถือเช่นเดียวกันครับเลี้ยวขวาจะแยกรามไปขวาสุดไปไม่ได้เลนกลางก็ได้ไปแค่ครึ่งเลนก็ต้องมีการเบี่ยงสั้น
0: แปลว่าฝั่งของอุบัติเหตุเนี่ยจะมีผลกับพระรามเก้าหรือว่าไม่ได้มีผล
2: สองฝั่งทั้งรามเก้าทั้งพระรามเก้านะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผมเพราะว่าเลี้ยวขวาจากแยกรามนะครับแยกรามรามเก้าขาเข้าติดจากรถเมล์มาเนี่ย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็จะไปเจออุบัติเหตุ
0: ค่ะ
2: ก็คือมันสองจุดใกล้เคียงกันนะครับห่างกันไม่ถึง400 เมตรนะครับ
0: ค่ะค่ะโอเคโอ้นี่ด้านบนอยู่ระดับนิ่งๆมากเลยค่ะรองสาวัตร
2: ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในส่วนนี้ก็ถ้ารถเมย์ดำเนินการได้และตรงนี้พ้นขีดขวางนะครับก็ จะเร่งระบายให้นะครับ
0: อ้าวเบี่ยงมาใช้ลาดพร้าวจะดีกว่าไหมเนี่ยพัฒนาการเอามาใช้เบี่ยงจากรามคำแหงออกมาใช้ฝั่งของพระรามเก้า
2: ครับผม
0: ดีกว่าไหมคะ
2: ดีกว่านะครับพระรามเก้าไปใช้ยกระดับสะพานข้ามแยกเลยคร
0: ับ ค่ะค่ะโอเคด
2: ี
0: กว่าเนอะดีกว่าค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกันนะในเรื่องของกรณีของทางอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของรถที่จอดเสียด้วยเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ใครที่ใช้เส้นรามคำแหงในฝั่งขาเข้าเบี่ยงมาใช้ทางด้านของเส้นพระราม9นะคะสะดวกมากกว่านะสะดวกมากกว่านะคะเพราะว่ามันน่าจะเลี่ยงได้ดีกว่าคือณเวลานี้นะถ้าเปรียบเทียบกันเพราะว่ายิ่งบนทางยกระดับพระราม9นี่ยกระดับรามคำแหงดูจากในกล้อง CCTV แล้วนิ่งมากนะคะแล้วตอนนี้มันติดตั้งแต่ตรงช่วงของทางขึ้นแล้วคุณคิดดูนะพอคุณขึ้นไปอยู่ด้านบนของยกระดับรามคำแหงคุณไปไหนไม่ได้แล้วคุณก็ต้องรอมาถึงทางลงอย่างเดียวแล้วตรงจุดที่รถจอดเสียเนี่ยนะคะก็จะขวาง2ช่องทางด้านซ้ายตรงช่วงทางลงด้วยอะค่ะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: เวลา 11:54 นาทีของวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกซึ่งประเทศไทยมีคิวในการขึ้นพูดวันพฤหัสนี้ส่วนตัวได้มีการเตรียมรายละเอียดที่จะแถลงไว้แล้วโดยจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการนำประเทศไทยเข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลกเช่นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการบรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเพื่อให้การตกลงต่างๆไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆในโลกส่วนการชูจุดเด่นในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็คือความพร้อมของประเทศไทยที่ทำให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจและเปิดความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: แล้วมาต่อกัน